0: วิทยาลัยโอเรกอนนะคะอาจารย์ดวงกมลนัทศรีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วก็ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ทางหัวหินทางโรงเรียนไกลกังวลแล้วก็มีอาจารย์สุรพงษ์นำในด้วยนะคะ Well, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States. With the support of TOT Company Limited and the Faculty of Science and Chemical Society of Thailand. This is the third session of a six sessions training on green chemistry. And today we will focus on electrochemistry part two. May I now invite Professor Kenneth Doxey, Professor of Chemistry and Associate Vice President of Academic Affairs, University of Oregon, to lead the session. Welcome, and Professor Kenneth Doxey, please. President Obama
1: and Ronald Reagan. Are you seeing me or are you seeing computer? There we are.
0: Okay. Oh, now I see you.
1: So at the
0: presentation.
1: Yes. Good morning to all of you. It is nice to be back for our third session now. These are going very quickly for us. 2 weeks ago, we met for our second laboratory session. I hope you enjoyed it as much as Jack and I did. We felt very much the way we did after the first session, which was, although we are 7,000 miles away, it felt like we were there. We felt we were in the laboratory with you, looking over your shoulders, trying to help, and being as close as possible to being there, even though we're so far away. In that first session, in our very first session, we did two very simple experiments relating to electrochemistry. As you recall, we prepared batteries from coins and from aluminum foil and copper. In our second session, we turned to analytical chemistry, and we looked at calcium carbonate content of eggshells, as well, I should remember this, shouldn't I, as the oxygen content of air. This week, we'll return to a set of experiments that are probably best described as electrochemistry. In these experiments, we'll look at new ways to take this subject and modernize it, maybe make it more interesting to our students by injecting issues of green chemistry and sustainability that we will teach along with the simple concepts of electrochemistry. As in our previous sessions, our intention is to focus on experiments, not on me talking too much, and so we will turn very quickly here to the experimental work and begin with that.
0: Professor Ken ก็บอกว่าการทดลองเราได้ทำได้เรียนกันมา2ตอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันถึง 7,000 ไมล์นะคะแต่ว่า Professor Ken ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราทำการทดลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดแล้วก็ได้เห็นการทดลองที่เราทำกันจริงๆนะคะก็เหมือนกับว่าได้ดูใกล้ชิดกับเราการทดลองที่ได้เรียนทางด้านกรีนเคมิสตรีนะคะคุณครูทุกคนคงจำได้ตอนแรกเลยนี่เราก็พูดถึงในเรื่องการสร้างแบตเตอรี่ใช่ไหมคะจากใช้เหรียญนะคะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาปริมาณของออกซิเจนในอากาศแล้วก็การหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะการทดลองตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านอิเล็กโทรเคมิสตรีคือทางด้านเคมีไฟฟ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคมีไฟฟ้านะคะในระหว่างการ อบรมเนี่ยนะคะโปรเซอร์เคนก็จะพยายามเน้นชี้ให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้แนวทางใหม่ในการที่จะสอนการทดลองนะคะโดยที่มองในเรื่องของความอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เคมีแบบกรีนซึ่งกรีนในที่นี้ก็คือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะโอเค can please continue
1: okay so let's

0: ท่านก็มีเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยมีหลักการอยู่12ข้อเดี๋ยวเราทำการทดลองไปเนี่ยก็จะแนะนำให้รู้ว่าการทดลองนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะถ้าเราสามารถคิดการทดลองที่เป็นการทดลองที่เข้าข่ายในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเนี่ยนะคะหรือมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกรีนเคมิสตรีแล้วนะคะโอเค
1: good okay sir for our first experiment we're going to explore the preparation of a solar cell a device that will capture the light energy from the sun or in our case from a light bulb and convert it to electrical energyThe basic idea behind this is that if we take a United States one penny, which is made of copper, and convert the surface to copper oxide, that copper one oxide is photoresponsive. And so by simply converting this surface layer of copper to copper oxide, we should be able to convert the copper coin to a photocell that will generate a photovoltage and a photocurrent we will also measure when it is illuminated with visible light. And the chemistry behind this is something we could discuss and something you can consider as teachers as to what the important issues are, but things like the properties of metals, copper in this case, metal oxides, oxidation reduction chemistry, electrochemistry,We'll do a little bit of graphing toward the end so that can be introduced as well. And you may, as you consider this experiment, think of your own purposes as well, and you should be encouraged to pursue those purposes.
0: ค่ะ วันนี้การทดลองวันนี้นะคะ เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโดยที่ใช้เหรียญเพนนีพอดีเหรียญเพนนีของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงนะคะจริงๆแล้วก็คือเรากำลังศึกษาสมบัติของตัวทองแดงนั่นเองนะคะในการทดลองเนี่ยนะคะก็จะใช้แนวทางแนวความคิดเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนจากทองแดงเนี่ยให้เป็นทองแดงออกไซด์นะคะจะขอเรียกว่าเป็นคอปเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นคอปเปอร์วันนะคะซึ่งเป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยพอหลังจากที่เราเปลี่ยนจากทองแดงให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสมบัติเนี่ยสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะการทำเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะคะก็ทำให้เปลี่ยนมันคือจะเปลี่ยนตรงที่ผิวหน้านะคะซึ่งความจริงแล้ววิธีการเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมีหลายวิธีการด้วยกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทดลองการใช้แสงนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงอาทิตย์นะคะแต่เราจะใช้เป็นหลอดไฟแทนนะคะในการเปลี่ยนจากเหรียญเพนนีซึ่งเป็นทองแดงเนี่ยแล้วก็ให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเราก็จะวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นการเกิดกระแสขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะวัดได้นะคะในการทดลองนี้ทำให้เราสามารถศึกษาได้หลายเรื่องนะคะเราก็จะดูว่าสมบัติของโลหะเป็นอย่างไรสมบัติของโลหะออกไซด์นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้อธิบายถึงเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันด้วยนะคะเรียนรู้ทางด้านเคมีไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้ฝึกปฏิบัตินะคะในแง่ของการใช้กราฟนะคะในการที่จะมาอธิบายค่ะก็แนวทางแบบนี้นะคะก็สามารถใช้สอนให้กับนักเรียนได้ให้เกิดความคิดแล้วก็เอาไปดัดแปลงนะคะสำหรับใช้ในการทดลองอื่นๆได้ด้วยค่ะโอเค I finish
1: okay a little bit of background chemistry and some of this may be more complicated than I needed it to be so we'll just skip over that you'll see a little bit of color codingOn the left-hand side, I have green fingers pointing up for green things, and I have red fingers pointing down for things that are problematic about this experiment. The good news is that copper oxide is very easy to make. It's inexpensive. It's not toxic. And the good news is that, of course, it is a semiconductor, and it has a band gap, which is a property of a semiconductor, that matches well.With solar light spectrum. So that means that copper oxide can capture solar light pretty efficiently. The bad news is that copper oxide is a

0: little difficult to prepare sometimes. So I just said it's easy to prepare. It's easy to reduce it inadvertently to metallic copper or to oxidize it to copper 2 oxide. So we've got to work a little bit carefully. And one of the preparations in the packet reports preparing copper oxide from a solution, we're not going to do that in part because it's a little more difficult. We're simply going to do a very straightforward preparation using a thermal method.
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของคอปเปอร์ออกไซด์นี่นะคะซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันสามารถเตรียมได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าหลายวิธีการนะคะแล้วก็เตรียมได้ไม่ยากนักนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นอันตรายเนี่ยก็ไม่สูงนะคะคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ นะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะคะก็พบว่ามันจะมีช่วงห่างระหว่างเรียกว่าเป็นระดับของพลังงานนะคะซึ่งมันเหมาะสมที่เราจะมาใช้ทำเป็นเซลล์ไฟฟ้านะโดยใช้แสงเนี่ยได้นะคะคอปเปอร์ออกไซด์นี่สามารถถูก reduce ก็ง่ายถูกออกซิไดซ์ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกว่า ระวังนะคะในการจัดการเพราะช่วงมันจะแคบมากนะคะมันสามารถถูกรีดิวซ์เป็นโลหะคอปเปอร์นะคะหรือถูกออกไซด์ไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์สองออกไซด์เนี่ยง่ายนะคะแต่ช่วงถ้าสมมติโลหะช่วงที่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะมาใช้ในให้ทำเป็นสารกึ่งตัวนำนี้ได้ดีนะคะการทดลองนะคะในที่ชุดที่แจกไปให้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่เราทำจากสารละลายแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นะคะที่อาจารย์เคนจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการทดลองที่ใช้ทางด้านการเผานะคะการทำให้ร้อนนะคะ
0: So here's the chemistry that we can take advantage of to prepare our copper oxide layer on a piece of copper. The simplest is simply to heat copper in air, and the oxygen in the air will oxidize the copper. If we choose our conditions somewhat correctly, we will get copper 1 oxide. I've got that in a green box because that's the method we will use today. I thought it would be interesting to include other methods in the packet that you might consider with your students, although we will not work with those in our demonstration today. One that's described as a chemical method where we treat copper metal with copper sulfate in the presence of air. And again, there could be an oxidation to give the copper 1 oxide. Or there's a slightly more complicated electrochemical sequence that's described in the packet that I won't talk about that here at all. Okay.
1: Okay, I would like to have Ajahn Dungamung help me doing this, just right here.
0: Welcome, Ajahn Dungamung. I'm glad you made it.
2: Okay, thank you very much. นะคะในขั้นตอนการเตรียม copper 1 oxide เนี่ยนะคะมีได้3ขั้นตอนนะคะ3วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีทางความร้อนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีแสดงให้เราดูด้วยวิธีนี้นะคะที่เขาทำกรอบสีเขียวเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากเหรียญคอปเปอร์ที่1เพนนีของเหรียญ US เขาอะนะคะทำปฏิกิริยาโดยการเผาในอากาศออกซิเจนที่เกิดที่ใช้ก็คือออกซิเจนในอากาศนี่เองแค่เผาก็คอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1นะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะส่วนวิธีที่2ถ้ากรณีที่โรงเรียนอาจารย์ไม่สามารถมีเบอร์เนอร์ที่เป็นเปลวไฟได้นะคะอาจารย์อาจจะใช้วิธีทางเคมีก็ได้ซึ่งวิธีที่2เนี่ยก็คือคอปเปอร์ที่วงเล็บ S คือคอปเปอร์ในรูปโซลิดคือเหรียญของเราเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะต้มอะค่ะต้มที่อุณหภูมิปกติเนี่ยนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเหมือนกันอาจารย์ไม่ต้องไปหาฝาอะไรมาปิดด้านบนอะนะคะให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในบิ๊กเกอร์นั้นนะคะคอปเปอร์0ที่เป็นเหรียญของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นคอปเปอร์1นะคะส่วนตัวที่เกิดออกซิเดชันรีดักชันอันนี้มันจะเกิด2ปฏิกิริยาในขั้นตอนเดียวเป็นรีด็อกซ์นะคะก็คือคอปเปอร์2ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะส่วนอีกวิธีนึงเป็นวิธีทางเคมีไฟฟ้า

0: คะวิธีนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงจะต้องมีการนำมีการผ่านกระแสเข้าไปนะคะเป็น copper S ก็คือจากเหรียญเหมือนกันใช้น้ำเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็จะผ่าน2ขั้นตอนเป็นปฏิกิริยา redox เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น copper 1 oxide ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือ3ขั้นตอนที่สามารถเตรียมเปลี่ยน copper 0เป็น copper 1ได้นะคะทั้งวิธีทางความร้อนวิธีทางเคมีแล้วก็วิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะแต่ในวันนี้เราจะสาธิตให้ดูในวิธีทางความร้อนอย่างเดียวนะคะโอเค I'm finished
1: thank you here then to introduce what we will do we will start with a copper coin again we're working with the United States 1 cent piece and this could also be a euro one or two euro coins are made of copper. I believe that you were working with 0.25 baht coins that were copper. Any copper coin obviously would work. For that matter, any piece of copper would work. The procedure says to start by sanding the coin to smooth its surface. We don't need to do that. The procedure also says for us, see if I can point here, to use nitric acid to clean the coin. We're not going to do that either because maybe you've done this. When you put copper into nitric acid, it makes nitrogen oxide fumes. And Jack and I and Kelly, our assistant, are in a small room here, and we don't want to die. So we're not going to use the nitric acid. There's no need to use it. We'll simply heat the coin in the flame of either a Bunsen burner or I have a propane torch or a butane torch here. And under those conditions, we don't need to use the nitric acid. We don't need to use sandpaper. So the experiment really becomes very simple.
0: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีการเตรียมของเขานะคะ วิธีการเตรียมของเขาเนี่ย เขาใช้เหรียญของ US นะคะ แต่ถ้าเป็นของเราเนี่ย เราสามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ25สตางค์ แล้วส่วนมากจะเป็น25สตางค์แล้วค่ะ50สตางค์ก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นออกสีทองแดงนะคะถ้าสีเหลืองจะเป็นทองเหลืองคงจะใช้ในกรณีไม่ได้นะคะก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะคะที่เป็นทองแดงนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ไนตริกถ้าเป็นกรณีของวิธีอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ไนตริกทำความสะอาดกรดไนตริกเนี่ยนะคะทำความสะอาดเหรียญก่อนให้สิ่งที่มันฟอร์มเป็นออกไซด์อยู่แล้วเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็ถูๆให้มันสะอาดขึ้นหรืออาจจะให้สะอาดมากขึ้นก็อาจจะใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเขาบอกว่าก็คือต้มในกรดไนตริกแต่ถ้าเมื่อไหร่คอปเปอร์มันถูกความร้อนแล้วก็ต้มด้วยกรดไนตริกแล้วเนี่ยมันก็จะให้ก๊าซที่เป็นในก๊าซออกไซด์ออกมาซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเป็นควันสีส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะซึ่งเป็นแก๊สพิษซึ่งเขาบอกว่าในการทดลองของเขาเนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยก็ไม่ควรจะทำถึงแม้จะห้องแคบหรือห้องกว้างก็ตามนะคะมันก็จะเป็นการก่อให้เกิดแอร์มลพิษทางอากาศขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ทำวิธีที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เพียงแค่เบอร์เนอร์ก็คือรูปที่สไลด์ด้านบนตรงนั้นน่ะนะคะที่มีเปลวไฟขึ้นมาค่ะเป็นตะเกียงอ่ะนะคะก็แค่นำเหรียญที่ใช้กันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะเอาไปเผาคอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอปเปอร์1ออกไซด์เลยนะคะ
2: ตรงนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องการทำความสะอาดเหรียญ นะคะซึ่งการทดลองอื่นเนี่ยอาจจะต้องทำแต่การทดลองนี้นะคะที่จะทำให้ดูไม่จำเป็นนะคะสำหรับไฟเนี่ยค่ะไฟที่ใช้เนี่ยค่ะเดี๋ยวของเขาที่จะใช้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตะเกียงสำหรับการเดินทางจะเรียกเป็นตะเกียงก็อาจจะไม่ค่อยถูกนะเป็นตัวที่ให้เปลวไฟนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น propane torch เนี่ยนะคะเป็นหัวไฟเลยเขาเหมือนกับปืนนะคะปืนยิงมาแล้วเป็นไฟซึ่งตรงนี้ก็หาซื้อได้นะคะแต่การใช้เนี่ยต้องระวังนะคะโอเค can please continue
1: okay so I'll show you pictures before we do it but here's what we will do we will simply take the coin hold it in the flame of the burner

0: And I wish you were doing this. I understand you will not do it today. We'll try to show you on the camera, but if we're unable to do so, you have to try this when you're back at your schools. When the copper is in the right part of the flame, you will see it developing very, very pretty colors as various oxidation reactions occur. You can use the color to map out the regions of the flame, and you want to find an oxidizing zone. The best part is right where I'll show you when we do it, but where the brightest part of the flame meets the outer blue part of the flame. It'll look very brightly colored when you remove it from the flame, though. Let's see if I can point again. You will see it, most of the time, it will develop an ugly black coating, like here in the second picture. But as the coin cools, that black is copper 2 oxide. When the copper cools, it contracts. The copper 2 oxide does not contract, and it really flakes off, just like peeling paint on a house. And then once the coin is completely cooled, we can carefully wipe it and end up with just the copper 1 oxide layer on the top of the copper, as you see here in this bottom picture. And again, we'll demonstrate that in just a minute.
1: ค่ะอันนี้คือการทดลองในรูปของเขานะคะตามสไลด์คือเขาก็ใช้คีบเหรียญนั้นแล้วก็จ่อไปที่เปลวไฟนะคะจะเห็นว่ารูปในเหรียญด้านบนที่เขียนว่า in flame ก็คือที่เมื่อเข้าไปในเปลวไฟเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นสีออกสีส้มๆแดงๆนะคะเหลืองๆตรงนั้นคือในขณะที่เหรียญเนี่ยอยู่ใน เปลวไฟนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดึงเหรียญออกมาจากเปลวไฟก็จะพบว่าสีเนี่ยมันเริ่มออกเป็นสีดำๆนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่คอปเปอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอหลังจากเย็นก็จะเห็นว่าส่วนดำๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ถูกออกไปนะคะสีของเหรียญทองแดงเดิมที่เป็นคอปเปอร์0เนี่ยก็จะออกเป็นสีออก
2: ชมพูนิดๆตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนะคะตอนที่เราเผาเรียกว่าเผาแล้วกันนะเผาเหรียญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกไฟให้ถูกต้องนะคะปกติเนี่ยเวลาเราดูเปลวไฟเนี่ยมันจะเห็นเป็นชั้นนะคะเราจะไปเผาตรงชั้นที่ชัดที่สุดหรือว่าที่ สีฟ้าตรงกลางๆของเปลวตรงนั้นคือจะให้ความร้อนสูงที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเราเปลี่ยนจากคอปเปอร์เนี่ยไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์นี่มี2อย่างมีคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2นะคะตอนเราเอาออกมาเราเห็นดำๆนะคะอันนั้นคือของผสมระหว่างคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2 ที่จะหลุดลอกออกไปได้ง่ายก็คือคอปเปอร์2ออกไซด์ถ้าหลังจากเราเผาออกมาแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนที่หลุดลอกไปนั่นคือคอปเปอร์2ออกไซด์ส่วนคอปเปอร์1นี่คือสีแดงๆก็คือรูปที่3ข้างล่างนะคะโอเค
0: can please continue Okay, and I think what I'm going to do now is we'll show you how to prepare the copper oxide surface. And then while it's cooling, I'll show you the few more slides that I have before we complete the rest of the experiment. So maybe we'll switch over back to the camera here and we'll see if we can zoom in a little bit. Oh, that's, I'm sorry.
2: What
0: I have here is a butane powered burner.
2: Okay, go ahead.
0: And this, you can find these many places. Jewelers like to use these, or plumbers. Cooks will use them for finishing certain desserts, at least in this country. This costs 200 baht, so not too expensive. And what I'm going to do is try not to hurt Jack.
2: ก็คือที่เขาเรียกว่า propane torch เนี่ยเราจะเห็นเปลวออกมาเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าที่อเมริกานี่หาซื้อได้ง่ายนะคะสำหรับใช้ในเรื่องของทางด้านทำไอ้พวกอัญมณีแล้วก็พวกซ่อมท่ออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ที่สำหรับในการเชื่อมนะคะแล้วก็ในการทำอาหารบางอย่างเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่บ้านเราก็เข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้แต่หาซื้อยากนะคะยากมากเคยลองหาซื้อดู
0: Okay. And then I'm holding the penny with tweezers, and I'm going to hold it. You can see the bright part of the flame very clearly. It's hard for you, I think, to see the rest of it. But I'm going to try to hold the coin right at the point of that bright part.
3: นะคะเขาก็เรียกว่าสอดเข้าไปเลยตรงกลางของไฟสีฟ้าที่จัดๆตรงนั้นนะคะ
0: I'm going to try turning it. I don't think you'll see this very well.
3: Can see some, hardly.
0: Any further?
4: Yeah. Oh yeah, she can get right on that one.
0: Okay, here we go. Can you see the different? There, that's great.You can see the very bright.
3: เห็นเหรียญใช่ไหมคะแดงขึ้นมาเห็นนะคะไม่ทราบทางไกลกังวลได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ์ได้ทำไหมคะ
5: ครับผมจะลองเผาด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ
3: ค่ะอาจารย์ระวังนิดนะคะ
0: I'm seeing a nice red color so I'm going to stop
3: Yes we can yeah we can see very clear here
0: Okay.And now we're going to set that aside and let it cool, and then I'll show you what happens to it. Remember now that you don't want to do what I did when I first did this. This is hot. So don't touch it for a little while. I'm going to set it on this tool just to cool off. Okay, and while that's cooling, let me talk to you for a few more minutes. We'll go back to the slides, maybe.And I'll show you the last
3: one. ปล่อยให้เย็นลงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะ Okay, go ahead.
0: Okay, so if we go to the slides. Oh, you do have flame there in Hua-Hin. Okay. Can we watch to see how Hua-Hin's doing?
3: Okay. ขอทางHua-Hin ด้วยค่ะ They use just alcohol burner.
0: Okay, I was going to try that and I did not have time, so I'm very interested to see if it works for you. With the burner, you will certainly want to explore the part of the flame. If you start depositing carbon, then you're not in the right place.
3: ค่ะ อาจารย์สุรพงศ์ต้องให้เหรียญเข้าไปตรงกลางเฟรมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเป็นควันอย่างเดียวต้องเข้าไปตรงกลางเฟรมเลย
0: Be carefulAll right. When I have done this before, one of the most interesting parts of the experiment has been learning about the flame chemistry, just by exploring the flame with the coin and seeing the different color changes, and realizing that means things about what chemistry is happening in the flame.
3: ค่ะอาจารย์เคนบอกว่าควจริงเราใช้ตรงนี้ดูได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเคมีของไฟเลยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าไปในเซ็กชันในส่วนที่เป็นสีที่มันออกแดงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นทางฟ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเหรียญด้วยเห็นไหมคะ
0: I think you could probably let that cool now, and we'll see how it works.
3: เขาออกจากไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันเกิดขึ้นแค่ไหนอย่าลืมเอาอะไรรองนะคะเอาไอ้ตัวที่กั้นนั่นก็ได้ค่ะ
4: Yeah, good job. I think that's gonna work.
0: All right. So now let's go to the slides.
3: Okay.You can continue your explanation.
0: Okay, so here's what we'll do now. We'll with the coin itself, I'll show you the copper 2 oxide and how we remove it. But then what we'll do is simply hook it up. And here I'm looking for my pointer again. There it is. Here, actually, we've made it even simpler than this. The packet says to place the coin between two clean copper strips to make a sandwich.And that took too much trouble for us. So what we found, we just hook the coin directly up to a clip without the copper strips, and it still works fine. So we'll show you that. But then we'll put the coin hooked up to a voltmeter into the electrolyte solution. We don't need a stir bar in there. We'll put in a second, we're using just a second penny as the second electrode. And then we'll measure voltage and current before and after we turn a light on.

0: Those pictures are from a workshop that we held in Kuwait. I enjoyed the pictures, so I thought I would share them with you today.
1: ค่ะอันนี้พอหลังจากที่เราเตรียมเหรียญได้แล้วอ่ะนะคะที่เหรียญเปลี่ยนเป็น copper 1แล้วอ่ะนะคะอาจารย์ก็เอา copper 2ที่มันเป็นดำๆออกไปก็จะเหลือส่วนที่ออกเป็นชมพูชมพูส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นเคมีไฟฟ้าละอันนี้คือเราเตรียมอิเล็กโทรดเซลล์ตรงนั้นได้แล้วหลังจากเนี่ยเราก็จะมีตามรูปอะนะคะก็คือตัวมัลติมิเตอร์ที่เราจะใช้วัดกระแสที่จะออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหรียญนะคะที่เราเตรียมได้เนี่ยเราจะต้องคีบไว้กับแผ่นทองแดงซึ่งเขาบอกว่าแผ่นทองแดงเล็กๆตรงนี้นะคะตามรูปอาจารย์จะเห็นว่ารูปด้านบนตรงนั้นจะมีแผ่นทองแดงอยู่ด้านบนเล็กๆ2แผ่นนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชกับแซนด์วิชก็คือเป็นขนมปัง2ข้างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหรียญของเราก็คือคล้ายๆกับไส้กรอกหรือแฮมตรงนั้นหลังจากได้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็คลิปกับตัวหนีบนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะคะส่วนอีกด้านนึงอาจารย์ก็ต้องมีแผ่นทองแดงอีกแผ่นนึงที่จะทำให้ขั้วมันเกิดอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นอาจารย์ก็จุ่ม2อิเล็กโทรด2อันเนี้ยนะคะ2ด้านเนี่ยลงไปในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีอิเล็กโทรไลท์คืออิเล็กโทรไลท์ในที่นี้จะเป็นโซเดียมคลอไรด์เกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาณก็จะประมาณ15มิลลิลิตรปริมาณมากน้อยเนี่ยขึ้นกับบิ๊กเกอร์ที่อาจารย์ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น15เป๊ะๆถ้าเราใช้บิ๊กเกอร์40เราก็อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึงแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่าปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้เนี่ยนะคะจะต้องค่ะความเข้มข้น 0.1 โมลาร์แล้วก็ปริมาณของสารละลายเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในระดับที่เหรียญจุ่มถึงในขณะที่เพลทแผ่นของคอปเปอร์เนี่ยค่ะต้องอยู่เหนือสารละลายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงการทดลองกันอีกทีนึงก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่หลักการเฉยๆนะคะโอเค please continue
0: okay I'm watching in Hua Hin and I am thinking that I don't remember if the 0.25 baht coin is really copper or if it's some other metal so if they are having trouble it could be because it is not a pure copper coin they're working withBut we'll try and see.
2: ค่ะที่กังวลที่ทำนะคะเราใช้เหรียญ25สตางค์แต่เราไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ใช่เครื่องเป็นทองแดงทั้งหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูผลการทดลองเราก็จะพอบอกได้ว่าใช่ทองแดงหรือไม่นะคะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซตตั้งทำให้เป็นขั้ว2ขั้วนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะฉายแสงแล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนฉายแสงเราก็จะวัดอ่านก่อนฉายแสงแล้วก็หลังฉายแสงโอเค can please continue
0: okay I need to hurry because I see Ajahn Sirapong wants to do the experiment very quickly okay so the procedure here once we prepare the cell we will measure a voltage in the dark or at least without our light turned onAnd the procedure in the packet says to wait for quite some long time. We're not going to wait that long because we're not that patient. But we'll measure the voltage, and then we'll turn the light on, see what happens, and we'll repeat that cycle several times. Again, the packet says go for 30 minutes. We're not going to go for 30 minutes today, but we'll do it in a short time just so you can see what happens. And if you really want to, this can be set up inside a box so that the dark experiment it really is dark but in our experience that's difficult to arrange it's hard to keep from bumping things and so we're just going to say that it's dark when we don't have our light bulb turned on and it's light when we do and we'll still see a difference
1: ค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทดลองนะคะจากเตรียมชุดอิเล็กโทรchemistry ที่เป็นสำหรับการทดลองแล้วเนี่ยนะคะมาถึงวิธีการทดลองเราก็จะต้องเริ่มวัดค่าโวลต์ของเซตที่เราเซตไว้เนี่ยนะคะของชุดการทดลองเนี่ยนะคะโดยดูจากพื้นฐาน

0: านค่ะในระดับเริ่มต้นของมันเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดก่อนขั้นแรกอาจารย์ก็ลองเปิดตรงตัวโวลต์มิเตอร์มาที่ต่ำที่สุดตรงนี้เขาเลยคอมเมนต์ว่าประมาณ200มิลลิโวลต์นะคะถ้าแม็กซิมัมเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเหรียญคอปเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งของเราเนี่ยจะเป็น25สตางค์นั่นก็คือ 0.5 บาท for Thai coins นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเราจะต้องทำใน2ภาวะนั่นก็คือภาวะที่มืดแล้วก็ภาวะที่สว่างนะคะจากที่ทำการทดลองตรงนี้ก็แต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะมีแสงหลอดไฟอะนะคะซึ่งหลอดไฟเนี่ยก็จะประมาณ100วัตต์เป็นโคมไฟธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องปิดแล้วก็ปิดใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีแล้วก็อ่านค่าโวลต์ที่ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟใหม่จ่อไฟไว้30วินาทีแล้วก็อ่านค่านะคะแล้วก็ปิดอีกทำปิดเปิดไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลสักครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็จะได้ค่ามาจำนวนหนึ่งประมาณ30ค่าพอได้ค่าที่มืดที่สว่างของค่าโวลต์ที่ได้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะต้องนำมาพล็อตกราฟแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชุดเคมีไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะใน2ภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะนั่นก็คือพลังงานที่เราได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานแสงที่เกิดขึ้นตรงหลอดไฟทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะ
1: เสริมอาจารย์นิดนะคะการที่บอกว่ามืดกับสว่างเนี่ยหรือว่าก่อนใช้แสงหรือหลังใช้แสงเนี่ยนะคะคือถ้าจะให้ได้ค่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะให้มืดจริงๆนะคะโปรเซอร์เคนเขาก็บอกว่าเขาลองทำแล้วคือใส่เอากล่องหรือใส่ตู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกทำงานมันไม่ค่อยสะดวกฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ใช้สมมุติเอาละกันว่าการมืดและสว่างก็เพียงแค่เปิดไฟกับปิดไฟนะคะเดี๋ยวเคนเขาอาจารย์เคนบอกว่าวันนี้ทำเนี่ยเราไม่ทำถึง30นาทีนะคะเพียงแค่ทำให้ดูให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคงคุณครูคงกลับไปทำเองนะคะOkay, can please continue.
2: Okay, let's go back to the camera now instead of the slides, and I'm going to show you what happened to that coin that we heated. Maybe Kelly can zoom in for us. Wade is not here today, by the way, but Kelly is working with us. It's already coming off. Here's the coin. Remember how red it looked before? Now look, it looks black. It's because as it cooled,It picked up the oxidation at the lower temperature gave copper 2 oxide. But do you see what's happening behind here? Even just touching it, the copper 2 oxide has flaked off. And what we're going to do is just very gently, not sandpaper, this is just very soft paper. I'm going to rub at this surface.
1: เมื่อกี้นี้อาจารย์เห็นว่าตอนออกมาจากไฟใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วพอปล่อยให้เย็นลงเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำนี่คือ copper 2 oxide นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเนื่องจากว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนมันก็เลยเปลี่ยนเป็น copper 2 oxide สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะคะแค่เช็ดออกไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายนี่เขาใช้กระดาษธรรมดาเช็ดเบาๆ copper 2 oxide ก็ออก
2: You can see how it's peeled off of this side. I haven't even done anything. It's peeling off. I can just wipe that the rest of the way. And underneath, now you see the red color? That's the copper 1 oxide that we're hoping for. It's not a complete coverage, but we'll see how it works. I think this one looks pretty good. I've just made a mess here with the copper 2 oxide. But now I'm going to let Jack take over.
1: ตอนที่เผานี่นะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้เรียกว่าบริเวณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่วนที่ไม่โดนไฟแรงๆมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ที่เขาทำนี่เขาก็บอกว่าบางส่วนมันไม่เกิดเราจะเห็นเป็นสีแดงเป็นหย่อมนะคะแต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานได้
3: Yes, we can set this so they can see the numbers that way.
2: So now Jack's going to do what everybody was already doing in Hua Hin, but we'll see if we can do it as well. We have our salt water. We've got.Can you show them what you did instead of the sandwich? We didn't make the copper plate sandwich. Look, you just hooked the clamp directly to the coin. That works just fine.

0: And then the other electrode is hooked up to a copper coin that we have not treated with the heat. Oops.
1: ที่อาจารย์เคนเขาทำเขาบอกว่าแค่หนีบด้วยปากคีบเนี่ยก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นแซนด์วิชก็ได้แต่ไม่เป็นไรคุณครูลองทำทั้งสองแบบนะคะลองทำทั้งที่ใช้คอปเปอร์แผ่นคอปเปอร์ yeah. แผ่นทองแดงเนี่ยหนีบด้วยนะคะลองเทียบกันดูว่าหนีบกับไม่หนีบแล้วมันต่างกันเยอะไหมนะคะให้นักเรียนลองทำดูได้ค่ะ
0: Turn this on. Is that deep enough? That looks perfect. All right, so we've got it in there and we've got the multimeter hooked up. We find this tends to change quite a bit for a while. I'm trying to read it upside down. Well, you can't. Let's see if we can get this where you can. There we go. Oh, perfect. Now I can read it too.
1: เราจากที่เขาแสดงนะคะจะเห็นว่าดูการตั้งชุดการทดลองนะคะดูระดับของการวางด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้เปิดไฟส่องแสงอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือที่มืดนั่นเองให้เราอ่านค่าตรงโวลต์มิเตอร์นะคะดูว่ามีกระแสเท่าไหร่ก่อน
0: And what we find is it takes a long time for the voltmeter to settle down. I think there's chemistry happening at the copper surface with the salt water. We're not going to wait until it settles down because it will get boring for us. But when it starts to slow down moving, then we'll see what the light does.
1: เขาบอกว่าตอนนี้โวลต์มิเตอร์มันยังไม่นิ่งนะคะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าปฏิกิริยาเคมีกำลังค่อยๆเกิดนะคะเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะฉายแสง
0: Okay, so we're gonna try it. It's at about minus 18 millivolts now. These are millivolts. Okay, so we're not gonna power our house with it. Now we're gonna turn the light on. Watch the meter. Oh, it's not plugged in. There we go.
1: ตอนนี้จะฉายจะส่องไฟแล้วนะคะ
0: We're trying not to blind the camera.
1: ให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน
0: Well,
2: oh, I see it's not
0: there. Here, this is going to be hard for us. The camera is seeing the bright light and it won't see anything else. And we need the light over right in front here where the voltmeter was. You're going to have to trust me on this one. It was at minus 18. Now it's at zero.
1: ค่ะก็เมื่อกี้นี้อ่านตอนก่อนฉายแสงได้ลบ18มิลลิโวลต์นะคะตอนนี้บอกว่ามันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น0อยู
0: ่ Now turn it off again All right malfunction
1: ยังไม่ค่อย work
0: Oh it's
1: ยังไม่ค่อยได้นะคะ
0: Sorry
2: One more try
1: Well that's the experiment is right sometimes it works sometimes doesn't
0: That's right, and it doesn't work when there are a lot of people watching.
2: What we got?
1: That's always true. ที่ใครกังวลเป็นไงคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
0: But we'll get it. The problem with I was afraid of the light with the camera making it so we can't see everything, but we'll try here. And if, maybe you'll trust me to read the meter for you.
1: ค่ะเขาบอกว่าแสงไฟในห้องส่งก็มีส่วนรบกวนเดี๋ยวจะลองเช็คโวลต์มิเตอร์ใหม่ก่อนนะคะทางอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะอาจารย์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะได้ทำไหมคะ
3: ก็พยายามจะทำตามอยู่ครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักกำลังลองเผาเหรียญอีกครั้งหนึ่งเพื
1: ่อในเรื่องการทดลองนี้ก็คือตัวพระเอกของเราอันนี้ก็คือคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ถ้าเราเตรียมคอปเปอร์วันออกไซด์ได้ไม่ดีเนี่ยนะคะเพราะคอปเปอร์วันออกไซด์จะเป็นตัวแสงนะคะถ้าเราไม่ได้คอปเปอร์วันออกไซด์มันก็รับแสงไม่ได้นะคะ
0: We've got zero right now. We're going to turn the light on.
4: Don't show this because that's going to blind the camera. You can.
0: Oh.Yeah, good. Okay, here.
4: Yeah, there you go.
0: Okay, so now we're turning the light on. Let's see what happens. Nothing.
4: Nothing.
0: All right. There's something wrong.
1: ที่อาจารย์เคนพยายามจะแสดงให้ดูก็คือพอเราเปิดไฟ

0: ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเซอร์กิตมันอะไรนะวงจรไฟฟ้ามันก็เกิดขึ้นโวลต์มิเตอร์มันควรจะเพิ่มนะเราเห็นคุณเทสต์แสดงเพิ่มขึ้นทันทีนะคะแต่ยังเขาบอกยังไม่เห็นเลย
1: That's strange. It's just so. We're going to try a coin that we prepared earlier that we know works. I worry that our connections are not quite right.
0: Yeah, I just explained that maybe sometimes if you didn't get the copper one oxide correctly, then it doesn't work.
1: That's true. Although I sure thought that was a good one.
2: Okay, can you watch your mirror?
1: Yeah.
2: Let's see.
1: That's good.
2: Is that too deep?
1: No, that's good.
2: Okay. Still?
1: All right, we're going to try that one again.
2: What's your meter say?
1: Let's just go to the meter
2: good.
1: Again.
2: We got some numbers. Let's
1: the meter is showing about 30 millivolts before the light's on. It's going down some now.
0: You read 30?
1: Let's go for it. No, I gotta set this down.
2: Let's try this.
0: ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
2: Oh no!
1: It worked every time yesterday. Well, try it here. Let's get the light on. Light off.
2: Oh, okay.
1: There we go. Okay.
2: All right.
1: The light off.
2: See if it'll settle
1: down. It's going down and down.
0: นะคะตอนนี้จะเห็นว่าพอเราปิดไฟนะคะดูในจอเนี่ยมันก็ตัวเลขก็ลดลง
1: Okay. Sometimes I think we have to be patient. But I'm not very patient. So it's at about 4. 3.5 to light on.Oops, I just broke it.
2: Oh, no.
0: คุณครูเห็นไหมคะเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: Can you reach it?
1: There we go. The light back on.
3: Okay, ครับเห็นแล้วครับ
0: นะคะเดี๋ยวดูอีกที
1: Okay. Light off again.
2: There we go.
1: Back down.
0: Okay, นะคะ
1: Okay, so we're getting 16, 17, 18 millivolts.
2: And light back on.
1: Can you get it? Lights back on.
3: Okay.
2: Okay.
1: And we're going to do this. Let me turn the meter now from volts to current. This is a microamp scale. With the light off, there's no current. With the light on, 4 microamps. Okay. Light off. Back down to 0. All right, so it's working. So we're measuring, here's, again, current. We're getting about 4 microamps. And voltage. This keeps changing, but there with the light on, we're at about 13. And the light off. So we're getting about 15 or 16 millivolts of voltage. So perfect, that's what we hope to see.
0: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าที่เขาที่อาจารย์เคนทำเนี่ยนะคะก็สรุปว่าได้ประมาณ 15-16 มิลลิโวลต์นะคะอาจารย์ดวงกมลก็ทำทางนี้เหมือนกันนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าเป็นเพราะแสงไฟในห้องด้วยนะคะเราลองเอากล่องครอบเลยเราจะอ่านค่าได้ค่าหนึ่งพอเราเปิดขึ้นมาก็คือแสงจากห้องอ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะถ้าเราฉายแสงด้วยไฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะว่าเคนWe did over here to Ajahn Dong Kamon try to set up her experiment, and at first she could hardly read or see any movement, but then she put cover with the box, and then we read first. We put open the box, then it's increasing, like how many 10 millivolt or so, something like that.Can we just explain that because of the light in the room itself also worked?
1: Mm-hmm. Yes, absolutely. Uh-huh. That sounds great. So it really worked there for you too.
0: ค่ะก็คุณครูเข้าใจใช่ไหมคะที่อาจารย์ดวงกมลพยายามทำตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องที่มี

0: แสงนีออนแสงไฟในห้องอยู่แสงไฟในห้องเองนี่ก็เข้ามารบกวนนะคะนะคะที่ก็ลองดูว่าลองปิดเลยก็เราอ่านค่ามิลลิโวลต์อ่านค่าแสงไว้ก่อนค่าหนึ่งค่าโวลเทจค่าหนึ่งพอเราเปิดกล่องเราก็จะอ่านค่าจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นคือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วอะค่ะนะคะก็อาจจะใช้อย่างนี้อธิบายด้วยแต่ยังไงก็ตามที่สำคัญก็คือตัวคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะเราต้องได้คอปเปอร์วันออกไซด์ก่อนอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะ I'm asking to Hohin how is they doing
1: อาจารย์ครับคือพวกเราเตรียมเป็นคอปเปอร์วันไม่ได้นะครับมันจะลักษณะของเหรียญจะไม่ออกเป็นสีดำแดงครับยังดำอยู่ครับ
2: อาจารย์ลอกไอ้ดำๆออกก่อนนะคะอาจารย์เอาทิชชู่ขัดไอ้ดำๆนึงอะค่ะบางทีสีแดงๆมันจะอยู่ข้างใต้สีดำอีกทีอะค่ะ
1: ครับคือพยายามแล้วครับอาจารย์ดวงกมลครับมันยังเป็นกระดำกระด่างครับมันไม่ออกเหมือน
2: อาจารย์ลองกระดำกระด่างนั้นใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบางส่วนเป็นคอปเปอร์วันแล้วอะค่ะอาจจะเพราะว่าเบอร์เนอร์อาจารย์ไฟไม่ร้อนพออาจก็อาจจะเป็นได้แต่คิดว่ามันมีบางส่วนที่เป็นคอปเปอร์วันแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ทูเนี่ยมันต้องได้คอปเปอร์วันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์ลองเนี่ยค่ะเอากล่องอะไรมาครอบให้มิดเลยนะคะแล้วลองอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ก่อนแล้วพอเปิดกล่องแล้วก็อ่านค่าอีกทีหนึ่งCan อาจารย์สุรพงษ์ try over there and he's afraid that he could not get copper one oxide correctly because of maybe the burner the temperature is not right
3: I think it's possible though I was encouraged seeing the coin in the flame it looked like there were regions of the flame that could be useful so I think this is something that will require some experimentation not for us right now but the more times we try preparing the coin surfaces eventually we find that we find the right part of the flame or the right type of flame to make it work
0: Yeah, and also the way set up, like you hook up as an electrode. If we didn't get to the contact to copper one oxide, maybe that doesn't work either, right?
3: It's possible, although I think that because the coin itself is copper and serves as a conductor, that it should complete the circuit for us. But even though we've done this a lot of times, Jack has a pile of.Coins over here. I hope it's not illegal to do this to coins, but we have some that we thought looked great, a very bright or red surface that actually didn't work very well. And then one of the best ones, I think it was this one, really didn't, they didn't look very good at all, but they just had a little bit of a red, I'm trying to see if I can get it on the camera.I can't, I'm just going to look at it the wrong one. Just a little bit of red color in the center, but it was enough. There we go. That one, this one, gave a really nice photo response. So it just takes a little practice and a little bit of luck, but it really does work.
0: ค่ะ อาจารย์เคนก็บอกว่าอยู่ที่เราเลือกตัวเหรียญด้วยเหมือนกันนะคะเหรียญ25เซนต์ของ25สตางค์ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นทองแดงล้วนๆหรือเปล่าอันนั้นต้องทงไปเช็คดูเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามก็คงต้องเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องลองแล้วลองอีกนะคะ So I just tell everyone that keep trying
3: Right You know I'm thinking that when I come out to Bangkok in March maybe I'll bring some US 1 cent coins with me and this is one that we can try againwhen I'm there to see if it helps to be there in person.
0: ค่ะอาจารย์เคนจะมาวันที่17มีนาคมนะคะเราอาจจะเอาการทดลองนี้มาทำอีกทีหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยนะคะแล้วเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ
2: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
3: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
3: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
3: รอด้วยสิแม่
4: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
3: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
5: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
6: เด็กพวกนี้ไม่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
6: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
6: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
6: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
6: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
3: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอ

ับศึก9ทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
2: ก็ขอให้รัดเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปนะขอให้มีความสุข
0: ครับผมครับขอบคุณครับนะครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับนะฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายด
0: ี
4: มาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: มากงานตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะฮะผมก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียน

0: ป.4 ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวคแล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
1: ภูมิใจเนาะ ภูมิใจมากมากที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอ่ะเขาก็ไปทำวงทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานาตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
2: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูนเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อารามบูนเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นแล้วฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนจะอยู่ในห้องพักครูก็ได้แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จางครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจางสบายดีไหมครับ
1: สบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพครับงานเยอะครับอาจารย์
1: แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้วไง
0: ก็กินดิบนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
3: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
4: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์ดาราเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่อะไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์มาปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านป่ายางเรียนนะฮะแล้วรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
1: ้ไม่รู้
4: ไม่รู้ละฮะเพราะงั้นแล้วเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เรารู้สึกว่าท่านทำใ

0: เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ใช่ว่าจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เห็นและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
1: คือวัยรุ่นเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่อ่ะเขาอาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจลึกๆผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูผมก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได
2: ้สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์นราในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนและไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
1: ครับผม
0: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรุปวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็ในนามโรงเรียนขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
3: ที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
0: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณ นะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บ ก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะจ่ารักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ่าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกจ่าว่าจ่าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยจ๊ะจ๋าเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๊ะจ๋าเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าทงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
1: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอะแล้วก็ถูกตีอะโอ้ยอายสุด
0: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
1: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนะแนวค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยจ๋าแล้วจ๋าดีใจมากด้วยความดีใจโอ้ย
1: ครูสวยมากเลยค่ะวันนี
2: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
1: โอ้ยวันนี้สวยมาก
2: ขอบคุณมากที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ้าจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้และจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดียวนี่หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
1: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงชื่อส้ม
3: จ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลป์รักของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
1: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ๊ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็กเ

0: กินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
1: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษสิทธิ์รักของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
0: แล้วจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
0: กินด้วย
3: ตอนจ้าจ๋าสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
3: ขอบคุณค่ะคุณวันไลค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ
2: ขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่จ๋านึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
3: ครูก็รักหนูขออนุญาตคุณ
4: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ครุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
5: พอได้
6: ค
5: ่
6: ะได้ค
5: ่
6: ะ
5: ก็มีเพิ่มเติมอะไรแนะนำให
6: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแตกลุกต้องความสง่าลุกในวิทยาเปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวย
5: จำท่ารำของน้องได้
0: เฮ้ย
6: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหมือนเดิม
7: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนไปแล้วล่ะค่ะ
6: แล้วทำไมอ่ะจ๊ะ
7: ชุดเหลืองและคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราภรณ์ครูเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
7: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๋าเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นหนาไม่ได้แบบนี้เนาะครูแก้วเนาะ
8: ชั้น5อยู่ชั้น5ค่ะแบบนี้แต่อยู่ชั้น5
1: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
2: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๋าเขาไปเป็นดารานะแล้วเขาก็น่ารักเป็นที่รู้จักเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่จ๋าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
9: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
2: ไก่ล่า
9: ใช่จะมีกิจดาพินิหารก็สอน
2: นพรัตน
9: ์ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวนึงที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
2: ลพบุรี
7: ครูแก้วยังขำเลยอ่ะคือไม่มองไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสอนอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
2: สมัยก่อนนาน
7: ใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
1: สอนรำจ้าจ๋ายากไหมครับ
8: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ้าจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ้าจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมกว่าจะได้
3: ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ้าจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
8: จำได
3: ้เออชมพูสีหน้าซอสร้อยมาแล้วก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบลำมั่วเลยคือลำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบได้จัดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองแต่ก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
1: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
8: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งแบบวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
3: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
8: จ้าจ๋ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าจ๋าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจ๋าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้าจ๋ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
4: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
7: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ้าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์นิวัชชัยนั่นเองค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด
0: โอ้โห
1: เข้ามาห้องรองผอ.
0: นี่นะคะคืออาจารย์นิวัฒน์

0: ไปนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพราชินีทิพย์ของเรานั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย
1: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
0: ม.1
1: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลมๆแก้มป่องๆน่ารักตัวเล็กๆ
0: อ่ะอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะ
2: ทำไมจ๋าๆถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
0: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
2: อยู่ในชุมนุม
0: ชุมนุมด้วยแล้วก็มันมีอยู่คนนึงอ่ะแบบจะเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนเราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
2: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขา
0: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าตั้งแต่ได้รางวัลได้นะ
2: รางวัลอะไรครับ
0: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
2: เลอโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย
0: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
2: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครูเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
0: ้
2: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
0: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนักนะคะก็นานๆจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ครูเคยสอนจำไว้จะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าเจ้าจ๋ามีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของอาจารย์เป็นอาจารย์นิวัชชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบใจมาก
0: วันนี้จ๋าก็มีของมามอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: สาธุ
0: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะ
4: พ
0: ิเศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
1: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นสิทธิ์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนด์เท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซบุ๊กดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๊ะกำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๊ะแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ด
0: ี
1: ล
0: ู
1: กสว
0: ั
1: สด
0: ีโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: โอ้ยนี่ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะ
1: มีเรตติ้งดีๆหรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านนึงนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะว่าคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครู

0: วิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่อาจารย์แบบแอบกลัวมากแต่คุณไม่เคยสอนนะคะนี่คือคุณครูสถาพรสังกนิษฐ์ค่ะ
1: รู้สึกคนนี้น่ารักไหมครับ
2: น่ารักคือเขาเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองจะว่าโก๊ะก็ใช่
0: วาย
2: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโก๊ะแต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
0: จริงเหรอคะ
2: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์เนี่ยคือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างเดียวคือความสวยเพิ่มขึ้น
0: ว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะสาจะเจอคุณครูเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจะแอบมีอะไรจะก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่ลึกๆเพราะรู้สึกว่าแต่ว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็ตั้งแต่เองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
2: ไปด้วย
0: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
2: ชอบ
0: ครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
2: อันนี้พูดถูกเนี่ยน่ารักตรงนี้แหละ
0: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ้าจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
2: ก็ขอให้จ้าจ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตลอดไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยละกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กขี้อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ
3: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งความสามารถนี้ก็ได้ครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธอ
0: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สุดท้ายสวัสดีจ้า
0: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
5: น
0: ัก
5: เรียนพอล็อก
0: โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: น
0: ั
4: ่งลงนั่งลงสวัสดีจ้า
0: สำหรับจ้าเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ้านึกถึงตลอดไม่ว่าจะจ้ากลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งแต่เองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าว่านอกจากที่จ๋าจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยคนละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบบเดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนจ๋าก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
1: ครูมาเห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ๋าตอนไหน
4: ถ้าจำได้จริงๆม.ต้นไม่รู้หรอกม.ต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามวงการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์นี่น่าจะม.ปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่หนึ่งด้วย
0: ที่หนึ่ง
4: ระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
0: ระดับจังหวัด
1: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากไหม
4: ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีครูเบได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถ ที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
0: วันนี้จะก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะเขาให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะครูนี่อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่ใช่ไม่เคยให้การ์ดครูเลยค่ะ
4: เหรอโอ้ยเข้าใจมาก
0: ค่ะ
4: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ้าจ๋าเสมอมาจ้าจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ้าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลก อยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกคุณครูชลิตว่าจ้าจ๋ารักและคิดถึงครูเสมอค่ะพิมรตาเด่นดวงจ้าจ๋า
0: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ้าจ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ้าจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็นึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จ๋าไม่ได้ซ้อมมาประมาณพูดตรงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

0: จำไม่ได้
1: ขอบคุณค่ะจริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้สันชลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขินมากอะคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะโอเคก็เพลงนี้แล้วกันนะคะแทนความคิดถึงค่ะ

ความรู้สึกของจ๊ะจ๋าหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าจ๊ะจ๋าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนจ๊ะจ๋าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของจ๊ะจ๋าได้รวมถึงมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องจ๊ะจ๋าก็ลืมไปแล้วจ๊ะจ๋าจะบอกคุณครูมากกว่าที่จ๋าพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จ๋าคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยจ๋าเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วจ๋าเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของจ๋าที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้จ๋ามีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนจ๋าในวันนี้แน่นอนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่ของไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกองภูเขาขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีมันทั้งเหม็นสกปรกและน่ารังเกียจแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่คือนักเรียนโรงเรียนวัดไซใหญ่ที่กำลังทำบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยซึ่งเป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาที่เน้นให้นักเรียนรู้ว่าขยะนั้นมีประโยชน์
1: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
2: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรครับ
0: โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลา1สัปดาห์
3: บทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยนะครับได้เกิดขึ้นเนื่องจากที่อำเภอไซน้อยของเรานั้นแต่เดิมนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยเป็นสถานที่คนทั้งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้นำขยะมาทิ้งไว้ที่อำเภอไซน้อยแล้วก็กองกันเป็นภูเขาส่งกลิ่นเหม็นทำให้สภาพแวดล้อมของอำเภอไซน้อยนั้นเกิดปัญหามากมายและในส่วนของโรงเรียนนะครับที่นำสภาพปัญหานี้มาเขียนเป็นสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ในโรงเรียนนั้นโรงเรียนเองต้องการปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่จะได้รู้จักการแยกแยะขยะแล้วก็มีการที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสภาวะอากาศที่มันเป็นสิ่งที่ทำลายท้องถิ่นของพวกเราชาวอำเภอไซน้อยอยู่ในอดีตนะครับ
4: ใน1สัปดาห์ที่เราทำกิจกรรมเนี่ย

0: ถ้าในความรู้สึกของความเป็นครูนะน่าจะน้อยไปด้วยซ้ำการฝึกจิตสำนึกของเด็กๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเราถึงต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลไงคะเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยถือว่าไม่น่าจะพอเพียงกับการที่ทำให้คนคนหนึ่งคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและต้องร่วมกันรักษาการเตรียมงานของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันทำงานก็จะเชิญหัวหน้าสายชั้นมาประชุมร่วมกันแล้วก็ระดมความคิดว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าสายชั้นเนี่ยก็จะไปประชุมกับสายชั้นของตัวเองทั้งครูพิเศษและครูประจำการว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากนั้นก็กลับมานำเสนอกับฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่ง
1: ตลอด4วันนะคะขอให้ท่านใช้ในภายใต้แนวคิดที่ว่าเราจะไม่ซื้อของใช้ที่เป็นของใหม่มาจัดทำชิ้นงานเพราะว่าในที่นี้เรามองจุดเดียวกันคือว่าให้นำสิ่งที่ไม่มีค่าในสายตาของคนทั่วไปนำมาให้เกิดคุณค่าและก็มีประโยชน์
2: สำหรับการจัดกิจกรรมภูเขาไซน้อยในปีนี้จะยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติและแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
3: ผมขอเปิดงานโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยประจำปีการศึกษา2552หน้าบัดนี
2: ้และในวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมในชั้นของเด็กเล็กก่อนว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากชั้นอนุบาล
4: เราจะปลูกฝังเด็กตั้งแต่ทุกวันแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทุกวันนี้ที่เด็กอยู่ในโรงเรียนนี้เราก็ฝึกสอดแทรกปัญหาสาเหตุแล้วก็ว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับพยาอย่างตอนเช้าเนี่ยเราก็จะฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็การแยกขยะการทิ้งขยะเนี่ยเราควรจะทิ้งตรงไหนอย่างไรนักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
5: ค่ะ
4: เป็นยังไงเยอะมั้ยคะ
5: เยอะ
4: แล้วพอมีเยอะๆแล้วเป็นยังไงมั่งเนี่ยไม่ออกเรือไม่ได้นอกจากจะออกเรือไม่ได้แล้วเป็นยังไงอีกลูก
5: เป็นไงอีกคะ
4: วันนี้อนุบาลจะมีกิจกรรมก็คือเอาขยะในชุมชนน่ะมาทำประโยชน์ซึ่งขยะในชุมชนของเราเนี่ยก็คือผักตบชวาเพราะในชุมชนไซน้อยของเราเป็นคลองสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คลองในการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้ผักตบชวาเนี่ยจะเป็นปัญหาวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเอายะวาผักตบชวาเนี่ยมาทำเป็นของใช้แต่เราหยิบเอาเขียวมาใช้เลยได้ไหม
5: ไม
4: ่ได้นักเรียนต้องเอามาทำอะไรก่อนเอามาตากแดด
6: ครูใช้แป้งแต่อุปกรณ์นักเรียนนี้คนละชิ้นนักเรียนแยกเอาเป็นกี่ชิ้น
4: เราก็จะเอาผักตบชวาเนี่ยมาสานเป็นถักเปียแล้วก็ประโยชน์ของการสานตรงนี้ก็จะเอามาทำเป็นของใช้สำหรับเด็กอย่างง่ายๆคือขวดแบนที่เราดื่มแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเราสามารถที่จะเอาให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าว่าเราหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ได้
7: ป.1 ตอนนี้ก็ทำกิจกรรมรู้รักธรรมชาติค่ะเป็นการเรียนรู้บูรณาการทั้งเกือบจะ8สาระเลยค่ะเด็กเขาจะทำกิจกรรมก็คือเอาขยะมาทำเป็นสัตว์ทำเป็นผลไม้ทำเป็นต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาคุยกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีบูรณาการกับภาษาอังกฤษอย่างเป็นสัตว์ก็วิทย์ใช่ไหมคะอาจจะมีบ้านมีพ่อแม่ก็เป็นสังคมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งก็เป็นศิลปะเกือบครบทุกสาระเลยล่ะค่ะ
8: สัตว์อันไหนอยู่บกอันไหนอยู่บกอันนี้อยู่บกอันนี้อยู่ไหน
9: ได
8: ้แล้วมันขึ้นมาบนบกได้ไหม
9: ได
8: ้ได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำผลไม้นี่มันสุกหรือยังเนี่ยสีเนี้ยสุกยังคะ
9: ส
8: ุกแล้วถ้าดิบมันจะเป็นสีอะไรลูก
9: ดิบมันจะเป็นสีเข
8: ีย
9: ว
8: แต่อายุยืนไหมลูกยืนข้างหลังมันมีอะไรเด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์คือเรื่องมุมนะคะ

รื่องรูปเหลี่ยมรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะคะเนนะคะจะคาดคะเนว่าในส่วนของส่วนประกอบของสัตว์เนี่ยอะไรจะอยู่ตรงไหนพี่นักเรียนดูสิรูปนักเรียนได้รูปอะไรบ้างตรงนี้รูปอะไรรูปตา

0: วงกลมวงรีดหน้าลูกหน้าได้อะไรคะหน้าวงกลมกล่องลูกกล่องลูกอะไรลูกอะไรคะ
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยม
0: เออสี่เหลี่ยมแล้วหูมันไปไหนแล้วส่วนประกอบมันอันนี้มีอะไรลูกส่วนประกอบต้องมีสัตว์ต้องมีอะไรคะบูรณาการภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเด็กเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์นะคะศัพท์ที่จากตัวที่เขาทำตอนเช้าเขาก็จะเรียนรู้จากพจนานุกรมคือ dictionary ของเด็กนะคะที่คุณครูทำไว้ให้เนี่ยเด็กเขาจะเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ว่าคำนั้นอะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างจะสะกดภาษาอังกฤษนะคะอ่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะพูดสั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปวิทยาศาสตร์ด้วยการอยู่ร่วมกันของสภาพสังคมของสิ่งแวดล้อมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณครูก็จะทำเป็นลักษณะของนิทานคือเล่าให้เด็กไปเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราจะไปทะเลไหมนะคะในการบูรณาการทั้งครูทั้งเด็กทั้งอุปกรณ์ทุกอย่าง
2: มันร้อนเหลือเกินอ่ะร้อนไหมเนี่ยร้อนมันร้อนเพราะใครอ่ะ
0: ในการที่เราทำกิจกรรมตรงนี้เราบูรณาการสาระทุกสาระทั้ง8สาระบูรณาการครูทั้ง8สาระซึ่งเราสามารถที่พอตรงนี้นะตรงนี้คนนี้จะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ตาคนนี้ต้องเข้ามาช่วยเราจะแบบวางงานเอาไว้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเด็กป.1 เนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงเป็นแรงกระตุ้นให้เขาสดชื่นให้เขาล่าเริงให้เขากระถับกระเฉงเพราะว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยายคนเดียวหรือพูดคนเดียวเนี่ยเด็กเขาจะเบื่อเพราะนั้นคนนู้นมาแทรกตรงนี้คนนี้มาแทรกตรงนี้เขาจะตื่นเต้นความเห็นของครูในเรื่องของว่าเด็กป.1 นะควรจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือยังควรเรียนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังคุณธรรมตรงนี้มันเป็นคุณธรรมตัวนึงเป็นวินัยของนักเรียนเป็นวินัยของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกฝนตรงนี้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็ฝึกยากนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กย้ำคิดเตือนเขาตลอดค่ะ
3: ผมได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมก็ความรู้แล้วก็ภาษาอังกฤษ
2: เราเห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยขายไอศครีมนักเรียนอาทานไอศครีมทุกคนมีไม้ไอศครีมเหลืออยู่ที่นำไม้ไอศครีมมาให้เด็กทำงานในวันนี้นะคะก็เป็นการลดขยะอย่างหนึ่งนะคะขยะจากโรงเรียนหรือจากหลายๆที่เนี่ยนะคะจะมีเทศบาลมาเก็บแล้วก็ไปทิ้งที่บ่อขยะซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มขยะขึ้นนะคะนี้เราเป็นการลดปริมาณขยะลงโดยการให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยค่ะนำขยะจากโรงเรียนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะศึกษาประเด็นจากใบความรู้ที่คุณครูแจกให้นะคะตอนนี้นะคะในวิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนนะคะบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะสังคมศึกษาเนี่ยเราก็จะให้เด็กนักเรียนนี้นะคะเขียนข้อความนะคะเป็นการทำความดีของตัวเองเพื่อที่จะถวายในหลวงและบูรณาการไปถึงภาษาอังกฤษนะคะอีกด้านหนึ่งของไม้ไอศครีมเนี่ยพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะวันนี้ชิ้นงานของพวกเรานะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเขียนบันทึกความดีอย่างเช่นนักเรียนเขียนว่าวันนี้หนูช่วยแม่ให้อาหารแมวนะคะอีกด้านหนึ่งนะนักเรียนเขียนศัพท์คำว่าแมวแมวเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรนักเรียนแคทเขียนยังไงลูก

0: บ้านไอติมเนี่ยมันเราเห็นอะไรบ้างในใบย
1: า
0: ป
1: ีวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษ
0: ทำไมครับทำไมเห็นวิชาภาษาไทย
1: เพราะว่าต้องเขียนไป
0: เขียนอะไรเราอ่านที่ความรู้ของไทยเป็นไง
2: ตอนแรกกับขยะใจน้อยนะคะถ้วยโฟมอันนี้แม่เนี่ยจะคุ้นอยู่ทุกวันใช่ไหมคะพอเราทานอาหารหมดแล้วมันก็จะเป็นขยะนะคะขยะบางอย่างเนี่ยนะคะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะอย่างเช่นโฟมเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดเพื่อที่จะไม่ทำลายขยะโดยการเผาถ้วยโฟมเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาไปใส่ในน้ำมันเปลือกส้มไม้ไอศกรีมที่เธอเหลืออยู่เมื่อเช้านี้นะคะเอามาคนเวลานักเรียนใส่โฟมที่นักเรียนหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใส่ลงไปในน้ำมันเปลือกส้มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนใส่ทีละชิ้นลูกเอาไม้ครีมคนด้วยเกิดอะไรเปิดฟองและสังเกตว่าโฟมเป็นยังไงลูก
3: ละลาย
2: โฟมละลายอันนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกคนให้ละลายอีกหน่อยใส่ทีละน้อยนะตอนนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวนะคะผลว่าโฟมเนี่ยจะละลายในน้ำมันเปลือกส้มแล้วก็น้ำมันจากเปลือกส้มเนี่ยจะไม่ทำอันตรายสิ่งแวดล้อมและก็ร่างกายของเราด้วย
4: เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนความเชื่อที่ว่าถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้กับหัวใจเด็กเนี่ยเราจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเมื่อผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมีอยู่จำนวนหนึ่งถึงจะเป็นจำนวนเล็กๆแค่พันกว่าคนในโรงเรียนของเราก็สามารถที่จะทำให้สังคมประเทศแล้วก็โลกน่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตได้
5: ตอนหน้ามาติดตามชมกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนที่2

0: เมื่อ10ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
2: ผักตบ
1: เป็นยังไงเยอะไหมคะ
3: เยอะ
4: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: วัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดูกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6ก่อน
5: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เขาได้ไปรับประสบการณ์ตรงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ใกล้กับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: บ่อขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนท์ทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากจะทราบว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่ครับคือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีดดีเอ็มเพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะมาตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้านสี่แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจอ่ะส่วนใหญ่พบโรคอะไรคะ
6: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
7: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
5: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะนั้นมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
8: นี่คือขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
7: พลาสติกที่เข้ามาทำหม้อน้ำอ่ะสามารถเอามารีไซเคิล
8: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะกระป๋องนะคะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องข้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปี๊บเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงหรือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเรื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบนะคะถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็นกระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลย
9: พี่ทำหน้าที่อะไรคะ
10: คัดพลาสติก
9: คัดพลาสติก
10: แล้วมีกลิ่นไม่แรงคะก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
9: พวกขวดแก้ว
11: อ๋อไอ้พวกไอ้ขวดแก้วนะครับไอ้นี่เขาจะลงมาไว้โม่แล้วจะส่งเองอะครับ
12: สบายดีเงินก็ดีแจ้งก็แจ้งก็ดีทุกอย่างเลยลูก
0: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้ในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อที่จะไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่ามาอยู่ที่นี่นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชาหนึ่งในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชาหนึ่งด้วย
7: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้

0: มดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
1: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
3: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
4: หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของ
5: พอประมาณ
4: คำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการนำพลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มะปราง
6: ขนมมันเล็กขนาดนี้มีคนเอามาด้วยค่ะ
7: หอจักรจันทร์
8: ไม่ใช่จัน
6: ทร์นี่หนาม
9: มันก็มีหนามหนามข้าง
3: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันหนึ่งแล้วก็ติดอบายมุขหลายอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
10: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูร่มรื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
11: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
4: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

อนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีก็สอดแทรกกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์

0: กิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความรู้พื้นฐานของเด็กกับความรู้เกี่ยวกับขยะเนี่ยว่านักเรียนมีพื้นฐานเท่าไหร่แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยคุณครูก็จะออกข้อสอบบูรณาการทุกสาระวิชาเช่นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นค่าประมาณของขยะภาษาไทยก็จะเป็นถามเกี่ยวกับว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยมีกี่พยางค์นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะถามความหมายของขยะในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวิชาสังคมก็คือการปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกว่าการประหยัดค่ะ
1: ขยะเนี่ยนักเรียนทราบความหมายไหมคะว่าขยะหมายถึงอะไรขยะหมายถึงอะไรเอ่ย
2: สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นถุงขนมค่ะ
0: ถุงขนมถูกไหมคะ

0: ย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยเรียกว่าขยะติดเชื้อ
1: การสอนในเรื่องการแยกขยะให้รู้จักก็ขยะคืออะไรประเภทของขยะแล้วก็ขยะมีกี่ประเภทแล้วขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเราจะแยกขยะแบบไหนก็จะแจกถุงดำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสำรวจขยะบริเวณห้องเรียนห้องพักครูห้องกิจห้องพิเศษต่างๆรวมทั้งบริเวณรอบๆโรงเรียน

0: แก้วเศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็รกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: โรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษา

0: แก้วเศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ
1: เมื่อสำรวจได้แล้วเนี่ยก็จะนำขยะที่ได้มาเนี่ยให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยแยกประเภทของขยะโดยเราจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนเนี่ยที่นักเรียนแบ่งแยกขยะเนี่ยมีประเภทอะไรบ้าง
4: หลอด
5: หลอด
6: หลอด
7: หลอด
6: เด็ก
7: หลอดเด็ก
8: ใส่แทนเนี่ย
9: กระดาษไอ้ไม้
10: กระดาษ
11: ไม้
12: ช้อน
1: เมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำชิ้นงานอันนี้ไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้การทำสถิติโดยทำเป็นแผนภูมิแสดงถึงปริมาณขยะที่นักเรียนเก็บมาได้ค่ะ
13: กระดาษมี450พลาสติกมี150ค่ะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนฟังก่อนนะครูให้นักเรียนนำพลาสติกทุกอย่างรวมเป็นอย่างเดียวกัน
14: ที่นำเรื่องสถิติมาสอนก็คือว่าเมื่อเรารู้จำนวนขยะแล้วในการที่จะดูได้ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราดูสถิติมานำเสนอในเป็นแผนภูมิหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูได้ง่ายว่านี่อันไหนที่มีมากอันไหนมีน้อยข้อมูลทุกวันนี้มันมีมากมีจำนวนมากถ้าให้เด็กจัดมาเป็นหมวดหมู่จะดูง่ายขึ้น
15: แก้วนี่พลาสติกกระเป๋าดิรู้ไปลงขวดพลาสติก
2: ได้แล้ววันนี้นายเรียนอะไรบ้าง
16: ก็ครูให้ทำสถิติขยะน่ะได้นำขยะที่เก็บมาประมูลใช้กับทำเป็นแผนภูมิแท่งครับ
17: ก็รู้สึกทำไมเพื่อนของเราฉีกกระดาษกันเยอะถึงขนาดนี
14: ้วันนี้เขาค่อยได้ฟีลความรู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาว่าปริมาณขยะในโรงเรียนเราเนี่ยทุกภาคทุกคนทิ้งขยะกันเนี่ยคนละชิ้น2ชิ้นขยะโรงเรียนเรานี้มีปริมาณมากเพราะเราได้ทำสถิติแล้วรวบรวมมาเห็นถ้าเราทั่วไปเนี่ยอาจจะมองผ่านนี่ชิ้นหนึ่งนี่สองชิ้นนี่สามชิ้นแต่ไม่รู้แต่เมื่อเรานำมากองมาแยกประเภทเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ขยะนี่นะมีชิ้นนี้ขวดพลาสติกนั้นขวดน้ำนะขวดน้ำแก้วน้ำกระดาษอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยนะภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วเราคิดว่า1วันมีแค่นี้แล้วถ้า5วันจะมีเท่าไหร่แล้วต่อไปเดือนหนึ่งจะมีเท่าไหร
18: ่มีความรักสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนสะอาดได
19: ้ช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะไม่ทิ้งนอกถังขยะ
2: เราสามารถช่วยโลกแล้วเราสามารถแบ่งเบาภาระให้โลกได้
20: กิจกรรมตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอเทียนจากท่านพระอาจารย์นะคะที่วัดไซใหญ่ค่ะ
21: จะมาขอเทียนจากหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะเอาไปทำ
22: เอาไปทำเทียนหอมไล่ยุงครับ
21: ทางโรงเรียนวัดไซใหญ่นะคะ
4: จะมาขอเศษเทียนจากวัดใหญ่ที่ประชาชนต้องมาไหว้พระ
5: เจริญโยมนะตรงนั้นเลยมีพอมีนะโยมก็ตามสบายเลยอนุญาตจะไปดูนะตรงนั้นเยอะ
6: ค่ะกราบขอบคุณค่ะ

ขาจะได้รู้ว่าเออเทียนที่มันเหลือๆเนี่ยเราจุดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นได้นะดีกว่าที่จะทิ้งเพื่อให้เป็นเศษขยะลกโลกลกทำให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตกันในวันนี้ก็คือเทียนหอมใช่ไหมคะเพื่ออะไรอยู่แต่ก่อนที่เราจะมาทำประดิษฐ์จากคุณครูสิริมนเรามาร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูก็จะรวมเด็กนะคะรวมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนก่อนโดยการที่คุณครูเดียนะคะก็คิดเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งใช้ทำนองเพลงช้างนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยุงนะคะเพื่อให้เขาเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุงอะค่ะ

0: เพลงก็บูรณาการหลายอย่างก็มีทั้งบูรณาการให้ความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของยุงอะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะให้เขารู้จักอะค่ะ
1: ถ้านักเรียนจะให้หอมนักเรียนต้องใส่อะไรลงไปเชิดชูหอมกลิ่นหอมนิดนึงใส่กระบูนเพิ่มไปนิดนึงแล้วที่สำคัญก็คือหัวเชื้อตามตะไคร้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เราได้มาจากไหนอีกเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นเลยจากไหนทั้งนั้นเลยจากวัดและจากเศษเทียนที่เราได้มาเนี่ยนักเรียนห้ามทิ้งเลยนะเชือกที่อยู่ที่ในตัวเทียนน่ะห้ามทิ้งเราสามารถใช้ได้ไหม
2: ได้
1: เอาเทแล้วลูกเอาใส่ให้เต็มลูกเอาใส่ให้เต็ม
0: ในช่วงทดลองนะคะต้องการให้เด็กหนึ่งเลยฝึกความสามัคคีในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ให้นั่งทำงานเป็นกลุ่มในกลุ่มที่ก็จะคุณครูก็จะแจกถ้วยซุปไก่อะค่ะแล้วก็ฝึกการสังเกตเวลาได้เทียนมาแล้วเนี่ยเราเทลงไปในขวดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเทียนเริ่มจะแข็งตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปถึงจะสำเร็จออกมาเป็นเทียนหอมที่สวยงามทีนี้ก่อนที่จะนำไปขายนี่เราต้องมีลิขสิทธิ์ของเราก่อนก็คือต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์มาแปะไว้ที่ขวดนะคะทีนี้ก่อนแปะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันเขียนอย่างไรหน้าขวดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อแล้วให้เพื่อเขาจดจำว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นของเราจริงๆแล้วก็เป็นการบูรณาการกับวิชาภาษาไทยที่เขาฝึกอ่านฝึกสังเกตคำว่าคำนี้เขียนอย่างไรกลุ่มไหนที่ได้ขวดนะคะไปแล้วนะคะให้มารับสติ๊กเกอร์กับคุณครูสุวิมลด้วยลูกอ่านพร้อมๆกัน1 2

0: นที่เราใส่ถุงแล้วนะคะนะคะมาแพ็คแล้วก็แม็กบอลแม็กบอลให้สวยงามเราจะนำเทียนหอมไปขายคนละเท่าไหร่ลูก
1: มันช่วยฆ่าได้อยู
2: ่ได้อยู่หรือฆ่าอยู
1: ่ได้อยู่ได้คร
0: ับเราทำจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้าง
1: ทำจากกระดาษไ
0: ทยสมุนไพรอะไร
1: กระดาษ
0: ไ
1: ทยกระดาษสมุน
3: ไพรมาสองขวด
0: ขอบคุณใจขอบคุณค่ะ
4: เอาไปจ้
0: าขอบคุณนะคะสิบบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทียนหอมไล่ยุงค่ะไม่เป็น
2: ควรนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่ะการที่ให้เด็กนักเรียนนะคะไปขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัดวัดใหญ่เองนี่ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝึกให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหลังจากนั้นแล้วก็คือฝึกให้เขารู้ว่าการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันยากขนาดไหนทำมาทั้งวันเหนื่อยมากแต่พอขายได้สินค้ามาแล้วได้เงินกลับมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเกิดอะไรขึ้น
1: 120
5: 140
1: 160
0: 320
6: 340
0: 60 360เท่าไหร่ลูก
6: 700
0: โอ้700บาทหายเหนื่อยมั้ย
6: หาย
0: วันนี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวันเลยจนมาถึงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยมาขายของรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
5: ได้ความสนุกแล้วก็แต่ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับยังไงครับได้ช่วยโรงเรียน
0: แล้วก็ได้ทำไม
1: ได้การแสดงออก
0: การแสดงออกว่าไงลูก
7: ได้สบายใจแล้วได้ช่วยโรงเรียนมาขายของในตลาด

0: สครับแล้วไงครับ
1: ได้ความรู้
0: ได้ความรู้ไหม
2: ได้ความรู้แล้วพอกลับบ้านไปจะนำไปทำครับ
0: โอ้ดีมาก
3: การพัฒนาต่อยอดที่ทำให้โปรเจกต์นี้อยู่ได้ต่อยืนยงแล้วก็อยู่ในใจของเด็กได้เนี่ยนะคะก็จะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงไปเน้นที่สาระการงานพื้นฐานอาชีพตรงนั้นเลยนะคะก็เขาก็จะนำตัวอย่างของกิจกรรมที่ทำใน1สัปดาห์นี้ไปต่อยอดให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญแล้วก็สวยงามขึ้นเพื่อสู่ตลาดนะคะสู่อาชีพของเด็กในอนาคตได้ส่วนที่2ก็คือการแยกขยะอันนั้นเราจะต่อยอดเป็นธนาคารขยะนะคะแล้วเด็กๆ ก็จะนำขยะของจากที่บ้านหรือจากของในโรงเรียนที่เก็บมาแล้วแยกแล้วก็ขายแล้วก็มีนำไปสู่การออมเพื่อที่จะตรงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการจัด กิจกรรมในครั้งนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในความเป็นครูนะคะครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคุณครูทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะ
4: เรามีความเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ต่อไปอาจจะซึมซับไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในการที่ทุกคนจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าผมหวังว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของประเทศและของโลกจะดีขึ้นกว่าเดิม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ว
1: อันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
2: สวัสดีนับหนึ่ง
3: สวัสดี
1: Red Green Yellow
4: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
1: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
5: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
1: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
7: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
1: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
7: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
1: เซนติเมตร
7: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
4: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไร
1: ยางลบยาว4เซนติเมตร
7: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
1: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
4: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
1: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
7: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับหนึ่งจาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
1: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
7: เก่งมากเลยทุกคน
1: แล้วรอบเอวของนับหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
5: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับหนึ่งดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับหนึ่งกันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับหนึ่งขนาดเท่าไรห้าสิบเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรหรือห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรห้ามิลลิเมตร
1: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงสูงทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะ เมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆ

0: น้ำหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
2: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: เป้เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: harmadik feladatban látjátok a pillangókat és a műveleteket. Írd be az eredményt.
1: It's a chance for the teacher to assess her pupil's progress.
2: แม้จะใช้หนังสือชุดที่จัดไว้สำหรับชั้นปีครูก็ยังต้องเตรียมการมากมาย
3: ฉันเตรียมการสอนเยอะมากสำหรับทุกชั้นเรียนค่ะเพราะว่าการสร้างแรงจูงใจมันสำคัญมากต่อเด็กชั้นป.1เราใช้สิ่งของหลายอย่างอย่างเช่นผลไม้แล้วก็แผ่นสีต่างๆด้วยตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฉันจึงใช้ผลโอ๊กแล้วก็เกาลัดด้วยและสำหรับการใช้สิ่งของที่มีความหลากหลายมันก็จะทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องการจะสอนพวกเขานะคะ
0: It bells at me. Mm-hmm.
4: A mai órán fejben számolással fogjuk kezdeni, amit kérdezik.
2: นี่คือชั้นเรียนป.2 เด็กอายุ 7-8 ปีเทียบเท่ากับป.3 ในอังกฤษ
4: számoknál. Ugye a szám az miből áll? Miből áll egy szám? Számjegyekből. A kétjegyű számoknál mi határozza meg, hogy páros vagy páratlan egy szám? Petrácska. Az utolsó számjegye. Na gyorsan kékkel karikázz.
5: A szám második jegye 3?
4: Igen. Nagyon jó, már közeledünk, és azt mondtuk, hogy milyen szám? Párat.
2: Csendrien, duben tangkán. แต่ครูฮังการีมักสอนแบบให้โต้ตอบทั้งห้องและนำเข้าสู่หัวข้อบทเรียนทีละขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล
4: ดอนิก
6: ้ A bontáson 40 meg 3
4: Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk, például
6: A szomszédai, a kisebbik szomszédja 42 A kisebbik páros szomszéd
4: Nem, hát páros is lehet,
6: A kisebbik kétjegyes szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44.
4: Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik-e akkor?
6: A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50.
4: Igen, melyik számra gondoltam? Együtt rajta, ne mondd ki! Tapsold és kopogd el. Rajta.
7: น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ครูคนนี้ก็ดูใจดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนครูไทยคือเขาไม่เน้นให้การบ้านเฉพาะคนแล้วกลับไปทำที่บ้านเขาให้มาทำในชั้นเรียนพร้อมกันแล้วก็หาคำตอบมาช่วยกันเหมือนดูแล้วสนุกสนานเหมือนกันนะฮะ
8: ค่ะครูไทยเราให้การบ้านเยอะ
7: เยอะเกิน
8: ไป
7: มันต้องให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะต้องให้การบ้านไปทำ
8: ให้การบ้านต้องให้ถ้าไม่ให้ผู้ปกครองร้องเรียน
7: เอาเหรอฮะ
8: ใช่ค่ะทำไมลูกไม่มีการบ้าน
7: ครูสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
8: ใช่ค่ะต้องมีการบ้านและจริงๆแล้วการบ้านก็สำคัญนะคะ
7: ครับ
8: แต่ที่โรงเรียนนะคะการบ้านเนี่ยสำคัญก็คือว่าตามศักยภาพของเด็กเด็กคนไหนเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรหรือครูดูแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเพิ่มอะไ
7: ร
8: เราก็ให้การบ้านตรงนั้นไปอย่างมากไม่เกิน5ข้ออ
7: าจารย์หมายถึงว่าการบ้านเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันทั้งชั้นเรียนก็ได้
8: ใช่
7: เธอคนนี้ควรจะเอาการบ้านแบบนี้ไปเอาไปเพื่อไปฝึกตรงนี้เธอเก่งแล้วเธอเอายากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นคือการบ้านให้เหมาะกับความรู้ความสามารถความเข้าใจสนใจของเด็กในตอนนั้นแต่ละคนจะดีกว่าแบบวิธีนี้ดีกว่าไหมฮะอาจารย
9: ์ผมสอนนักศึกษาหรือว่านักศึกษาฝึกสอนเขามักจะประสบปัญหา
7: อะไรครับ
9: ไม่ส่งการบ้านหนึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ปัญหาว่าเขาไม่ชอบการบ้านการบ้านเยอะไปการบ้านง่ายเกินไปหรือว่ายังไงหรือเขาทำไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเด็กว่าเขาทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราก็ให้การบ้านหรือว่าให้เขาทำเฉพาะข้อนั้นเด็กเก่งทำได้แล้วเนี่ยก็ให้เลือกข้อยากๆมาให้ทำเลย
7: ค
9: นไหนยังไม่ได้ก็เลือกข้อที่ง่ายกว่าปกติให้เขาทำแล้วเข้าไปดูแลเป็นรายบุคคล
7: แต่นะครับเรากำลังพูดถึงชั้นเรียนหนึ่งที่มีเด็ก50
8: ใช่
7: น้อยๆผมว่าก็40 50บางทีถึง60
9: ครับ
7: มันจะเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนของคนไทยไหมฮะของครูไทยไหม
8: พี่จะนะคะ
7: ค
8: เกิดขึ้นได้จริงค่ะ
7: ได้จริงเหรอครับ
8: ได้จริงทำได้ค่ะ
7: ทำได้ได้ยังไงฮะ
8: เด็ก50คนเนี่ยนะคะเด็ก50คนการบ้านเนี่ยนะคะ
7: ครับ
8: จริงๆแล้วนะคะครูไทยเรานี่เก่งมากในการตรวจการบ้านในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูไทยเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนนะการศึกษาเราจะเจริญมากเลยเราทำได้ค่ะเพราะการบ้านเนี่ยเราไม่ให้เยอะสิคะ5ข้อหรือ3

0: กันคิดจับกันเป็นกลุ่
1: ม
0: ร่วมกันคิดร่วมกันหาคำตอบก็จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าครูไทยเราทำได้ค่ะ
1: อาจารย์ยืนยันว่าทำได้
0: ทำได้
1: 50คนก็ไหว
0: ไหวค่ะ
1: อ้าวเชื่อว่าครูไทยทำไหวอาจารย์สุรัตน์กำลังจะบอกว่า
2: ให้การบ้านมันก็ยิ่งเป็นภาระสำหรับผู้สอนที่จะต้องมา
1: ตรวจใช่ไหม
2: ตรวจแล้วเวลาตรวจก็ลำบากอีก
1: ครับ
2: บางทีก็แค่ดูแล้วก็คิดถูกผ่านไปละนะเพราะนั้นถ้าให้การบ้านน้อยลงนะให้ตามศักยภาพของผู้เรียนแล้วที่ผมเคยแนะนำให้นักศึกษาทดลองใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็คือให้เขาช่วยกันทำสินะบทนี้นะเธอสองคนนะช่วยกันทำการบ้านถ้าคนนี้เป็นเด็กเก่งเป็นเด็กก่อน
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ให้ช่วยถ้าเด็กเก่งช่วยอธิบายให้เด็กอ่อนเข้าใจนะ
1: ได้ครับ
2: ถ้าทำให้เพื่อนเข้าใจได้นะ
1: เดี๋ยวเธอเก่ง
2: ครูให้คะแนนเพิ่
1: ม
2: ถ้าเธอตั้งใจฟังเพื่อนแล้วเธอทำได
1: ้ครับ
2: ทำได้จากที่ทำไม่ได้มาทำได้
1: ครับ
2: ให้คะแนนเพิ่ม
1: อู้ดีครับครูขอบคุณ
2: นะแล้วพอตอนท้ายเราต้องคล้ายๆว่าทำงี้ให้เดี๋ยวเวลาสอบของประจำบทนี้นะต้องแยกกันสอบแล้วเดี๋ยวได้คะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็แบ่งเท่าๆกัน
1: โอ้ย
2: อย่างนี้เธอจะช่วยกันไหมเนี่ย
0: มันจะไม่เกิดการ
1: เครียดเลยนะ
0: ขันแล้ว
1: นะแต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า
2: จะเกิดว่าเฮ้ยการบ้านนี่เป็นภาระที่เราเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันแล้วก็ส่งมาเล่มเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ส่งหลายเล่มนะฮะแล้วครูก็จะภาระลดลงนะครับแล้วก็คนนี้คิดได้คนนี้ก็ช่วยตรงนี้คนนี้มาช่วยแย้งช่วยกันไปช่วยกันมาสนุกกับการทำงานบ้าน
1: จริงด้วยฮะ
2: นะครับ
1: ลบมันเป็นการให้ซึ่งกันและการรับด้วยนะฝึกให้ฝึกรับกันด้วยแต่ถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กก็จะดีมากแต่ผมเห็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เขามีลูกโอ๊กมีลูกเกาลัดมาเล่นกันบ้านเราเม็ดมะขามอะไรมาเล่นเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องมาแพงอย่างเช่นลูกเม็ดมะขามเนี่ยเด็กป .1 เนี่ยนะอาจารย์นะเด็กป .1 เนี่ยเขาจะรู้สึกนับเล็กกองเล็กกองใหญ่หรือบวกลบอะไรง่ายๆก็เอาเม็ดมะขามมาพอเด็กโตหน่อยเราไม่ใช้เม็ดมะขามแล้วเราก็ใช้อย่างอื่นสื่อที่อยู่ในใกล้ต่างๆนอกจากจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็รูปภาพรูปภาพสีอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
0: เราสามารถจะซื้อมาเพราะเราประเทศไทยเราเนี่ยสื่อเนี่ยมันจะน้อยมากเลยให้แต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: คร
0: เรามีงบประมาณน้อยแต่เราสามารถสร้างได
1: ้งบประมาณน้อยแต่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมันก็เกิดขึ้น
0: ใช่เอามาเป็นต้นแบบอย่างเดียวแล้วก็เราก็เอามาช่วยให้ครูเป็นต้นแบบแล้วก็มีต้นแบบทำแล้วก็ให้เด็กมีจินตนาการในการทำ
1: ร
0: เราก็จะได้สื่อใหม่ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะมากแล้วเด็กก็จะมีความสุขและชอบคณิตศาสตร
1: ์
2: ผมอยากให้ครูหลายๆคนที่วันนี้เดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเข้าไปตัวเปล่าหรือหนังสือหนึ่งเล่
1: ม
2: นะอยากให้คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราสอนเรื่องอะไ
1: ร
2: เราจะใช้สื่ออะไรได้บ้างสื่อมีอยู่ใกล้ๆตัวไหมหยิบมาได้ไหมหรือถ้าไม่มีจะสร้างอะไรหยิบจับอะไรง่ายๆมาทำสื่อไหมอยากให้ครูคิดเริ่มคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราสังเกตจากวิทยาที่เราดูนะครับที่ผมชอบของเขานะ
1: คืออะไรฮะ
2: คือเด็กทุกคนเนี่ยที่โต๊ะของเขาเนี่ยครับมีสื่ออยู่
1: เฉพาะคนเลย
2: เฉพาะคนเลยนะครับเวลาคุณครูอ้าวหยิบเมล็ด
1: เกาลัด
2: มา
1: ก็หยิบมา
2: เลยหยิบมาแล้วคุณครูก็ใช้วิธีการถามตอบแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยเด็กเรียนรู้แต่ละคนได้เรียนรู้ของตัวเอง
1: ไม่เหมือนกับอ้าวเธอนั่งดูนะครูจะหยิบมาให้ดูครูมีชุดเดียวแล้วหยิบมาทำใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆที่ผมชอบคือเป็นสิ่งง่ายๆเขาใช้ผลไม้ตามฤดูกาล
1: ครับ
2: แต่เขาบอกเลยไงว่าครูเนี่ยต้องเตรียมตัวมากเลย
1: ความต่างอันนี้ผมที่ผมกำลังจะถามต่อไปอาจารย์พูดถึงการเตรียมตัวของครูก่อนจะมาสอนเราดูภาพแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับผมดูเพื่อนครูดูก็รู้ว่าครูฮังการีเขาเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ยน่าใช้เวลาเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูไทยมีการเตรียมใช้เวลาการเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ย
0: มีค่ะมีส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยครูไทยเราต้องวางแผนก่อนวางแผนของเราก็คือแผนการสอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าครูไทยเราทำแผนการสอนเองกับมือเราเนี่ยเขียนเองนี่ก็คือการวางแผนแล้วอาจารย์เนาะว่าเราจะสอนอะไ
1: ร
0: แล้วสื่อเราจะอะไรวัดผลประเมินผลอย่างไรสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเตรียมสมองครูก็ต้องคิดแล้วว่าแต่ว่าทุกชั่วโมงเนี่ยจะเอาสื่อมาทุกชั่วโมงเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: เราหาสื่อในห้องเรียนง่ายๆเราเด็กนักเรียนเป็นสื่อไงนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อได้ไม่ใช่ทอล์กแอนด์ช็อกอย่างเดียวไม่ใช่
1: ไม่ทอล์กแอนด์ช็อก
0: ทอล์กแอนด์ช็อกใช่ไหมคะอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อตัวนักเรียนนี่แหละนักเรียนสามารถออกมาเขียนนักเรียนสามารถทำเองนักเรียนครูก็เป็นผู้แนะนำ
1: แต่สิ่งนี้ต้องเกิดจากการวางแผนไว้แล้วว่
0: าต้องวางแผน
1: วันนี้จะสอนอะไรเป็นลำดับขั้นตอนทำไมให้เด็กออกมาเขียนเพราะ
0: ใช่ค่ะนั่นนี่คือเราคือแผน

0: การสอนที่ครูต้องทำเอง
1: แล้วถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยคุณครูต้องวางแผนว่าวันนี้เดินเข้ามาในห้องวันนี้นะจะถามใครบ้างคุณครูต้องนึกนะครับ
2: รู้เลยใช่ไหม
1: แล้วก็วางแผนเลยเอ๊ะคำถามที่เราจะถามต้องเตรียมทั้งคำถามว่าเราจะถามอะไรถามตอนไหนนะครับและถามใครแล้วเราจะชมว่ายังไงนะถ้าเราเล็งให้ดีเรารู้ว่าเขาน่าจะตอบได้คำถามง่ายๆก็ได้นะครับถามเขาให้เขาตอบ
2: แต่สร้างความมั่นใจก่อน
1: สร้างความมั่นใจ
2: คำถามที่เขาน่าจะตอบได
1: ้ใช่ง่ายๆเลยแล้วก็ตอบได้แล้วนี
2: ่
1: ก็ให้แรงเสริมจากครูให้เพื่อนตบมือเขาก็จะเอ๊ะวันนี้คุณครูมาสนใจเราทำได้อะนะวันต่อไปเดี๋ยวลองใหม่
2: ลองยกบ้าง
1: อะ
2: ไรเง
1: ี้
2: ย
1: เนี่ยเราต้องค่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆนะใครเรียนก็เรียนใครไม่ตั้งใจเรียนก็เผื่อตั้งเรียนก็ตกไปถ้าคิดแบบนี้นะจะช่วยเหลือเด็กไม่ได
2: ้ครับการพูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าเพื่อนครูจะได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวครับผมนั่งฟังตรงนี้เหมือนตัวเองเป็นนักเรียนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่แล้วก็พบว่าครูที่จะประสบความสำเร็จจริงๆต้องรู้จักเด็กเข้าใจเด็กเหมือนกับไปเป็นญาติพี่น้องไปนั่งอยู่กับบ้านเขารู้เขาเป็นยังไงด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่าแต่การเรียนคณิตศาสตร์ที่ฮังการียังไม่จบครับยังมีหนึ่งตอนจะพูดถึงเด็กประถมที่โตขึ้นไปอีกดูสิครับว่าวิธีการสอนเขาจะมีอะไรต่างไปบ้างแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปตรงนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ขัตติยานะครับขอบคุณมากครับแต่คราวหน้ายังเจอกันอยู่ยังกลับมาเจอกันต่อนะครับถ้าเพื่อนครูอยากชมรายการย้อนหลังก็ขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรืออยากแสดงความคิดเห็นก็หลากหลายช่องทาง SMS ผ่านที่โทรทัศน์กรุงเราได้ตลอดเวลาหรือทางอีเมลที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับเรามาพบกันครั้งหน้าเพื่อหัดหน้าพบกันครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งน้องตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
5: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
6: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
5: 5 9 2 7 4 6
6: เก่งมากค่ะ
5: 8 5 2 7 3
6: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะหนูตึกอันนี้โอเค
5: 6 3 4 8 2
6: เก่งมากค่ะ
5: 3 5 7 9 6
6: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะอันนี้คือเครื่องวัดความโค้งกระจกตานะคะหร
5: ือ
6: เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
5: ้ค่ะ
6: นะคะ
4: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้ว

0: น้องดีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
1: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
2: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
1: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งหรือมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
1: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
2: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
1: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
2: ต้อกระจก
1: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
2: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
1: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
2: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
2: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
1: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร

0: งานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
1: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค
1: ่
3: ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: หรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะนี่คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใส
1: ๆใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะผิวในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
3: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

วีและของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราพวกเรา
7: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่เจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
5: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะ
7: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
1: การนำเสนอข้อมูลแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
4: สวัสดีนับ1
1: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับ1มาใช่ไหม
4: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับ1ไงว่าแต่นับ1กำลังทำอะไรอยู่
1: กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
4: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
1: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go
1: ได้ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน2คน
4: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
1: ในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
4: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
1: เรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
4: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร่
1: ที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
4: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร

0: ชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเฮียมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกถือออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
0: ต่อเต่าเงี้ย
1: ก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: หุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะจะตื่นน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะเด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได้
1: หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เร
1: ีย
0: ก
1: ว่าจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: เพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
0: เพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าแนะนำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: สึกตอนนี้เพื่อนครูกำลังง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะต่างกัน
1: จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวลองเชิญดูทางนี
2: ้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำ
0: คุณครับชื่อเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนครับสวัสดีนะคร
2: ับ สวัสด
0: ีขออนุญาตเรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะหมุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับ
2: คุณครูพัฒนรินทร์คำพุทธค่ะ
0: พัฒนรินทร์คำพุทธจากโรงเรียน
2: วัดคลองเตยค่ะ
0: หมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไง
2: ก็คล้ายๆเหมือนโดมิโน่นะคะ
0: ครับ
2: นะเราก็จะทำตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30คูณ30นะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทำตัวเกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมี4ตัวใช่ไหมสมมุติว่าเราติด1 1สมมุติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมุติขยับมานะคะตัวนี้2ก็ต้องเป็น2หรือขยับมาเป็นคู่ๆส่วนตัวริมที่เหลือเป็นตัวหลอกตัวหลอกอะไรก็ได้เป็นตัวหลอกเด็กเมื่อเวลาได้แล้วเด็กจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะจับมันก็จะไม่เหมือนทีนึงใช่ไหมคะจะไม่เหมือนทีนึงเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องหานะคะใช่ไหมคะ
0: ทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลัง
2: เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้สองเกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพ
0: รูปภาพของสัตว์อะไรต่าง
2: ๆ
0: พึ่งอยู่กับพึ่งอะไรเงี้ยหรอ
2: ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม
0: ้
2: ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: อุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูเตรียมมากันเองครับ
2: อันนี้เรามาในนามของชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิกคุณครูพวกนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้100บาท
0: 100บาทเป็นค่าอะไรบ้างครับ
2: ค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้3ชิ้นค่าอาหารว่าง2มื้อ
0: ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่าง2มื้อร้อยเดียวเหรอฮะ
2: ค่ะ100เดียวค่ะ
0: คนนอกเข้ามาด้วยได้ไหมฮะวันไหน
2: เรารับแต่สมาชิกค่ะ
0: วันไหนแบบอุ๊ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วย
2: ไม่ได้ค่ะ
0: โถเศร้าเลยมีโครงการแบบนี้ดีมั้ยครับ ดีใช่ไหมดีดีมากดียังไงบ้างดีมากๆยังไง
3: ก็ได้กลับนำไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะ
4: เหมือนได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัฒนารินอาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองคุยกับเขาอื่น
2: ค่ะ
0: ขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีคร
2: ับขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครูนะครับนี่กำลังทำอะไรฮะ
4: อ๋อกำลังทำเกมซ่อนหา
0: เกมซ่อนหาเกมสั้นหานี่ทำไงฮะครูครับ
1: หนังสือนะคะที่เขามีผลิตแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได้หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได
0: ้
1: ภาษาไทยก็ได้อันนี้เราให้นำไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์
0: โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมา
1: เพื่อให้เด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาไงฮะแล้วก็
0: เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่า
1: เด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะเด
0: ็
1: กก็เอ๊ะอะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถ
0: ปุ๊บ
1: คือเราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็ให้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่าย
0: แล้วที่คุณครูกำลังจะสร้างเรื่องอะไรให้เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้ฮะ
5: คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: สัตว์เลี้ยงนะครับ
5: สัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง
0: อ๋อหมาแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอของครูครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะนี่ทำอะไรอยู
6: ่สัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์น้ำ
6: พาเด็กไปเที่ยวสัตว์ไปเที่ยวทะเลชายทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบินใช้น้ำจืดน้ำเค็มนะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยสัตว์นะคะ
0: ได้เยอะเลย
6: ค่ะแล้วก็ในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหาร
0: ไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมาเป็นสัตว์น้ำที่ว่าอยู
6: ่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กๆเขาก็จะชอบแล้วก็ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำด้วยบทเพลงก่อนพาเด็กไปเที่ยว
0: นอกจากจะทำสื่อนี่ครูคิดวิธีสอนเป็นลำดับขั้นไปเลยนะ
6: เด็กจะสนุกค่ะเวลาสอนเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะร้องเพลงไปด้วยปลาเห็น
0: แล้วนี่เดี๋ยวครูต้องไปเรียนร้องเพลงต่อด้วยสิครับ
6: อ๋อไม่ต้องค่ะมันจะเป็น
0: อยู่แล้วงั้นเราไปเยี่ยมตัวเองครับ
6: ได
0: ้ครับรบกวนแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
7: ตอนนี้กำลังสอนเกมชื่อว่าเกมบ้านฉันอยู่ไหน
0: บ้านฉันอยู่ไหน
7: ค่ะบ้านฉันอยู่
0: อยู่วังทองหลางครับบ้านฉันอยู่ไหนอ
7: ยู่วังทองหลางใช่ไหมคะ
0: แล้วนี่คือยังไงครับเล่นไงครับเกมนี
7: ้วิธีทำก่อนไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงกันแต่วันนี้เราทำขนาดประมาณ30 เซนติเมตรคูณ30 เซนติเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่อง

0: เป็นช่องช่องช่องละประมาณ4เซนติเมตรอะค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่อง
1: ครับแล้วก็แปะลงไปอย่าง
0: นี้ค่ะแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่อง
1: เพื่อเป็นสัตว์ชนิดต่าง

0: แผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดหนึ่งยึดตรึงไว้นิดหนึ่งเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ย
1: มาตาม
0: แปะตามแปะตามเพื่อค่ะแปะตามเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้
1: ถ้าให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดี
0: ค่ะบ้านเขาอยู่ไหนหาบ้าน
1: บ้านเขาอยู่ไหน
0: บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหน
1: เอ๊ะแล้วเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับ
2: เด็กได้รู้การสังเกต
0: ได้ฝึกทักษะการสังเกต
2: การสังเกตสายตาแล้วก็กำเนื้อมือ
1: กำเนื้อมือด้วยสังเกตสายตากัน
0: ได้รู้ชื่อด้วย
1: รู้ชื่อ
0: ภาพแต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไร
1: เป็นตัวอะไรสัตว์ที่ชื่ออะไรแบบนี้นะ
0: เป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็น A B C
1: แล้วเรานั่งทำเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะว่าดูจะทำไม่ยาก
2: ก็ทำได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ในเรื่องการทำสื่อต่างๆค่ะ
1: อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของครูเองแต่กลับต้องมาทำสื่อร่วมกันมา
2: ตรงนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่เนี้ยแต่สิ่งที่ชมรมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บแล้วไปทำเองได
1: ้ได้ประโยชน์เยอะ
2: ได้
1: ซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็ก
2: ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทำแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าประถมเนี่ยประถมวัยเนี่ยอนุบาลด้วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครูแต่ละท่านก็มีวิธีการนำไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยนะคะความรู้ใหม
0: ่ครูได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วมาณปัจจุบันมีสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับ
1: เรามีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซ
0: ึ่
1: งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะเพราะว่าหลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกัน
0: นะนี่สำคัญนะ
1: ใช่เรารักสถาบันเรารักอาชีพนะคะเราก็อยากพัฒนาตนเองก
0: ็
1: เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเรา
0: ครับเห็นครูแต่ท่านที่มาอาจจะต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุขความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้นี่คือยังไงครับ
1: คือเราพบกันแบบด้วยใจตั้งใจด
0: ้
1: วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทำให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได
0: ้นี่สำคัญนะแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริง
1: เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงานมันก็เลยไม่มีปัญหา
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีเครือข่ายครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญนะครับบอก Teachers Network มาได้เลยครับเราจะนำเสนอวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับแล้วก็ต้องจริงๆก็ขอบคุณทั้งอาสาสมัครและเพื่อนครูทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
0: แล้วถ้าอยากชมรายการครับย้อนหลังตอนนี้หรือตอนอื่นๆก็ได้ครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านรายการ Teachers Network ทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ได้เลยครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูและบุคลากรอื่นๆทางการศึกษาครับและยังนำเสนอเครือข่ายเหล่านั้นให้ได้ชมกันด้วยครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อมาดูแรลลี่สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6 ของที่นี่ครับว่าเขาจะมีแรลลี่ที่ว่านั้นจะเป็นแรลลี่แบบไหนเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันไหมและทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นครับรวมถึงความสำคัญของเครือข่ายที่นี่ที่มีกับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปแรลลี่กันเลย

แวดล้อมโลกโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสวแลนด์ลี่สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้

0: เอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอดยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวว
0: ัน
1: นี้ยินดีที่ได้รับชมกิจกรรมสวดาลีวิชาการขณะนี้เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ได้เชิญชมฐานแรกก่อนเลยค่ะฐานอิสลามศึกษาเชิญค่ะ
0: แยกย้ายเข้าฐานหมดแล้วเหรอ
1: เข้าค่ะ
0: เรามีทั้งหมดกี่ฐานนะครับ
1: มีทั้งหมด9ฐานค่ะ
0: 9ฐานนะคร
1: ับ
0: นี่ฐานแรก
1: นี่ฐานแรกฐานอิสลามศึกษาชื่อฐานว่าปลูกต้นศรัทธานะคะ
0: ทำไมปลูกเป็นการปลูกต้นศรัทธา
1: คือถ้าเราเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความดีนะคะอิสลามสอนนะว่าผู้ใดที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าสัตว์หรือคนมาทานผลอันนั้นหรือแม้กระทั่งได้ใช้ร่มเงานั้นผู้นั้นจะได้ผลบุญนะคะคือถ้าเราเชื่อตรงนั้นนะคะแล้วฐานนี้ก็จะรณรงค์ให้เด็กปลูกต้นไม้โดยใช้ผลต้นหมากที่โรงเรียนปลูกมา10ปีที่แล้วให้เขาดูว่าเราก็เริ่มปลูกมานะคะแล้วเขามาปลูกต้นเล็กๆคนละหนึ่งต้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
2: นักเรียนสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะเม็ดนี้นะคะจะมี2ฝั่งนี่ฝั่งที่แหลมอันนี้ฝั่งที่ไม่แหลมให้นักเรียนนำฝั่งที่แหลมปักลงไปที่ดินเพราะถ้านักเรียนเอาฝั่งนี้ไปนะละมันก็จะโตข้างล่างใช่ไหมคะเพราะว่านี่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้มันเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้ว
1: เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อเขาได้ลองทดลองปลูกต้นไม้จริงว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็สามารถจะนำไปปลูกบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นหมากต้นอะไรก็ได
0: ้เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะเนี่ยจะเป็นการปลูกต้นไม้ครั้งแรกของเขาก็ได
1: ้แล้วต้นในโรงเรียนของเขาเองเขาจะดูแลเองนะคะถึงเวลาก็จะมาดูด้วยความภูมิใจเขาเองเนี่ยนำดินใส่แล้วค่ะใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงเมล็ดนะคะเรียกว่าปลูกต้นไม้อย่างรวดเร็วในเวลา3นาที
0: นี่ค่ะนี่เราแบ่งกลุ่มตาม
1: ในกลุ่มนี่จะมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ก็จะให้เขาทำงานร่วมกันให้พี่ดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังคำสั่งกฎกติกาในกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นการฝึกให้ทำงานร่วมกัน
0: คืออายุที่ห่าง
1: ประชาธิปไตยในกลุ่มเลยนะฮะ
0: ครับอายุที่ห่างแล้วก็ชั้นเรียนที่ห่างกัน6ปีนี่จะไม่เป็นอุปสรรค
1: ไม่มีเลยครับมีแต่พี่ก็จะดูแลน้องแล้วน้องก็จะเชื่อฟังเพราะเราฝึกกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้มาอยู่สม่ำเสมอเขาจะรู้สึกว่าเป็นว่าเขาต้องมาเชื่อฟังพี่ที่ไม่ใช่คุณครูอะไรเงี้ยจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป
0: ทำไมเราไม่แยกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ของเด็กโตอ๋อ5ปองเท่านั้น
1: งั้นก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนะว่
0: า
1: เด็กจะต้องให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมีความสุขในการทำงานเพราะชีวิตจริงๆโตไปเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะทำงานกับใครใช่จะทำงานกับเพื่อนที่สนิทหรือกับใครนะฝึกไว้ว่าต้องฟังเขา
0: คืออาจจะเจอ
1: ความอดทนด้วย
0: คนที่เด็กกว่าคนที่โตกว่าคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่าง

0: ปีต่อไปเขาโตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลรุ่นน้องต่อไปเพราะเราฝึกมาอย่างนี
1: ้
0: ก็เลยเป็นความเคยชินตามปกติว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำได้อย่างสบายใจปูพื้นฐานตรงนั้น
1: แล้วก็มาปิดท้ายด้วยกัน
0: สรุปสิ่งที่เขาทำว่าทำแล้วเขาจะได้ผลบุญอย่างไรทำเรียนรู้ตรงนั้นโยงกับที่อัลฮะดีษคำสอนของอิสลาม
1: ครับหลังจากตรงนี้เอาถ้ามีหยิบตัว
0: ภาษาอาหรับไปเรียนนะคะเอาไปเรียนตามต้นไม้อันนี้อักษรภาษาอาหรับค่ะนี่ค่ะอักษรภาษาอาหรับไปหยิบไปแล้วตามคำสั่งแล้วไปวางค่ะ
1: หรือจะเรียงคำว่าอะไรครับจะเรียงคำว่าอะไร
0: ตอบที่ซาดากอซาดากอการทำความดีการทำทานซาดาก
1: อเขาช่วยกันเรียงคำนี
0: ้ค่ะเอาตัวอักษรไปเรียงเป็นคำศัพท
1: ์ครับ
0: ตรงที่เรียนซาดากอตุนรู้ว่าการทำทานมีสิทธิ์ต่อนี่นะคะ
1: อันนี้ก็คือจบของฐานนี้
0: จบของฐานนี้แล้วค่ะเขาได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำทาน
1: ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ในใจเขาที่เขาจะประทับใจจำได้ตลอดจากฐานนี้เราเดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานต่อใช่ไหม
0: ค่ะได้เรียนเชิญฐาน
1: นี่เสียงเริ่มประกาศ
0: สัญญาณดีฐานต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งฐานอยู่ชั้นบนเราควรจะวิ่งแบบเด็กยังให้เป็นวิชาแดนลี่พอดีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ได้ครับพอวิ่งไหวแล้วครับ
0: โอ้สบายมากค่ะ
1: วิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งนะครับเร็วครับเร็วครับ
0: ยังไม่เป็นแดนลี่ยังไม่ทันเด็กอยู่ด้านซ้ายนี่ค่ะห้องป.6เลยค่ะนี่ค่ะอ
1: ัน
0: นี้คือวิชาภาษาไทยนะคะใช้ชื่อฐานว่ารักภาษารักสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ
1: รักภาษา
0: ชื่อฐานรักภาษารักสิ่งแวดล้อม
1: รักตัวนี้นะฮ
0: ะ
1: ร
0: ัก
1: สิ่งแวดล้อมก็คือรักสาย
0: ชน
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะนี่ในฐานภาษาไทยค่ะ
2: ชาวบ้านชุมชนเจ้าพระยา
0: อันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแล้วเด็กๆพอฟังเสร็จแล้วต้องจับให้ได้น้องป.1-2-3จะจับแผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้เรียงให้ตรงส่วนที่ป.4-5-6จะต้องเอาคำตัวสอนมาเรียงตามคำศัพท์ที่ครูกำหนดเช่นน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรหลังคาเรือนอะไร
1: วันนี้เป็นข่าวอะไร
0: ข่าวใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูจากคำใบ้นะคะ
2: พี่ได้คำว่าอะไรคะอุทกภัยได้คำว่าน้ำท่วมแปลว่าพี่อุทกภัยแปลว่าน้ำท่วม
1: เอาไม่แยกแยกเด็กเด็กโตเด็กเล็ก
0: ถ้าอย่างนี้จะยากไปสำหรับเด็กน้อง1-2-3เขาจะดูจากแค่ภาพคำใบ้นั้นจะสัดง่ายกว่า
1: จะง่าย
0: เดี๋ยวเอาสองเอาคำตอบสองกลุ่มมารวมกันก็จะตรงกับข่าวที่คุณครูอ่าน
1: ข่าวต่อไปครับ
0: ฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกจับใจความนะคะ
2: และจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นส่งผลให้ราษฎรหลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
0: เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยคะทหารนี่พอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาเลี้ยงนี่เลี้ยงอากาศนี่นี่นี่สระอูสระอูนี่เยอะแยะ
3: ไก่
1: น้องเขานับแล้วน้องเขานับแล้ว
2: เอาเร็ว4 3 2 1หมดเวลาคุณผู้เฉลยเลย
4: ผิดหรือเปล่าผิดนะคะทุบพริกตะไคร้เขียนยังไงคะพออะไรพอผ่านทุบพริกอะไรพออะไรคะพออะไร
2: สำเภา
4: สำเภาอยู่ไหนใช่อะไรคะสะกดตัวอะไร
2: ข
4: อไก่แล้วก็ขอไก่แล้วก็อ่านว่าทุบพริกกระไพแปลว่าอะไรคะ
2: ทุบพริกกระ

0: ตอนนี้เรามีโจรสลัดแห่งทะเลโลกร้อนจับอะไรไว้ครับจับอะไรไว้ครับจับโลกของเราไว้ผมถูกจับ
1: ครับร้อนจังเลยร้อน
0: ช่วยด้วยโจรสลัดก็เลยพูดว่าอะไรนะ
2: ผ่านได้ลูก
3: โจรสลัดร้อน
0: แห่งทะเลโลกร้อนข้าจะทำให้โลกของพวกเจ้าลุกเป็นไฟโอ้น่ากลัวมากเลยเอาละตอนนี้เราไปทำลายโจรสลัดกันนะครับวิธีการการยิงโจรสลัดไม่ใช่เอามือกดแต่ต้องใช้อาวุธนั่นคืออาวุธอันนี้ครับเหรียญพลังในความหนาแน่นยิงเข้าไปเวลาที่ยิงต้องตอบคำถามก่อนตอบถูกได
4: ้
0: ได้ยิงตอบผิดโดนยิงตอบเด็กๆไม่ต้องตอบเด็กเลือกเฉยๆอาวุธมี2อย่างอาวุธหนักกับอาวุธเบาเปิดเดินกระโหลกเป็นอาวุธหนักนะครับเอาละทดลองเลยดีกว่าพี่ฟังอีกเริ่มก่อนเบอร์อะไรครับเบอร์ครับบอกเลยเบอร์3นะครับขอเป็นกระโหลกนะของหนักอาวุธหนักหนักครับเด็กโตตั้งคำถามต
5: ั้งคำถามฟังอีกฟังคำถามจากครูนะฟังอีกเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะต้องระวังให้ดีนะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยทิ้งไว้ตลอดคืนตลอดวันการกระทำของไปอีเป็นการช่วยประหยัดพลังงานหรือลดโลกร้อนหรือไม
0: ่ประหยัด
5: ไ
0: หม
5: ไม่ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ให้มันเต็ม
0: ถูกไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: ครับเป็นหรือเป็นอาวุธหนักนะครับยิงยิงหนึ่งสองสามสี่นะโอ้โหยิงครับทุกคน
5: ไปไป
0: อ
5: ามิทเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยไหมเล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
0: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
5: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
0: กินข้าวสิ้น
5: เปลืองกินข้าวสิ้นเปลืองชู
0: เ
5: ต้
0: า
5: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
3: เพราะว่า
6: เช่นไม่เปลืองน้ำ
0: ไม่เปล
6: ื
0: องน
6: ้
0: ำ
6: ท
0: ำไมถึงไม่เปลือง
6: เพราะ
0: ทำ
6: ไมถ
0: ึง
6: ไม่เปล
0: ือง
6: เพราะว่าเราป
0: ิ
6: ดน้ำเพราะว่าปิดน้ำ
0: ค
6: ือเราจะออก
0: ไปด้วยน้ำถูกไหมครับ
5: ประหยัดตังค์หรือเปล่า
6: ประหย
5: ัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
6: หนัก
0: ถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: แล้ว
7: โรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
8: คือเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
7: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วย

0: กองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
1: เล่นไปกินไปดีไหมครับ
2: สิ้นเปลืองสิ้นเปลือง
0: ไหมสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
1: กินข้าว
0: สิ้นเปลืองถูกต้อง
1: เบอร์หนึ่ง
0: ครับปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้

0: การกระทำของมรรควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เป็นไหมเพราะอะไร
1: เพราะว
2: ่
1: าเรา
2: เ
1: ช่น
2: ทำไมถึงไม่เปลืองน้ำทำไมถึงไม่เปล
1: ือง เพราะว่าเราเป็นน้ำ
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ประ
0: หยัดตังค์หรือเปล่าประหยัดตัง
1: ค์ประหย
0: ัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำเงิน
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: อาวุธหนักแล้วตอนนี้
3: อาวุธหนักเลยเดี๋ยวอาวุธใหญ่เลยหยอดแล้วนะ
2: ยิงยิง
4: จอนแรกเก่งมากเลย
5: การได้เข้ามาร่วมช่วยด้วยช่วยโรงเรียนด้วยมีความสำคัญยังไงครับ
6: ก็เลยส่วนของเราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
5: คือในส่วนเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
6: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วยนะครับและในแบบเรียนที่เราได้มาใช้กันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเรียนของท่านศาสดา
5: ค
6: ือลักษณะของการ learning by doing
5: ค
6: ือเรียนรู้ด้วยการกระทำซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้พึ่งอาจารย์อย่างนี้มาโดยตลอดเราก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือตลอด
5: ครับพ่อฮะเหมือนกัน
7: ก็เหมือนกันครับก็เห็นความสำคัญของทางศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยคือมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ต้องอยู่กับศาสนาอื่นด้วยลูกเราก็ต้องอยู่ในสังคมก็ศาสนาเราก็โอเคเราก็ยึดถือแต่สังคมเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
5: หมายถึงลูกเราเมื่อไปอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่น
7: ใช่
5: ก็สามารถอยู่ร่วม
7: ก็อย่างลูกชายผมได้เพิ่งออกไปปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนสามัญทั่วๆไปแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าสังคมกับนักเรียนเป็นพันคนได้แกอยู่ที่เนี่ยมันไม่กี่สิบคนเองแต่ปีตรงนั้นพันคนแต่เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่ในสังคมได
5: ้ถ้าวิธีปฏิบัติในศาสนาจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราก
7: ็
5: คือจะมาทำให้การใช้ชีวิตของเราอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไปหรืออะไรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานมาจากทั้งศาสนาและโรงเรียนนะคร
7: ับ ใช่ครับ
5: มีความสุขไหมฮะการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
7: มีความสุขมาก
5: มาก
7: สุขมากครับ
5: และสำคัญโรงเรียนต้องเปิดโอกาส
7: ครับโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้เยอะครั

0: ร้านนี้นะแอดก็จะให้รู้จักเด็กแยกขยะแก้วพลาสติกกระดาษเวลาทิ้งจะได้สะดวกนะคะอันไหนเป็นอันตรายไหนนำมาใช้ได้และจะมีขยะประเภทหนึ่งที่บางทีมาจากเหลือจากการอาหารของกลางวันเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารนะคะตรงนั้นเราจะบอกเด็กว่าถ้าเราทิ้งไว้เยอะมันจะทำให้เน่าเสียสามารถมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักได้ก็จะสอนเด็กนะคะ
1: เราจะมาทำน้ำปุ๋ยหมักกันวิธีน้ำปุ๋ยหมักก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนจะเอาพวกนี้นะคะนักเรียนต้องนำไปล้างให้สะอาดนักเรียนก็มาใส่ในถังเป็ดเอาหัวเชื้อที่เราได้จากตรงนี้หัวเชื้อที่เราทำไว้แล้วนี่นะคะใส่ลงไปนะหัวเชื้อเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำไปประมาณสักเท่าตัวของมันสองเท่าตัวเลยนะ
2: ใส่ผักใส่เปลือกอะไรได้บ้างครับ
1: ก็เป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆ
2: ได้หมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาใส่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ
2: ทุเรียนได้ไหมครับ
1: เปลือกไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจิ้มมือ
3: จิ้มมือใส่สับปะรด
1: อ่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือที่ครูหมักไว้แล้ว4วันนี่4วันลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ไม่เหม็นนะคะอันนี้มันเป็นเปลือกของส้มโอแล้วก็พวกใบมะกรูดพวกนี้จะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบประมาณว่ากลิ่นเปลือกส้มอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมันจะไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นมากจริงๆค่ะ
2: หอมมาก
1: นี่คืออีกประมาณสัก3 วันแล้วเด็กสามารถจะนำไปรดน้ำต้นไม้นำไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยซึ่งประโยชน์ของการนำทำน้ำฝอยฝักเนี่ยอย่างแรกก็คือแล้วเด็กสามารถนำไปล้างห้องน้ำได้ขจัดคราบสิ่งสกปรกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำล้างโถส้วมนะหรือว่าท่อน้ำที่ตันๆอยู่เอาไปเทใส่ไว้ประมาณสัก2 วันเดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: มีคำถามครับครูครับ
1: อะไรคะ
4: มันเป็นกรดไหม
1: มันมีกรดค่ะมันมีกรดในการย่อยสลายพอเราเอาไปใส่ในท่อใช่ไหมท่อที่มันตันๆอยู่มันก็จะย่อยสลายกรดที่อยู่นั้นกรดที่อยู่นั้นก็จะสลายไปหมดเลย
2: ไม่ต้องไปซื้อเป็นขวด
1: ไม่ต้องเลยค่ะเราจะไม่เสียตังค์ซื้อนี่สามารถทำเองที่บ้านได้

0: อันนี้ทำอะไรครับ
1: อันนี้จะนำกระดาษที่สองหน้าที่ใช้อะไรไม่ได้แล้วกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เด็กมาทำเป็นกระดาษสาประดิษฐ์เป็นของใช้มาห่อสมุดมาทำเป็นสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แช่น้ำกระดาษ A4 ที่เด็กนำมาจากบ้านบ้างของโรงเรียนบ้างฉีกนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งตะแกรงตากแดดนี่ค่ะ
2: อันนี้คือกระดาษที่คุณครูทำไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรากระดาษเนี้ยนะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นแล้วจะใส่น้ำน้อยๆนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ำถึงวันก็คือน้ำนะคะใช้แล้วเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีนะดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนกันว่าเราจะตกแต่งสิ่งที่จะทำเนี่ยจะตกแต่งเป็นรูปอะไรหรือว่าทำเป็นสิ่งอะไรนะคะเมื่อเราแบ่งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอานั้นไปแปะ
0: นี่คือการทำกระดาษสาเขาทำ
1: แบบทำแบบง่ายๆ
0: จากกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
3: อ๋ออันนี้บอกให้เด็กเขาดูเท่านั้นเอง
1: แต่เราจะใช้กระดาษ A4 อย่างเดียว
3: ใช้ของกระดาษ A4
1: นี่เป็นผลงานจากกลุ่มที่เด็กเขาทำครั้งที่แล้วดอกเข็มที่ไปเป็นเด็ดน้ำหมด
0: เข็มหมดโรงเรียนกิจกรรมแรลลี่วันนี้จบลงแล้วครับใช้เวลาครึ่งเช้าก็8 โมงเช้าเลยนะถึงประมาณเที่ยงเหนื่อยไหมครับคุณครู
4: เหนื่อยไหม
0: ถ้าบอกไม่เหนื่อยนี่ผมจะไม่เชื่อเลยว่าคุณพี่ตรงนี้เหนื่อยแต่ว่าสำคัญตรงนี้สนุกใช่ไหม
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นเป้าหมายการเรียน
0: คะคืออะไรฮะเป้าหมาย
4: คือเรียนอย่างสนุกเลิกเรียนแล้วก็เด็กก็จะเกิดการเรียนรู
0: ้ผมเห็นคุณครูบางท่านไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
1: คร
0: ับมีท่านไหนบ้างครับที่ไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
4: อันนี้คุณศาสนา
0: ส่วนใหญ่ไหมฮะคุณศาสนามีด้วยนะฮะเดิมสอนวิชาอะไรครับ
5: สอนอิสลามศึกษา
0: อิสลามศึกษาแต่ไปอยู่ฐาน
5: สังคมค่ะ
0: อยู่ฐานสังคมมีปัญหาไหมฮะในการจะต้อง
5: ก็ศึกมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ไม่มีปัญหา
0: เตรียมพร้อมสบายมาก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ท่านอื่นละครับฝั่งนู้นคุณครู
6: ไม่มีปัญหาครับ
0: คุณครูสอนอะไรครับจริงๆแล้ว
6: สอนอิสลามศึกษา
0: แล้วไปอยู่ฐานไหนครับ
6: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษา
0: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษาพาเด็กออกกำลังกาย
6: ใช่ครับก็ผมส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วเรื่องพระ
0: ไม่ได้ถูกทำโทษใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
6: คร
0: ับ แต่ส่วนตัวชอบออกกำลังกายเล่าขั้นตอนของการเริ่มคิดผิดกิจกรรมนะครับว่าแต่ละฐานเราจะใช้อะไรสื่อการสอนใครจะทำไปหาข้อมูลจากที่ไหนใครเป็นคนตัวแทนเล่าดิ
7: ครับมันเริ่มจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมีกันอยู่แล้วมาประมาณ2 ปีแล้วนะคะแต่ว่าพอดีประจวบเหมาะกับเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้ว
0: วันที่
7: 5ค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคิดกันว่าแรลลี่ที่เราเคยไปจัดเทอม2เนี่ยมาทำนี้ดีไหมภายใต้ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งงานกันไปค่ะโดยใช้ความสมัครใจว่าใครอยากจะทําฐานอะไรก็เลยมีความคิดที่หลากหลายแบบนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษไปลงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไปลงการงานนั่นเกิดจากว่าความถนัดของคุณครูเองและความอยากแสดงความสามารถในด้านอื่นด้วย
0: อยากเปลี่ยนด้วยใช่มั้ย
7: ใช่
0: บางทีอยู่วิชาเดิมๆ
7: ใช่ใช
0: ่
7: เด็กจะเจ
0: เจใช่มั้ยฮะก็เลยใช้วิธีนี้ให้ครูสมัครใจแล้วผมเห็นสื่อการสอนหรือการเล่นเกมมันสักครู่ก็ทำกันเองใช่ไหม
7: ทำกันเองค่ะ
1: ใครรับผิดชอบ
7: ใครรับ
1: ทำเอง
0: โดยที่คิดเองด้วย
7: คิดเอง
0: แล้วไปดึงพ่อแม่เข้ามาช่วยตอนไหนชุมชนมาช่วยเนี่ยคือขั้นตอนไหนฮะ
7: เดิมทีทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยพ่อแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำกันอยู่ก็คือเดิมๆค่ะกิจกรรมไหน
0: ร่วมประชุมแต่วันแรกเลยไหมฮะอย่างนั้น
7: ก็ใช่ค่ะผู้ปกครองจะจัดส่วนผู้ปกครองเองครูก็จัดส่วนแล้วเราก็มาโคกันทีหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจที่จะมีเครือข่ายของโรงเรียนผ
7: ู้
0: ปกครองด้วยชุมชนเกิดขึ้นในสารสีวิทยาเพราะสิ่งที่ทำมานานแล้วท่านอื่นมีใครอยากจะเล่าอะไรให้ฟังในขั้นตอนการจัดบ้างแล้วตัวเองยกมืออยากจะไปฐานนู้นแต่เขาไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้มีไหม
8: ก็จะเสริมเมื่อกี้ครับว่าในการจัดเครือข่ายก็จะไปเข้ากับที่ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันของเราได้ร่างเอาไว้ครับบรมฮะบ้านโรงเรียนมัสยิดของก็จะเข้าไปเข้ากับวิธีการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับของทางวิถีพุทธก็จะเป็นบ้านโรงเรียนกับวัดของเราก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดซะก็จากบวรก็เป็นบรมก็เอามาใช้ด้วยกันได้ครับ
0: ดังนั้นอยากให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ฮะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำกันอยู่แล้วในสันติวิทยาแต่บางโรงเรียนไม่มีบางโรงเรียนมีแต่ว่ากว่าจะทำให้มีเนี่ย โอ้โหยากแสนเข็ญครับดึงให้ผู้ปกครองมาพ่อแม่มาเขาก็ติดงานฉันรถติดฉันมีภาระเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราโรงเรียนก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็เยอะแต่เกิดสิ่งนี้ได้
1: ก็จะชักชวนเพื่อนๆครูโรงเรียนอื่นนะคะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครองมาทำกิจกรรมแค่กิจกรรมพ่อแม่อาสานะคะจะทำให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จมากกว่าที่ท่านคิดเนื่องจากเขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีการมีคนมาตรวจสอบอะไรทีมีปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาพูดคุยแนะนำกันนะคะจะได้มาเห็นเองว่าแต่ละวันกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนะคะโรงเรียนจัดแบบไหนได้ให้การเรียนรู้แบบไหนในการดูแลลูกหลานแบบไหนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่อันนี้ที่เปิดโอกาสตรงนี้ก็เป็นส่วนดีมากที่เปิดโอกาสให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยจัดการศึกษาใน
0: ครั้งนี
4: ้ก็ขอบคุณมาลอสุภานุกาลาที่ทำให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะต้องผู้ปกครองต้องคุณพ่อต้องโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คุณครูซึ่งคุณครูนี่ก็จะต้องหนักหน่อยคือว่าต้องเตรียมการในการที่จะระดมความคิดให้เป็นกิจกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไปกับเพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยควรจะมีให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ
0: ครับแล้วก็ควรจะมีเป็นลักษณะเครือข่ายที่ร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับคงจะเหนื่อยมากนะฮะครับแต่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Teachers Network ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสันติวิทยาครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูนั้นลองสร้างเครือข่ายแบบนี้ดูถ้ายังไม่เกิดขึ้นลองทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วลองทำให้แน่นแฟนเข้มแข็งขึ้นครับสัปดาห์หน้าเรายังติดตามแรลลี่ของโรงเรียนสันติวิทยากันต่อนะครับแรลลี่สิ่งแวดล้อมเพราะยังมีหลายฐานที่อยากให้เพื่อนครูได้ชมกันแต่จะสนุกสนานแล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังครับชมทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับลาพร้อมกันกับเพื่อนครูทุกท่านที่สันติวิทยานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า red green yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตร เก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
4: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเรา

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: อืมถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัว

0: จะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: นั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: ดี

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่หนึ่งมีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ถามว่ากลุ่มที่1ในข้อคำถามถัดไปเธอจับเท่าไหร่อ่ะกลุ่มที่1เท่าไหร่300
1: 400 400 400
0: เอาแล้วถามว่าประโยคที่เห็นมีโครงสร้างว่าอย่างไร
2: VT
3: S VT
2: DO
3: DO
4: ในการใช้เกมเข้ามาด้วยการสอนในโครงสร้างของประโยคต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมาสเตอร์เองก็สอนประโยคก็เหมือนครูสอนทั่วไปก็คือบรรยายเขียนกระดานบรรยายก็เขียนกระดานไปแล้วก็ถามเด็กไปว่าเข้าใจไหมตรงไหมทีนี้ในส่วนที่เป็นเอาเกมเข้ามาเล่นเนี่ยมาสเตอร์คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยผ่อนคลายแล้วสามารถที่จะได้ความรู้ด้วยเพราะการเล่นเกม1เล่นเพื่อการสอน2เล่นเพื่อทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเล่นเพื่อการสอนหรือทบทวนในการบทเรียนเนี่ย1นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
0: ทามาสเตอร์เขียนบอกว่าเป็นประโยคหรือไม
5: ่ไม่เป็นไม่
0: เป็นเป็นหรือไม
5: ่เป็น
0: ทำไมเธอคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค
5: เพราะว่ามันมีทั้งเวิร์กมีทั้งประทะ
0: ตัวไหนคือเวิร์ก
5: walking
0: walking นักเรียนจริงๆแล้วประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามีทีมเป็นประธาน walking ไม่ใช่ main verb ซึ่ง walking นั้นเป็นตัวที่เราเติม ing เข้ามานั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะศึกษากันเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
4: ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบมาเป็นส่วนใหญ่นักเรียนมักจะวางคำหน้าที่ของคำเช่นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำขยายต่างๆเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าที่ของคำซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น compound sentence หรือ complex sentence นะครับ

0: ให้นักเรียนนั้นได้จำในลักษณะของคำได้เช่นตัว S คือประธานตัว VI ก็คือตัว intransitive verb เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมแล้วซึ่งต่อจากตัว intransitive verb เนี่ยมันสามารถต่อด้วย adverb of manner adverb of place แล้วก็ adverb of time ได
1: ้อาจารย์อรรถวุฒิได้เริ่มสอนให้นักเรียนจำโครงสร้างทั้ง5ของ sentence โดยอธิบายทีละโครงสร้างและยกตัวอย่างประกอบ
0: โครงสร้างที่1ที่มันก็จะนำเสนอให้นักเรียนให้รู้จักวันนี้ก็คือ1 S บวก VI S บวก VI S ย่อมาจากกับแจก VI ตัว M เมื่อกี้นะนักเรียนดูสีแดงส่วนข้างล่างนะครับ M ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า adverb of manner มันจะบอกอะไรของประโยคบอกท่าทางบอกท่าทาง P ย่อมาจากคำว่า adverb of T ย่อมาจาก adverb ofซึ่งประโยคจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่าง they work hard นะครับ they work hard มันจะเปลี่ยนประธาน work ก็เอาอะไรออกเอา s ออกไม่มี s hard เป็น adverb of time หรือ past manner เป็น manner หรือ place ตัดทิ้งได้ไหมก็แปลว่า they อะไร they work เพราะไม่จำเป็นต้องใช้กรรมมารับเพราะนั้นประโยคนี้จึงเป็นตัว vi เรียกว่าประธานกับตัว VI ต่อไปโครงสร้างที่2นะครับ S VLK SC ซึ่ง VLK เมื่อกี้มันเน้นให้ที่ verb to อะไร verb to be มีตัว subject มีตัว VLK แล้วมีตัว SC SC ย่อมาจากคำว่า subjective complement นะครับดูตัวอย่าง She is a beautiful girl มี she เป็นประธานชีเป็นประธาน is เป็น a beautiful เกินเป็น
2: adjective ครับ
0: เป็น adjective มันจะมีคำว่าอักตัวหนึ่ง beautiful ตัวหนึ่งแล้วก็มีคำว่าเกินตัวหนึ่งสามคำทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นคำ
2: คำเดียว
0: คือคำ
2: เขาสวยครับ
0: เขาสวยเขาสวยโอเคเขาบอกว่าเป็น adjective ก็เลยเขามองแค่คำว่าอะไรตัวเดียวหรือ beautiful ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดก็คือ a girl คนเดียวเป็นผู้หญิงเป็นคำนามเพราะฉะนั้น sc ตัวแรกที่ให้ตัวอย่างนั้นคือตัวคำนามโดยมีคำว่า beautiful เป็นตัวขยายคำว่า girl อีกทีนึง she is a beautiful แปลว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วหน่วยต่อไปเราจะเรียนว่าการที่เราจะไม่ใช้นามเป็นกรรมเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่น infinitive ก็เป็นกรรมได้ตัว gerund ก็เป็นกรรมได้ noun clause ก็เป็นกรรมได้แต่เราจะต้องศึกษาจากโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนักเรียนเอาง่ายๆเอาประธานมาตัวหนึ่งเอากริยามาตัวหนึ่งแล้วใส่กรรมมาตัวหนึ่งนะครับเราก็จะให้ดูตัวอย่างที่หนึ่ง they took the book to school โดยมี they เป็นประธาน took เป็นช่องที่เท่าไหร
3: ่
0: 2โดยมีคำว่า the book นักเรียนสังเกตคำว่า book ถ้ามันจะบอก book ตัวเดียวเธอสามารถบอกว่าเป็นคำนามได้ไหมเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้เป็น verb ได้ไหมถ้า book เป็น verb แปลว่า book เป็นคำนามแปลว่าแต่มันจะเอาไปตามหลัง article แสดงว่าเป็น verb หรือนามเป็นคำนามเพราะนั้นนามมาต่อกริยาคำว่า took แสดงว่าตัว they ทำหน้าที่เป็นประธานทุกทำหน้าที่เป็นตัวกริยาส่วนคำว่า the book ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนที่เหลือช่างมันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามาเป็นตัว s เสร็จแล้วเป็นตัว vt แล้วเป็นตัว do เหมือนกันที่มันยากขึ้นมาจากอันที่1 2 3เนี่ยก็หมายความว่ามาสเตอร์จะเพิ่มคำขยายที่เป็นของกรรมขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งคำขยายตัวนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวางผิดที่ผิดตำแหน่งกัน objective complement เป็นนามก็ได้เป็นคำนามก็ได้เป็นตัว adjective ก็ได้แสดงว่าเป็นคำนามได้เป็นคำคุณศัพท์ได้ซึ่งใส่มาเพื่อขยายตัวนี้นะครับตัวอย่าง I found that house uncomfortable นะโดยมีตัวI เป็นประธานฟาเป็นตัวกริยา That's how เป็นกรรมตรงนักเรียนทำไมเป็นกรรมตรงเพราะมันจะเอากรรมตัวนี้มาวางต่ออะไรได้เลยต่อกริยาแล้วตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ส่วนใหญ่จะเป็นคำ adjective มันก็จะแปลว่าพบว่าบ้านหลังนี้ สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบาย
3: ไม่สะดวกสบาย
0: นักเรียนคำ

0: ถังประกอบไปด้วยอัน1ตัวแล้วก็ able อีก1ตัวอันเป็น prefix และ able ก็เป็น suffix อันตัวนี้แปลว่าก็พบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบาย
1: ไม่สะดวกสบาย
0: คำว่าไม่สะดวกสบายขยายบ้านหรือขยายฉันใช่ไหมมันไปทำให้ตัวบ้านมีความหมายชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นตัวคำว่าไม่สะดวกสบายนั้นจึงทำหน้าที่ขยายของตัวนี้นั่นเองเราเรียกว่า objective complementนักเรียนวิธีการเรียงโครงสร้างที่5มันจะยากตรงที่ว่ามาสเตอร์จับสลับเอากำรองเอากำตรงเนี่ยไปไว้ข้างหลังแล้วเอากำรองมาขึ้นก่อนแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว SVT บวก DO แล้วบวกตัวนี้มาก่อนนักเรียนบวกคำว่า for หรือคำว่า to แล้วถึงจะเป็นตัว IOเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าการเรียงนั้นเอาอะไรมาก่อนเอากำตรงมาก่อนแล้วเอากำรองไปไว้ข้างหลังก่อนจะถึงกำรองนั้นให้ใส่ for หรือคำว่า to แต่โครงสร้างที่จะสอนเรียนวันนี้นั้นมาเสิร์ตย้ายกำรองมาไว้หน้ากำตรงโอเคไหมให้ดูตัวอย่างเลยนะเอา gave you three wishes โดยมีคำว่า a fairy เป็นตัวประธาน gave เป็นกิริยาให้สิ่งที่คุณอยากได้3อย่างเพราะนั้นสิ่งที่อยากได้3อย่างเป็นกรรมตรงให้ใคร
2: ให้ค
0: ุณเพราะนั้นเวลาเรียงประโยคใหม่จึงเป็น A fairy gave you three wishes ซึ่งมีคำว่า you เป็นกรรมรอง three wishes เป็นกรรมตรง
3: หลังจากที่ได้สอนโครงสร้างทั้ง5ของ sentence แล้วทุกคนก็จะได้รับแบบทดสอบและในขั้นตอนนี้อาจารย์อรรถวุฒิได้เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล
4: was brought back แสดงว่าโครงสร้างนี้คืออะไรทั้งหมดก็คือโครงสร้างของอะไร
5: ของ FVLKSC คร
4: ับ LAC ข้างบน she stay in bed all the time มีอะไรเป็นประธาน
5: she ครับ
4: แล้ว stay
5: เป็น verb ครับ
4: ทั้งหมดคือโครงสร้างของ
5: SVI
4: เลือกประธานมาหนึ่งตัวเลือกประธานมาหนึ่งตัว
6: เลือก the class
0: อ้าว the class เอาเลือกกิยามาหนึ่งตัว
6: เ
0: อาเลือกอาแสดงว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู
6: ่ VLK
4: VLK อยู่เราเลือกประธานไหมอ่ะ
6: เลือกครับประธาน the class
4: VLK มาอย่าง
6: มาครับ
4: แสดงว่าต่อไปนี้เราจะเลือกตัว
6: SC complement
4: subjective complement เอาเลือกมาหนึ่งตัว
6: เลือก excellent
4: เขียนไป
3: มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปกันอาจารย์อรรถวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมโดยเกมนี้เรียกว่าเกม Question Betting ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันตอบว่าประโยคที่ตนเองเลือกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้าง
7: เลือก
8: 7ครับ
0: 7นับ1นับ2
7: S V T D O O C ครับ
0: S V T D O O C ถูกต้องเท่าไหร่นะ800เอาเลือกคิว5ฝั่งนี้ยังเงียบนะนับหนึ่งตอนนี้จะเรียกถามนับสองนับสามหมดเวลาจะเรียกถาม
9: SVI ครับ
0: SVI เขาบอก SVI โดยมีอะไรเป็นประธาน
9: ทอมครับ
0: ฮะ
9: ทอมครับ
0: ทอมมีอะไรเป็นกิริยา
9: แอดอะไร
0: ฮะแอดอะไรเป็นไงแอดเดอะมาร์เก็ตเป็นแค
9: ่มันขยาย
0: ไม่ทราบ S บวก VI โดยมีบุพบทว่า

0: เป็นตัวต่อคือคำว่า add the market ก็คือบุกแคปโพซิชันนั่นเอง
1: เนื่องจากว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยดำเนินมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เด็กมีความรู้คราวนี้อาจารย์จะมาวัดและประเมินผลและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อทำให้เด็กเขามีความสนุกสนานอาจารย์ก็จะใช้เรื่องของเกมเข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลซึ่งจริงๆแล้วการวัดประเมินผลทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบบฝึกหัดก็ได้การใช้เกมก็ได้นะครับหรือการใช้การวัดผลตามสภาพจริงออกมาเป็นชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความหมายนะโดยเอาใช้เกม เรื่องของการลงทุนเข้ามามีส่วนก็จะทำให้สนุกครับ
0: จริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้เล่นพร่ำเพื่อนะครับถ้าเล่นเบื่อๆเล่นมากๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเกมเล่นได้ตลอดเวลาก็ได้แต่5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์เล่นมาบางทีก็2นาทีสุดท้ายก่อนออกจากห้องก็เล่นเกมบางทีทิ้งท้ายให้เขาให้เขาอยากเรียนกับเราว่าเอ๊ะครั้งหน้ามามาสเตอร์จะมีเกมอะไรมาเล่นกับเราอีกหรือเปล่ามันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนมากขึ้น

0: หลักการเขียนเรียงความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ถ้าพูดถึงในภาษาไทยว่าให้เด็กภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าให้เขาเขียนเรียงความเนี่ยเด็กเขาจะเขียนไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการเขียนวันนี้ก็เลยจะมาสอนว่าเขียนเรียงความยังไงให้มันเขาเรียกว่า well organized essay ออกมา
1: อาจารย์โชคสรันเริ่มการสอนโดยการแจกตัวอย่างของเอสเซย์หนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบผิดและไม่สมบูรณ
2: ์อันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะที่มาเซอร์เนี่ยไปเขียนที่บ้านนะนักเรียนพอนักเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนจะนึกถึงกี่ส่วนด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสรุปในภาษาไทยในเวลานักเรียนเขียนเรียงความส่วนใหญ่มันจะมีทั้งหมดกี่ย่อหน้า3ย่อหน้านะครับแต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่องการเขียนพารากราฟไปเรียบร้อยแล้วนะในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยถ้าเวลานักเรียนเวลาเขียนรายงานทั่วไปนักเรียนคิดว่าย่อหน้าไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่นักเรียนก็จะคิดว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยย่อหน้าที่มันสำคัญสุดจะอยู่ที่ย่อหน้าที่สองจริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาดูในการตรวจเอเซ่เขาไม่ได้ดูที่บอดี้ที่นักเรียนบอกสำคัญสุดนะไม่ใช่เขาจะดูที่อินโทรกับคอนคลูชันหลังจากนั้นเขาจะดูว่าอินโทรกับคอนคลูชันนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่ฝรั่งเขาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเวลานักเรียนขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรในเรียงความนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อันนี้จะเป็น introduction body แล้วก็ conclusion นะเขาบอกว่าการขึ้นเรียงความที่ให้มันเจ๋งๆเนี่ยนักเรียนมันจะต้องขึ้นไงก็ได้ให้มันคุม body ให้ได้แล้วจบไงก็ได้ต้องคุม body ได้เหมือนกันถ้าเรียนขึ้นได้ครอบคุม body นักเรียนจบได้ครอบคุม body นั่นหมายความว่าเอเซย์ของนักเรียนสมบูรณ์นะแต่ถ้าประเด็นของ body พอเขาตรวจแล้วมีประเด็นของ body หลุดออกมาแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เวลานักเรียนตรวจนะเวลาที่ตรวจข้อสอบแซดหรือข้อสอบไอเอลคะแนนนักเรียนจะหายไปจากตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประเด็นมันหลุดออกจากบอดี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีการเขียนยังไงนะคะให้เอเซ่ของเรามันสมบูรณ์อ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูที่มาสเตอร์ให้นักเรียนไปเขียนท็อปปิกเรื่องฮอบบี้เป็นกันบ้างหลายคนมาสเตอร์บอกได้เลยว่า50คนมาสเตอร์อ่านเขียนถูกเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเพราะเราอยู่ในเรียนนะครับไม่มีเลยที่คำว่าถูกหมายความว่าไงไม่ใช่แกรมมาถูกแต่ผิดหลักการเขียนอันนี้คือของ1คนในห้องเนี่ยแต่มาสเตอร์ไม่รู้ว่าใครไม่ถามด้วยว่าใครทุกคนคนนั้นรู้ว่าเป็นของใครแล้วมาสเตอร์ก็เลือกมาคนนึง

0: นะครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่ที่เขียนมาเดี๋ยวเราอันนี้กำลังไม่ได้ประจานนะนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าของผมของหนูไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวของคนนี้จะใช้เป็นวิทยาทานนะในการเรียนเอเซ่ตลอดไปนะหลายหลายรุ่นหรือมันจะคงจะใช้นี้เพราะเป็นตัวอย่างผิดที่ดีมาก
1: การเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นข้อผิดพลาดของการเขียนว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
0: อันไหนผิดบ้าง and activity ต้องเป็นเอกพจน์แล้วก็โค้ด
2: เริ่มแรกอาจารย์ให้นักเรียนดูส่วนต่างๆของเอเซ่โดยให้แก้ไขในเรื่องของแกรมมาที่มักใช้กันแบบผิดๆในส่วนต่างๆของอินโทรบอดี้และคอนคลูชันหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้หลักของการเขียนอินโทร
0: การเขียนวันนี้เราจะใช้ท็อปิกเรื่อง my favorite hobby ในหัวข้ออันนี้อะไรคือท็อปิกจำได้ป่ะอะไรคือท็อปิก hobby เรื่องนี้เขียนเป็นนิทาน favorite หรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบ
0: ใช่ไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ hobby เป็นท็อปิกเวลานักเรียนได้โจทย์มาได้ท็อปิกมานักเรียนต้องตีความว่าในท็อปิกอันไหนคือท็อปิกเรื่องนี้ฮอปปี้เราจะเขียนไปในทิศทางที่ชอบหรือไม่ชอบชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมในท็อปิกส่วนที่จะเป็นตัวที่จำขึ้นตัวได้สี่คอนเลยเขาเรียกว่า controlling idea นะครับคราวนี้ก็บอกว่าในย่อหน้าอินโทรนักเรียนโอเคในส่วนแรกนะครับเขาก็เรียกว่าฮุกกิ้งฮุกแปลว่าอะไรฮุกกิ้งเนี่ยเอาไว้ดึงดูดความสนใจนะเพื่อน
2: การเขียนอินโทรนั้นมี3โครงสร้างหลักก็คือฮุกกิ้งส่วนประกอบของฮุกกิ้งมี3ตัวอย่างให้เลือกจะต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
0: นี่คือเทคนิคในการที่นักเรียนจะดึงดูดความสนใจในการเขียนมันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่1วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดนักเรียนอาจจะขึ้นอย่างนี้อันนี้มาเซอร์แต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนมาดู Have you ever thought how many hobbies do you have in your life นะคะคุณเคยคิดไหมว่าในชีวิตของคุณนั้นมีฮ็อบบี้กี่อย่างนักเรียนก็สามารถดึงดูดขึ้นแบบเขาเรียกว่าคำคมนะพยายามให้คนอ่านเขารู้สึกสนใจนักเรียนอย่าลืมว่าการเขียนเรียงความไม่มีใครนั่งอ่านกับเราเราไม่สามารถอธิบายเขาได้เพราะนั้นเราต้องดึงดูดเขาก่อนที่2เขาเรียกว่า quotation นะ quotation อันนี้ขึ้นดึงดูดความสนใจแบบที่2วิธีนี้ใช้ในการฮุกเมื่อนักเรียนต้องการดึงคำพูดของคนที่สำคัญเอามาเริ่มเรื่องอันนี้แบบที่3 if I were shy again จำได้ไหม if I แบบที่2เราไม่ใช่ was เราใช้ were ตลอด if I were shy again I would do many things good as my hobbyถ้าจะเป็นอันนี้อาจคนเขียนเรื่องนี้อาจจะต้องแก่แล้วนิดนึงนะลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าไทยดราม่าแปลว่าละครนั่นคือการสมมุติตัวเองเป็นอีกบุคคล
2: ส่วนที่2ก็คือ general statement
0: link general idea to specific ones นี่คือคอนเซ็ปต์ของ general statement คือการนำจากไอเดียทั่วไปลงสู่ไอเดียสุดท้ายมาเซอร์บอกว่า it is certain that every person has his or her own activitiesมันเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนมีแอคทิวิตี้ของตัวเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขียนว่าฮ็อบบี้นักเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างเขียนแค่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนส่วนที่สองนี่เป็นแค่ส่วนแค่เกริ่นธรรมดาไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากนะครับจริงๆแล้วอินโทรส่วนสำคัญอยู่ที่ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สามสองเนี่ยแค่เป็นการนำสู่เรื่องเฉย
2: ๆและส่วนที่สาม thesis statement
0: มาถึงหัวใจของเอเซ่ละใน1 essay ทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ประโยคนี้ประโยคเดียวถ้านักเรียนเขียนประโยคนี้เคลียร์นั่นหมายความว่า essay ของนักเรียน perfect นี่คือคอนเซ็ปต์ของ thesis statement specify what will be found นะครับ in essay มันจะเป็นประโยคที่จะระบุว่านักเรียนจะเขียนอะไรในเรื่องนี้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเป็น beginner เท่านั้นนักเรียนยังไม่ใช่ advanced เพราะนั้นวันนี้มาสเตอร์บอกเทคนิคว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียนทีสิทธิ์ให้เคลียร์นักเรียนควรจะต้องเขียนอย่างไรเขาบอกว่าขั้นแรกทุกครั้งเพราะประโยคนี้แหละจะเป็นประโยคที่นักเรียนจะบอกแล้วว่าฮ็อบบี้ของนักเรียนเองมีอะไรบ้างวิธีการเขียนให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ทุกครั้ง for myself

0: ผู้อ่านเวลาเขามาอ่านเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวนี่แหละกำลังจะเป็นประเด็นของนักเรียนแล้ว for myself ถ้าเรียนไม่ใช่ for myself ใช้คำอะไรได้ที่มันแบบไฮๆได้ for my own perspective for my own aspect for my own reason for my own viewpoint อันนี้เรียนใช้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวเรียนโตขึ้นไปเรียนคงจะเจออีกหลายคำ
1: ดังนั้นส่วนประกอบของอินโทรก็จะเป็น1ใน3ส่วนของเอสเซ
2: หลังจากที่มาสเตอร์ได้สอนเทคนิคการเขียนแล้วเด็กก็จะต้องฝึกเขียนแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่าถ้าเขียนลักษณะทั่วๆไปแบบที่เขียนลักษณะแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนฟังแล้วมันอ่านง่ายกว่ากันคือจะให้เขาเห็นทั้งเขาเรียกว่า learning ผ่าน trial and error ก็คือเรียนผิดเรียนถูกเขียนผิดเมื่อเรียนแล้วแก้ไขยังไง
0: อ่ะคราวนี้ is your time นักเรียนห้ามเอาท็อปิกแบบที่มาสเตอร์เขียนไปแก้ให้แก้ด้วยใช้ภาษาของตัวเองนักเรียนเรามาช่วยเพื่อนคนนี้แก้กันนิดหนึ่งนะ นักเรียนมาสเตอร์ให้เวลาสัก5นาทีนะให้นักเรียนแต่งฮอบบี้ใหม่โดยใช้แบบไปแก้ที่2ให้ใช้คุกกิ้งวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาคำถามก็ได้ถ้าคำถามก็ห้ามเอาคำถามเดียวกับมาสเตอร์ให้คำถามอะไรก็ได้นักเรียนลิงก์เข้าสู่วิธีตัวเองฟอร์มาทีสิทธิ์นักเรียนใช้ทูฮอปปี้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนใช้ประเภทอื่นก็ได้
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาที่จะเขียนให้ไอเดียโฟลว์ออกมาได้แบบนี้แต่ถ้าเรามีลักษณะเหมือนกับแบบว่าเป็นแพ็กเกจมีเป็นโปรแกรมแล้วเขาใส่ไอเดียลงไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีทำให้เขาคิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
1: การเขียนอินโทรให้ถูกต้องจากตัวอย่างที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์หลังจากที่อาจารย์โชคสรัญได้ยกตัวอย่างโครงสร้างประโยคให้นักเรียนเขียนขึ้นมาก็จะสามารถทำให้เขียนและแก้ไขได้ง่ายในขั้นตอนนี้อาจารย์มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
3: แล้วก็อันนี้เป็นคำถามเราต้องตอบด้วยอะไร
4: ก็ทำเป็น general statement ก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับฮอบบี้แต่ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปบอกว่าตัวเราชอบอะไรอาจจะบอกว่าMy friend, one of my friend like singing a song อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กล่าวทั่วไปแล้วจะบอกว่าHobbyนะเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล่าวทั่วไปแล้วพอกล่าวทั้งสองประโยคปุ๊บแล้วเราก็บอก for myself สำหรับตัวข้าพเจ้าชอบอะไร
2: เราจะต้องขึ้น
5: ก่อนใช่ไหม
2: เกิดแล้วเนี่ยประโยคนี้เกิดแล้วตรงนี้เราเขียนนี้ได้เลย for myself I feel like เราก็ต้องพอยต์ไปที่ที่เราชอบอย่างเดียวไม่งั้นประเด็นมันวีคเพราะเราไปพอยที่แสดงว่าเรามีทั้งฮอบบี้เราชอบแต่เรื่องนี้ให้เราเขียนชอบ
5: อ๋อฮะชอบอย่างเดียวไม่ควรที่เขียนอันนี
2: ้ต้องมีอันนี้แล้วก็บอก for myself โอเคอันนี้ได้
5: โอเคขอบคุณครับ
6: สำหรับการเขียนนะครับคือถ้าเกิดเราแบบไม่มีอะไรที่มาโฟกัสว่าเราต้องเขียนมายังไงยังไงคือมันจะงงว่าเราสมมติเราเขียนได้สัก2ประโยคไงครับมันจะงงว่าเราจะเขียนไปยังไงต่อใช่แต่พอว่าพอมีไอตัวเนี้ยเข้ามาครับที่เป็นสเต็ปเข้ามาเราสามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับ
7: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสูตรสำเร็จนะสำหรับผู้เรียนเขาจะได้มีภาพอย่างน้อยก็ได้ภาพว่าถ้าเขียนเอสเซเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็เป็นทางลัดอย่างนึงเนื่องจากการเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดมันถึงได้เกิดหลังสุดฟังพูดอ่านเขียนพอถึงการเขียนน่ะถ้าลูกศิษย์เราไม่มีคำศัพท์เพียงพอก็เขียนไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่เพียงพอไม่หลากหลายก็เขียนไม่ได้แล้วประเภทของการเขียนเรียงความมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเภทโดยทั่วๆไปที่ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้หรือบอกเล่าธรรมดาว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของฉันมีอะไรบ้างและฉันชอบเพราะอะไรไม่ต้องไปเอาข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติตัวเลขอะไรมามากมายอันนี้เขาก็จะเขียนได้แบบสบายใจหน่อยเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดกับผู้เรียน
2: ถ้าเวลาที่ผมสอนผมก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงในการสอนอินโทรแล้วให้เขาฝึกเขียนอินโทรฮุกกิ้งในหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการเขียนหัวใจของมันคือทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วไม่งงกับสิ่งที่เราเขียนดังนั้นย่อหน้าอินโทรถึงเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่จะต้องฝึกเขียนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

0: าถึงการเขียนบอดี้และคอนคลูชันในเอสเซย์ต่อจากเมื่อตอนต้นที่ได้นำเสนอเรื่องของการเขียนอินโทรเรื่องของการเขียนอินโทรอย่างไรที่สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้แปลงให้ถูกต้องจบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วคัดเลือกเอสเซย์ที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์นำมาให้นักเรียนได้ดัดแปลงให้ถูกต้อง
1: เด็กไทยมีความรู้เยอะแต่ถ่ายทอดออกมาให้ถูกขั้นตอนให้ถูกให้เป็นหลักของเหตุผลเนี่ยจะถ่ายทอดยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดแบบคำถามเปิดก็คือการเขียนเรียงความซึ่งเด็กไทยเนี่ยพอเขียนเรียงความไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาความคิดที่ตัวเองมีความรู้ออกมาเอามาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนเพราะนั้นเอสเซย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นมากสำหรับเด็กไทยหลังชีวิตหลังจากพ้นมหาวิทยาลัยนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาควรจะเรียนรู้เพราะเขาจะสามารถนำไปใช้ได้มากกว่าสิ่งที่เขาได้เตรียมตัวอย่างเรื่องของเอนทานมามากกว่า
0: จบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วก็มาถึงเรื่องการเขียนบอดี
2: ้ส่วนที่สองอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้พารากราฟนะอันนี้คิดว่าไม่ยากเพราะส่วนใหญ่นักเรียนไปโฟกัสที่บอดี้จริงๆแล้วถ้าเรียนเขียนอินโทรเคลียร์เนี่ยบอดี้ง่ายมากวิธีการเขียนบอดี้เทคนิคนะเหมือนเดิมนะครับใน1ย่อหน้านักเรียนก็เริ่มด้วย topic sentence เหมือนกัน move จาก topic ไป transition move จาก transition ไป major detail แล้วก็จบด้วย minor detail นักเรียนเขียน flow chart นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามัน move ยังไงนะครับ
0: จากเมื่อครั้งต้นการเริ่ม hooking ที่ทิ้งท้ายตัวอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกโดยยกตัวอย่างไว้คือ Reading and Surfing Internet เราจะมาดูว่าขั้นตอนการเขียนบอดี้ให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไร
2: ในประโยคนี้เห็นไหมนักเรียนย้อนกลับไปที่ thesis Master บอกมี2 activity คือ Reading กับ Surfing Internet Master เอา Reading ขึ้น Reading is นักเรียนวงกลมตัวนี้นักเรียนควรจะมีคำเหล่านี้อยู่เวลาเขียนขยายแต่ thesisเพราะเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปสู่ย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับ Reading is my first เห็นไหม my first favorite hobby I enjoy นะครับการอ่านเป็น favorite hobby อย่างแรกที่ข้าพเจ้าชอบที่จะทำเห็นไหมนี่คือ topic sentence จากนั้นสีเขียวคือ transition คำเหล่านี้ห้ามขาดเด็ดขาดเวลาเขียนถ้าเนี่ยไม่อยากใช้ first of all ใช้อะไรได้ firstly ได้ไหมได้นะครับเนี่ยใช้ initially firstly first of all ได้หมดจากนั้นอย่าลืมเครื่องหมายคอมม่าจากนั้น master เขียนว่า I always spend time reading comic books ฉันใช้เวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะเสมอเพราะฉะนั้น master ถามว่าประเภทของหนังสืออันแรกที่ชอบอ่านเวลาว่างคือหนังสืออะไรแสดงว่าอันนี้เป็นเมเจอร์สีฟ้าเป็นเมเจอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้น topic sentence ตามด้วย transition จากนั้นตามด้วยเมเจอร์ขยายว่านี่คืออันแรกที่ฉันชอบคราวนี้มาดูสีน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเครียดฉันก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองด้วยการอ่านการ์ตูนแสดงว่าประโยคนี้ไปทำไมเรื่องหนังสือการ์ตูนไปขยายว่าทำไมถึงชอบแสดงว่าประโยคนี้เขาเรียกว่า minor อันนี้คือโครงสร้างของ body ทุกครั้งที่เขียนเริ่มด้วย topic sentence แล้วมันจะมีธง3อันอันนี้ก็เริ่มจากทาน1นักเรียนก็ไปเอาทาน1มาใส่ทาน2ทาน3ทุกครั้งมี major support ด้วย minor major minor major minor ล้อกันไปแบบนี้ตลอดเวลา
0: ส่วนประกอบของ body ประกอบไปด้วยตัวเชื่อมประโยคเรียกว่าTransition
2: ในเรื่องนี้ในพารากราฟนี้อะไรคือ transition อันที่2
3: in
2: addition อะไรคือ major อันที่2ประเภทที่2ของหนังสือที่ชอบคือ newspaper

0: คือเมเจอร์2มาสเตอร์ใช้เทคนิคอะไรไปไมเนอร์ของในช่วงที่2เทคนิคอะไรรีคอร์ดนี่คือการใช้อะไรเหตุผลเพราะนั้นฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่าฉันได้ความรู้เยอะจากหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือกีฬาป่ะมันก็เป็นขยายว่าทำไมถึงชอบหนังสือพิมพ์และสุดท้าย transition ก็เป็น finally ก็ชอบประเภทสุดท้ายคือ documentary ก็คือชอบพวกเขาเรียกว่าอะไร documentary พวกหนังสือที่เป็นประโยชน์อะพวกแมกกาซีนพวกอย่างเช่น many documentary books such as Time Reader Digest provide not only knowledge but also entertainment as well ก็แปลว่าทำไมถึงชอบ documentary bookเพราะนั้นทุกอ่านนักเรียนต่อมาเซอร์มันโฟลจากตรงไหนถ้าเป็นบอดี้ท็อปิกเซนเทนจากนั้นโฟลเป็นทรานซิชันตามด้วยเมเจอร์แล้วก็ใช้ไมเนอร์ทรานซิชันเมเจอร์ไมเนอร์ทรานซิชันเมเจอร์ไมเนอร์นักเรียนต้องเขียนอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะไปเขียนอะไรก็ตามมันต้องโฟลตามนี้ไม่ใช่นึกอยากจะเขียนอันนี้ขึ้นมาในหัวเอาเขียนเลยอันนี้ขึ้นมาในหัวเขียนเลยไม่ได้นั่นเองไปตอบอย่างเช่น IELTSเขาจะเช็คอะไรนักเรียนเช็คง่ายมากฝรั่งเช็คท็อปิกเซนเทนซ์มีไหมทรานซิชันอยู่โอเคเปล่ามีเมเจอร์เปล่าแล้วมีไมเนอร์ซัพพอร์ตไหมทุกอย่างโฟลว์ไปตามนี้ไหมถ้าโฟลว์ไปตามนี้เช็คง่ายมากเวลาเขียนเอเซ่
1: คือเราต้องคิดในใจเลยว่าเมื่อเป็นอินโทรมันต้องเป็นรูปคางหมูคางหมูประกอบไปด้วย3ส่วนคุณใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพอบอดี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าดึงมาจากตรงนี้แล้วคุณก็ตั้งไว้ว่าแต่ละประเด็นที่คุณจะเขียนในบอดี้คุณมีธง3ธงพอธงที่1คุณก็ใส่ first of all ไว้ธงที่2คุณใส่ in addition ธงที่3คุณใส่ finally คือทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นกรอบแล้วคุณเอาไอเดียใส่ลงไปในกรอบซะเหมือนเรามีโครงบ้านให้เขาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปตามโครงตรงนี้
2: หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักเรียนลองเขียนบอดี้ของย่อหน้าถัดมานั่นก็คือ surfing internet
3: ไออันนี้ไม่เป็นไมเนอร์เราใช่ปะล่ะเพราะมารีแลกของ possible เธอก็ต้องบอกว่ามารีแลกของ possible ด้วยเพลงประเภทไหนมันเหมือนแบบอันนี้ไมเนอร์แล้วแล้วเอาไมเนอร์ย่อยสับพอเข้าไปอีกเป็นอะไรเลยมันได้ดูเคลียร์ใช่ปะวิวคอนเฟิร์มไอริสเขาบอกไอริสทูมิวสิกมิวสิกอะไรถ้าได้เขียนอย่างนี้ก็ listen to music different kind of music such as pop rock อย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนประเด็นมันก็มีไมเนอร์ย่อยลงไปอีกได้
4: จากโครงสร้างข้างบนเนี่ยแต่ละประโยคผมเรียงถูกหรือยัง
5: last but not least I always open the window media to listen to my favorite อันนี้นะ to my favorite song ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราไปบอกว่า many kind of song that I love to listen มันก็คือซ้ำกับ my favorite song เพราะเราก็บอกแล้วนี่มัน favorite song อย่างเงี้ยเวลาเดี๋ยวอนาคตเวลาเราเรียนเขาเรียกว่าอันนี้มันเยอะๆ my favorite song such as จืดๆอย่างนี้ได้เลย
4: มันก็ถือว่าเป็น minor เหมือนก
5: ัน ใช่มันคือเป็น minor มา support minor อีกทีนึงเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าตรงนี้เราใช้คำว่า favorite ไปแล้วซึ่งมันแปลว่าชื่นชอบแล้วแต่ตรงนี้มาบอกว่า that I love อีกมันก็ซ้ำกับ favorite อีกซึ่งมันไม่ต้องมาใส่กล่าวซ้ำก็ search as ขยายสองตรงนี้ไปเลยเข้าใจปะ
4: เมื่อก่อนที่ผมเคยเขียนเอเซ่นะครับก็ยกตัวอย่างเลยก็อย่างเช่นผมชอบทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะยกไป I love to do something พูดไปเลยครับแต่พอมาเรียนกับมาสเตอร์เนี่ยเขาต้องให้เปิดด้วยคำ transition ก่อนก็อย่างเช่น first of all แล้วก็ตามด้วยประโยคที่ผมต้องการจะกล่าวถึงครับแล้วก็ตามด้วยขยายอีกนิดหน่อย
6: ความยากของเอเซ่ที่ผมรู้สึกว่ามันยากจริงๆก็เรื่องของการใช้คำให้มันสอดคล้องเข้าหากันทุกประโยคครูบางท่านที่ผมเรียนผ่านๆมาก็อาจจะสอนเรื่องของหลักการการเขียนว่าโครงสร้างประโยคเป็นอย่างนี้นะเรียบเรียงประโยคอย่างนี้มีหัวเรื่องมีเนื้อหามีอะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ของมัธยมชลรันเนี่ยเวลาเขาสอนเขาจะมีเทคนิคให้เช่นหลัก3ธงเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคการจำที่ง่ายขึ้นการเลือกคำมาใช้เขาจะสอนคำที่แบบเพราะๆเอามาใส่ในเอเซ่ของเราให้มันดูสละสวยมากยิ่งขึ้น
0: ก็คือย่อหน้าสรุป
1: เทคนิคในการทำ conclusion อย่างแรกก็คือจะต้องใส่ signal word ลงไปว่าอันนี้คือย่อหน้าแต่หัวใจของ conclusion อยู่ที่การนำประโยคที่เป็น thesis statement มาเขียนใหม่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า restate thesis เอา

0: สิทธิ์มาเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของตัวเอง
1: นั่นเองจะเห็นว่าตอนเมื่อกี้นี้ที่ตอนมาเซอร์สอนตอนแรกเลยเวลาเราขึ้นเอเซย์อย่างที่มาเซอร์บอกว่าเราต้องขึ้นคลุมแล้วเราก็ต้องจบคลุมเราจะทำยังไงให้มันเขียนมาตั้งเยอะแยะแล้วจะทำยังไงให้มันจบแบบคลุมได้ทั้งหมดเดี๋ยวมันมีเทคนิคการเขียนคราวนี้เวลาสรุปนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่า signal word คนอ่านสมมติอ่านปุ๊บรู้เลยย่อหน้านี้ทำไมแล้วสรุปเพราะมันมีคำว่าอะไรขึ้นต้นคราวนี้ถ้านักเรียนไม่อยากใช้ in conclusion ใช้อะไรได้นักเรียนใช้คำว่า in brief in summary in short นักเรียนใช้ได้4ตัวนี้คือที่เขาจะใช้กันนะครับคราวนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนกลับไปอ่าน thesis statement ให้มาสเตอร์ฟังThere are two hobbies I enjoy ใช่ไหมนะนี่คือ thesis คราวนี้นักเรียนดู Master เขียนว่า There are two hobbies I enjoy during my free time reading and surfing internet คราวนี้พอนักเรียนเอามาเขียนสรุปให้นักเรียนเอาประโยคใน thesis มาเขียน restate คำว่า restate คืออะไรเอามาเขียนใหม่แต่ห้ามลอกให้กลับประโยคเพราะนั้นเวลานักเรียนจะจบไงให้คุมทีสิทธิ์เป็นประโยคนำก็ต้องเอาทีสิทธิ์มาเขียนใหม่แต่เอามาเขียนในรูปแบบที่ใช้คำพูดของนักเรียนเองแต่ป้ามาเซอร์ขึ้นว่า there are two hobbies แต่มาเซอร์กลับตรงนี้ว่าเป็น reading and surfing internet are all my favorite activities that I always enjoy doing ถามว่าประโยคสีฟ้ากับประโยคนั้นความหมายเดียวกันไหมก็คือเอาประโยคนั้นมาเขียนใหม่ให้ใช้อีกคำพูดหนึ่ง
2: การเขียนบทสรุปมีหลักง่ายๆคือนำ thesis statement ของช่อง introduction มาดัดแปลงแล้วตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองหรือปิดท้ายด้วยคำคมหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเขียนเอสเซย์ได้อย่างง่ายโดยใช้โครงสร้างที่อาจารย์สอนแก้ไขเอสเซย์ที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง
3: ในการเขียนบทสรุปเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเขียนผิดยังไงเขาถึงให้คะแนนเราแค่นี้ซึ่งผมเขียนเป็นลักษณะที่ว่าเราสรุปไปเลยหวังว่าเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเราสรุปแล้วแต่ในทางกลับกันเขากลับไม่เข้าใจว่าเราสรุปเราต้องบอกว่าเนี่ยคือบทสรุปของเรา in conclusion หรืออาจจะเป็นคำอื่นๆซึ่งแปลในทางเดียวกัน
4: อาจารย์โชคสรันได้สอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น guided writing นะฮะแล้วก็มีโมเดลมาให้ผู้เรียนได้ดูแต่ถ้าน่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่จะไปสอนการเขียนเอสเซย์เนี่ยโดยเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ด้วยตัวเองเพราะเด็กม.6 เนี่ยม.ปลายเนี่ยเขามีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่เราต้องจัดวิธีการสอนที่มันท้าทายแล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้โดยการสอนแบบ inductive method อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีตัวอย่างของการเขียนเรียงความที่มันถูกต้องไล่เป็นทีพารากราฟก็ได้เรื่องเดียวกันเนี่ยการใช้ย่อหน้าของเรื่องเดียวกันนี้1ใช้เทคนิคอะไรแล้วพอมาเขียนบอดี้ดูซิว่าเขามี transitional word ต่างกันไหม topic sentence เขาใช้ต่างกันหรือเปล่าซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยเราสามารถใช้โครงสร้างและคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อสื่อสิ่งเดียวกันได
0: ้เพราะว่าการเขียนมันเหมือนกับเรามีที่ดินเปล่าๆแล้วเราไม่รู้จะสร้างออกมายังไงแต่ถ้าเรามีโครงให้เขาปุ๊บเขาจะเริ่มโค้ดเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากโครงตรงนี้แล้วไปพัฒนาด้วยตัวเขาเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะ

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้7มหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

การสอนภาษาไทยในศตวรรษเนาะศตวรรษที่21เนี่ยเราเนี่ยเป็นเด็กในศตวรรษที่19เราห่างจากเด็กเท่าไหร่อ่ะ40-50ปีเพราะฉะนั้นมันเกิดในความบริบทของชีวิตวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนการที่เราจะให้เด็กเรียนภาษาไทยเนี่ยแล้วเห็นคุณค่าเนี่ยเราต้องไปคลุกอยู่กับเขาแล้วก็ดึงเขามา

0: ทำบล็อกเนี่ยครูคิดบนพื้นฐานตรงนี้ว่าอำนวยความสะดวกทั้งครูและเด็กก่อนครูก็ใช้เว็บบล็อกเปิดบล็อกเป็นชื่อว่าครูระพีเว็บบล็อกในบล็อกของเราก็จะเปิดหน้ากิจกรรมการเรียนรู้บอกเด็กว่าเนี่ยหน้ากิจกรรมการเรียนรู้เปิดขึ้นมาเฉพาะพวกเธอเลยนะแล้วในหน้านี้มันจะมีห้อง 5/1 5/2 5/3 ถึง 5/10 แต่ละห้องครูสอนไม่เหมือนกันนะครูสอนตามความต้องการตามความถนัดของพวกเธออย่างเช่นกลุ่มวิทย์คณิตถ้าเธอไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยบางทีครูอาจจะให้งานเธอแล้วให้คะแนน2วิชาก็ได้ EP โปรแกรมภาษาครูอาจจะให้เธอทำงานที่เป็นชิ้นงานที่สามารถที่ครูภาษาอังกฤษจะให้คะแนนเธอได้ด้วยครูคอมพิวเตอร์จะให้คะแนนเธอได้ด้วยและครูจะให้คะแนนเธอได้ด้วยงานไม่เหมือนกันเพราะนั้นห้องใครห้องมันเวลาเข้าไปส่งงานเข้าไปดูเนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่าครูสั่งห้องไหนเพราะนั้นเด็กก็จะเข้าไปการทำตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกแล้วเราก็เช็คได้อันดับแรกเลยเด็กจะต้องเข้าไปตอบแบบสอบถามเขาเรียกว่า learning style เราก็เอามาดูว่าเด็กพวกนี้ฟังดีเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการอ่านเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำเราก็จะเอาชื่อเขาทั้งหมดขึ้นแบบเป็นกลุ่มเลยเป็นว่าตรงนี้นะถ้าใครชอบฟังกลุ่มนี้ใครชอบเรียนในการปฏิบัติก็กลุ่มนี้ใครชอบเรียนรู้ในการอ่านอะไรก็กลุ่มนี้นะแล้วก็เด็กก็ต้องรายงานบอกครูว่ามีทักษะความสามารถพิเศษอะไรติดตัวมาอันนี้เป็นการที่เราจะแยกเด็กใช่ไหมคะทีนี้เวลาสั่งงานครูก็จะสั่งเป็นห้องแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งของบล็อกที่เป็นหน้าสื่ออะไปโหลดเรื่องนี้นะคะจากหน้ากิจกรรมการรู้ครูจะขึ้นไหมนะวันนี้ครูเอาใบงานขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าไปหน้ากิจกรรมการเรียนรู้รวมนึกออกไหมแล้วก็เอาไปทำส่วนเนื้อหามันจะต่างกันตามบริบทตามเด็กตามความสามารถของเด็กตามโปรแกรมของเด็กแต่สาระการเรียนรู้รวมก็คือเช่นเราจะฝึกทักษะการอ่านนะอย่างเช่นเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงนะเด็กห้องที่มีกลุ่มเสี่ยงครูอาจจะบอกว่าสำหรับคนที่จะทำแท้งอ่านตรงนี้เราก็จะเอาเรียกขึ้นอ่านคิดวิเคราะห์นึกออกไหมคะหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาอันนี้เด็ก5950เด็กโปรแกรมวิทย์ก็จะโหลดไปอ่านแต่กระบวนการเดียวกันนะล่องลอยอ่านคิดวิเคราะห์แต่เนื้อหาไม่เหมือนกัน
1: ในโลกความจริงลูกศิษย์วัยรุ่นของคุณครูระพีอาจมีปัญหาลึกๆบางอย่างนอกจากเรื่องเรียนที่ไม่อาจปรึกษาใครได้แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตของครูระพีเว็บบล็อกได้เปิดพื้นที่พิเศษไว้ให้ทุกคน
0: เด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องไปขายของตลาดนัดเด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่ไม่บอกเราในห้องนะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตโดนเพื่อนบีทเด็กไม่บอกไม่แสดงตัวแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะบอกเราทางบล็อกหรือเมลมาบอกถ้าอันไหนบอกไม่ได้จริงๆเขาจะเมลเพราะเมลจะรู้2คนแต่ถ้าบล็อกนี่เขาก็จะโวยวายได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กก็จะเด็กมีที่พึ่งอ่ะ
1: การสื่อสารระหว่างครูกับศิษย์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตทำให้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆและป้องกันเรื่องร้ายก่อนจะสายเกินแก้ได้ในหลายๆเหตุการณ
0: ์ยุคนี้ Facebook เนี่ยเด็กคุยกันเยอะมากเราพบว่า

0: มันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่เราก็ต้องดูอีกว่าเวลา Facebook จังหวะไหนที่เราจะต้องเข้าไปเตือนหรือสะกิดบางทีนัดตบกันบน Facebook เงี้ยมีนะคะเด็กระหว่างโรงเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนอาจจะบอกไปพูดทำไมมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะต้องมีพอเรารู้ปั๊บเราก็กระซิบฝ่ายปกครองแต่ต้องเนียนนะอย่าให้เด็กรู้ว่าถูกสอดแนมเพราะเดี๋ยวต่อไปเขาทำอะไรเขาจะไม่บอกเราคือเราทันแล้วเรารู้แล้ววันนี้เด็กจะยกพวกปิดเทอมเนี่ยปิดคอร์สเนี่ยมันจะไปเที่ยวเสม็ดกันละอย่างเงี้ยเตือนทางอ้อมถ้าตัวแสบๆมีไปอะไรเงี้ยคุยมีวิธีการกักดักอะไรทั้งหมดเลยเงี้ยแต่ต้องเนียนและต้องเคารพอย่าละเมิดสิทธิวัยรุ่นถ้าคุณละเมิดถ้าเขารู้สึกว่าคุณละเมิดเมื่อไหร่คุณจะไม่ได้อะไรจากเขาเลย
1: ของอาจารย์นี่ก็จะเป็น Facebook เป็นสัดส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันที่สำคัญก็คือFacebook ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นการสื่อสารที่เร็วขึ้นนะคะแบบสมมุติว่าอย่างงานส่งวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีปัญหาแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอ่ะอาจารย์คะงานมีปัญหานิดหน่อยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะตอบมาเลยก็จะเร็วขึ้นทำให้มีความรวดเร็วในการเรียนการส่งงานการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นค่ะ
0: เสน่ห์ของการสอนเนี่ยมันจะต้องรู้ทันรู้เท่าแล้วรู้ล่วงหน้าดักความคิดเด็กได้จากถ้อยคำบน Facebook อย่าไปมองว่ามันนอนดึกเขานอนดึกเพราะอะไรเขาเหงาถูกไหมเด็กที่แชทเพราะอะไรเขาเหงาพ่อแม่ต้องดูว่าอะไรทำให้ลูกติดคอมมากกว่าครอบครัวเวลาพ่อแม่มาหาครูที่โรงเรียนแล้วบอกว่าเนี่ยแชทแต่กับเพื่อนเล่นแต่เฟซบุ๊กครูก็จะย้อนให้เห็นว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เด็กไม่คุยกับคุณแล้วคุณคุยกับลูกคุณคุยยังไงเนี่ยภาษาทั้งนั้นเลยก็ต้องสอนพ่อสอนแม่อีกกลับไปเล่นเฟซบุ๊ก

0: ในบล็อกของครูมันจะมีห้องที่ปรึกษาด้วยเวลาครูจะติดต่อพ่อแม่ของเด็กที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเวลาครูจะทำหนังสือถึงผู้ปกครองครูก็จะขึ้นไว้บนบล็อกอย่างเช่นจะนัดเด็กมาทำแคสทำอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็จะเข้าไปอ่านและเชื่อถือได้ถ้าไม่เชื่อก็จะโพสต์ถามผู้ปกครองก็จะบอกว่าติดต่อวิธีนี้ดีเขาไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเขารู้เขาเข้าไปดูลูกเขาก็ได้เพราะในนั้นมันจะมีรูปลูกเขาทำงานมันจะมีรูปงานของเขาอย่างไฟล์เสียงเนี่ยถ้าสมมติผู้ปกครองต้องการรู้ว่าลูกของตนเองเนี่ยเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเป็นยังไงหรือมีคุณภาพยังไงเนี่ยเราก็อาจจะแนบไฟล์เสียงที่ประเด็นที่พ่อแม่บอกลูกอ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยไฟล์เสียงเนี่ยก็มาจากเครื่องบันทึกเสียงที่เวลาเด็กสอบอ่านออกเสียงหรือเด็กจะฝึกอ่านออกเสียงเนี่ยก็ต้องบันทึกในเรคคอร์เดอร์ในเครื่องบันทึกเสียงถูกไหมคะแล้วก็เราก็แนบไฟล์ส่งไปในเมลแม่ของเด็กเพราะนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่เชื่อมได้กับผู้ปกครองที่พร้อมจะใช้ ICT นะ
1: นอกจากสื่อสารผ่านเว็บบล็อก Facebook และทางอีเมลแล้วคุณครูระพียังบูรณาการเทคโนโลยีรอบๆตัวมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
0: อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์รอบตัวที่มันเดี๋ยวนี้มันถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเสียงได้ถ่ายภาพได้บันทึกวิดีโอได้ถูกไหมคะหรือกล้องวิดีโอราคาก็ไม่แพง10,000 กว่าบาทหรือ3-4 พันที่คุณภาพหรือของโรงเรียนก็มีถูกไหมกระบวนการของครูเนี่ยครูใช้เครื่องบันทึกเสียงใช้กล้องวิดีโอใช่ไหมคะเท่านั้นเองแต่ใช้มันยังไงใช้มันในเรื่องของการที่จะให้เด็กเห็นร่องรอยการเรียนรู้ของเขาให้เด็กเห็นข้อบกพร่องของเขาให้เขารู้ว่าเสียงเขาบกพร่องยังไงเขาจะได้แก้ถูกจุด
2: จะอัดเสียงจากเครื่องอัดเสียงอันเดียวกันไงคะเวลาเราเอามานั่งฟังก็จะพิจารณาของเพื่อนไปด้วยว่าเหมือนของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอัดเสียงก็คือความชัดเจนกับการออกเสียงที่ชัดเจนของเราเองค่ะเพื่อพัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้น
0: กล้องวิดีโอให้เขารู้ว่าเวลาเขายืนพูดเนี่ยเขาลูดซิปขึ้นลงกี่ครั้งเราบอกว่าเนี่ยเธอต้องมั่นใจเขาไม่เห็นหรอกแต่พอเขาเห็นตัวเองปั๊บอ๋อเราเป็นอย่างนี้เดินยืนไม่ดีหรือเราพูดไปโยกไปหรือมากไปเนี่ยเขาจะเห็นแล้วไม่ต้องบอกเพราะวัยรุ่นจะอายแรงผลักในการที่จะพัฒนาตัวเองก็มีเพราะเห็นเราก็จะว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ดูเป็นรายศพเลยเราจะใช้คำแบบนี้นะเป็นรายบุคคลเลย

แล้วให้เพื่อนห้องอื่นดูด้วยให้มันรู้ไปเลยถ้าเธอไม่ปรับนะเขาก็จะปรับจะแก้แต่จริงๆแล้วเวลาเราโชว์เราจะโชว์แต่บุมบวกแต่อันนั้นเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมอ่ะคุณต้องฝึกนะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะกล้องดิจิตอลเนี่ยครูใช้ตลอดเลยคือ

การขู่น่ะขู่แต่เวลาจะนำเสนอเนี่ยจะขึ้นไปเราจะไม่ประจานเด็กเพราะว่ามันได้ความสะใจแต่เราจะเสียเด็กไปคนหนึ่งเลยเสียความเชื่อถือศรัทธา

0: ICT เนี่ยนะมันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้ถูกตามความจำเป็นถูกไหมคะอย่างของครูเนี่ยมันประหยัดเวลาครูไม่ต้องมานั่งทำเอกสารแล้วเอกสารอีกมันประหยัดค่าใช้จ่ายเด็กเนี่ยแต่ละคนใช่ไหมคะปริ้นคนละแผ่นมาโรงเรียนไม่ต้องก๊อปปี้แจกมันทุ่นกำลัง
1: เป็นครูภาษาไทยแต่ก่อนก็จะคิดว่าเขียนคัดลายมือแล้วก็ส่งอาจารย์เลยแต่ทีนี้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ละพีประกาศงานทางเว็บบล็อกให้ส่งทางเว็บบล็อกก็เลยโอ้อาจารย์ไฮเทคแล้วก็มี Facebook มีเว็บบล็อกส่งรูปทางเมลส่งงานทางเมลคือส่วนเป็นส่วนน้อยค่ะที่จะส่งกับอาจารย์โดยตรงส่วนมากจะให้ส่งทางเมลแล้วก็เวลามีใบงานก็จะให้เข้าไปในเว็บบล็อกพิมพ์ใบงานออกมาหรือว่าไปถ่ายเอกสารจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจารย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอินเทนแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยช่วงนี้ต้องอยู่กับอะไรนะครับอย่างเช่นช่วงเย็นอาจารย์ก็จะนั่งเปิด Facebook แล้วครับก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็อาจจะส่งงาน
0: ข้อสำคัญคือมันได้ความรู้สึกที่ดีระหว่างเด็กกับครูเด็กก็ยอมรับว่าครูรพีนะICT นะเด็กที่เข้าเน็ตโดยที่ไร้สาระเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมาเข้าบล็อกครูรพีแหละสัก10นาทีเนี่ยคุณก็ชิงความไร้สาระของเด็กเข้ามาอยู่ในบล็อกนี้ได้แล้วข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เนี่ยหรือ ICT เนี่ยข้อสำคัญคือครูเปิดเครื่องแต่ครูไม่เปิดใจครูทั่วไปเท่าที่พี่สัมผัสนะจะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้ทันนะคะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้สองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะคะสามรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ไม่รับสามประเด็นนี้แหละมันเป็นตัวสกัดทำให้ครูเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะนั้นครูเนี่ยจะต้องศึกษาและจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ถามเด็กเราเนี่ยถามเด็กตลอดแหละวันนี้มีอะไรใหม่ๆไหมอันนี้ถ้าเกิดเราอาจารย์ทำแบบนี้บางทีเครื่องมันน็อกเครื่องมีปัญหาอานักเรียนใครทำได้ตรงนี้ครูโง่แล้วครูทำไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วช่วยหน่อยเด็กก็จะมาช่วยเราเพราะช่องว่างมันหมดประเด็นสำคัญคือคุณต้องยอมรับในความไม่รู้ก่อนถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่รู้คุณจะรู้ขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารช่องว่างทางความคิดมุมมองมันคนละศตวรรษมันคนละยุคถูกไหมคะยุคนี้เป็นยุคอะไรยุคข่าวสารข้อมูลใช่ไหมคะเพราะนั้นครูต้องทันไม่จำเป็นต้องรู้เท่าเด็กแต่ต้องรู้ทันเด็ก

0: ฉันครูระพีปิยจันทร์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะพี่มองวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะคืออะไรก็ตามที่เป็นทักษะมันต้องฝึกเพราะฉะนั้นการสอนแบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันก็ต้องบังคับตัวเองก่อนว่าต้องรู้นะว่าต่อไปนี้จะสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะและเธอก็จะได้ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แล้วนำเสนอทักษะความรู้ความสามารถ
1: ในภาคการศึกษานี้นักเรียนชั้นม.5จำเป็นต้องเรียนรวมกันคาบละ2ห้องทำให้ห้องเรียนของคุณครูระพีมีนักเรียนมากกว่า100คนแต่นั่น

0: ก็ไม่ใช่ปัญหาของกระบวนการสอนแบบนี้เพราะรูปแบบกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทักษะต่างๆที่ใช้ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการแรกให้ความสำคัญกับการอ่าน
1: สมมติว่าเด็กมีทักษะการพูดใช่ไหมคะพอเด็กพูดคล่องรอเรือชัดแต่เด็กไม่มีข้อมูลแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์จะแสดงผลได้ต้องมีข้อมูลคนจะแสดงผลได้การตัวแสดงผลของคนคือการพูดและการเขียนก็ต้องมีข้อมูลการสอนแบบนี้ก็เลยบอกว่าต้องสอนแบบเอาการอ่านเป็นพื้นฐานพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปทุกครั้งที่เด็กเข้าเรียนเด็กจะต้องอ่านอย่างน้อย10นาทีแล้วเรียนเขียนไปที่มุมเลยว่าหมายเลข1เท่ากับความรู้หมายเลข2เท่ากับความคิดหมายเลข3เท่ากับความสงสัยเวลาเรียนอ่านใน10นาทีนี้เมื่อเธอเจอประเด็นที่เป็นความรู้เธอขีดเส้นใต้ไว้นี่คือความรู้เท่ากับเธอได้บอกตัวเองแล้วตรงนี้คือความรู้เมื่อเธอเจอข้อคิดจิตของเธอเนี่ยสมาธิของเธอมุ่งกับการอ่านเธอจะบอกกับตัวเองแล้วว่าตรงนี้เป็นข้อคิดนะและพอเธอเจอข้อความที่เธอสงสัยเธอขีดเส้นใต้และเธอวงเล็บด้วยเลข3ไว้ข้างบนเหนือข้อความนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่รู้อะไร
2: ของอาจารย์ละพีเนี่ยค่ะเขาจะให้อ่านเป็นตัวเลยให้อ่านให้เข้าใจเลยค่ะเพราะว่ายังไงมันต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้แล้วหาร่องรอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าใน1คือได้สมาธิใช่ไหมคะ2คือความชัดเจนที่เราอ่านแล้วก็ข้อไหนใจไงก็จะเป็นคำถามได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นอีก
1: หมดเวลาพอด
2: ี
1: นะคะจะอยู่ในเวลาเมื่อกี้เราจับเวลาใช่ไหมคะลุงโง่อยู่ข้อไหนลุงโง่อยู่ข้อไหนคะลุงโง่อยู่ข้อ3ลุงโง่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือเราต้องกำจัดความไม่รู้ออกไปถูกไหมคะไหนข้อ3ใครมียกมือเราเอ็กซเรย์เราจะต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่เป็นไร
3: ตรงที่เธอยังไม่รู้อะไรนี่แหละเธอก็จะต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมด้วยการจับคู่กับเพื่อนคุยกันเพราะว่าเพื่อนที่เขาไม่ได้ตั้งเครื่องหมายคำถามตรงเธอนั้นเขาแสดงว่าเขารู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ปั๊บถามความรู้จากเขาและอะไรที่เพื่อนไม่รู้เธอก็บอกกันแล้วเราจะให้เธอเข้ากลุ่ม
4: ที่เป็นเทพยังพัฒนาว่าให้รับรักแต่ว่าพัฒนาไม่รับรัก
5: ตาไม่เป็นรักตลอดชีวิต
4: อยู่ในปาก
6: ให้อยู่ในปาก
4: อ๋อแล้วตอนแรกคิดว่ามันกลายเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ต่อไง
6: ไม่ใช่
1: ทีนี้เราอ่านเรื่องวัฒนภาถาเท่าที่เราเรียนกันมาเราเรียนเรื่องลิลิตะเลงไห้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเราเรียนมา2เรื่องในเวลา5นาทีนี้ให้บอกให้ได้ว่าระหว่างลิลิตตะเลงไห้กับมัทธนภาถาอันไหนเรื่องไหนมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่ากัน
7: อันไหนมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด
8: เราว่าเป็น
9: มัทธนภาถา
8: เพราะว่ามันเขาบอกถึงแง่มุมของความรักต่าง
10: ๆก็ใหญ่เรื่องนี้มันก็อ่านได้แต่มันเหมือนเป็นความรู้ที่เราด้านประวัติศาสตร์เฉยให้เราเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างมัทธนภาถาเนี่ยคือมันสามารถให้ข้อคิดได้มากเพราะว่าข้อเรื่องเนี้ยคือทุกตัวละครมีส่วนดีหมดแต่ก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็สอนให้เด็กแบบในวัยรุ่นนะสังคมรู้ได้ว่าคือเดี๋ยวนี้จะมีข่าวใช่ไหมว่าถ้ารักใครก็แบบพยายามทำร้ายหรือแย่งเขามาอะไรเงี้ยมันแบบสอนเด็กได้ถ้าเกิดอ่านเรื่องนี้อะไรนะ
1: พอเด็กอ่านหนังสือเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะทดสอบเราจะทดสอบอย่างไรในการทดสอบครั้งนี้ก็ต้องฝึกเด็กด้วยแล้วทำอย่างไรล่ะเด็ก100คนเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กออกมาแสดงพฤติกรรมแสดงความรู้ของตัวเองเนี่ยการพูดจะช่วยได้ก็ให้เด็กเนี่ยเล่าเรื่องรอบวงหรือโต้ตอบรอบวงไมค์คนละตัวทำไมต้องใช้ไมค์คนละตัวเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องส่งไปส่งมาพอคนนี้พูดเสร็จส่งไปให้คนอีกคนนึงที่ถือมาอยู่คือเตรียมพูดละให้เด็กเตรียมตัวเตรียมใจว่าคราวต่อไปต้องพูดแน่ในขณะที่คนนี้เตรียมตัวฝั่งนู้นพูดละพอฝั่งนู้นพูดเสร็จฝั่งนี้พูดส่งไมค์ทุกคนก็มีจังหวะในการเตรียมตัวจังหวะในการตั้งสติทีนี้ปฏิภาณจะเกิดก็คืออย่าซ้ำนะถ้าซ้ำต้องยกตัวอย่างเขาก็จะดึงศักยภาพที่เขาอ่านเนี่ยออกมาเพราะนั้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเนี่ยมันจะเห็นว่าเด็กคนไหนที่เราต้องซ่อมเด็กกลุ่มไหนที่เราต้องเสริมเด็กกลุ่มไหนเป็นกลุ่มกลาง
11: มัทธนภาถาดีกว่าค่ะเพราะว่าแต่งคำประพันธ์ที่หลากหลายชนิดมีทั้งกาบร้อยแก้วและก็ฉันค่ะ
12: คิดว่าลิลิตะเลงไห้ดีกว่าค่ะเพราะว่าในเรื่องนะคะได้สอดแทรกภูมิปัญญาไทยและก็วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนค่ะ
13: คิดว่ามัทธนภาถาดีกว่าครับเพราะเราสามารถเอามาบูรณาการประยุกต์ใช้ใน

0: ชีวิตประจำวันได้รู้เกี่ยวกับความรักทั้งแง่ดีแล้วแง่ร้ายครับผม
1: ในความคิดของผมเรื่องพ่ายดีก็คือประเทศไทยเนี่ยเบียดกรุงศรีอยุธยามา2ครั้งนะครับทุกครั้งที่เบียดกรุงก็คือไม่ใช่อะไรนะครับคือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับที่คนไทยครับขาดความสามัคคีครับแบ่งแยกแล้วเพื่อนๆลองคิดนะครับถ้าเกิดมองไปย้อนไปประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมานะครับนะครับประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับเราอยากเป็นเมืองขึ้นเหรอครับทุกคนคงไม่อยากให้เห็นเป็นเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะเราอยากขึ้นเองครับผมครับอยากให้คนไทยรักกันครับสามัคคีกันรักกัน
2: เมื่อกี้เราคุยกันนะคะนักเรียนคุยกันนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนกันนะคะนักเรียนบอกครูว่าลิลิตะเลงไพ่ดีอย่างไรพัฒนาพาธาดีอย่างไรบางอย่างที่ค้างคาในใจได้คำตอบมาแล้วถูกไหมคะจากคำตอบจากเพื่อนนี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะนั้นวรรณกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความรักลิลิตะเลงไพ่สะท้อนให้เห็นถึงความรักอะไรคะรักชาติพัฒนาพาธาก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
3: รักค่ะ
2: ความรักวัฒนพาธาเป็นความรักของใครคะ
3: เป็นความรักของคู่หญิงสาวค่ะของ
2: อ๋อบอกแต่เป็นความรักของผู้หญิงสาวแล้วมองตาคุณเป็นประกายเลยคุณไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะรักของใครคะ
3: เป็นรักของคู่ชายหนุ่มกับหญิงสาวค่ะ
2: ชายหนุ่มกับหญิงสาวเป็นความรักของปุถุชนถูกไหมคะแต่ลิลิตะเลงไพ่เป็นความรักชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้สอนเราทั้งหมดใช่ไหมลูกสอนทั้งคุณค่าของความรักและก็โทษของความรัก
4: กิจกรรมภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะของคุณครูระพีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้นยังต่อเนื่องไปสู่การฝึกฝนนอกห้องเรียนอีกด้วยเช่นการอ่านออกเสียงด้วยตนเองและบันทึกเสียงที่เรียกว่าร่องรอยการฟัง
5: เข้าใจมีเข้าใจหรือก็ตอบค่ะจีพัน
6: เข้าใจล่ะเจ้าค่ะอีวะองค์สุเทศนั้น
2: ขั้นตอนการอ่านเนี่ยเมื่อเด็กอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กอ่านออกหรือไม่ออกเนี่ยก็คือบันทึกเสียงทีนี้เด็กก็จะฟังตัวเองเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อฉันอ่านผิดบ่อยครั้งที่เราพูดผิดแล้วเราบอกไม่ได้พูดเพราะมันไม่มีตัวจับไง
7: ข้าขอแถลงวจนะตามสุรเทวโปรดปรานความรักมะเหี่ยวระทศพอมีอาจจะขอเพียง
2: แล้วถามว่าถ้าเราบันทึกเสียงเด็กเนี่ยก่อนที่เด็กจะบันทึกเสียงเนี่ยกี่ครั้งเขาต้องซ้อมถูกไหมความตระหนักการเห็นความสำคัญว่ามาตรฐานการออกเสียงต้องชัดเกิดแล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ซ้อมเพราะนั้นเขาก็จะฝึกกันเด็กบางคนรอเรือไม่สามารถทำได้ภายใน7วันเพราะฉะนั้นเด็กที่รอเรือไม่ชัดเราจะไม่ตัดคะแนนเด็กไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่เล็กไงแต่พี่จะดูว่าถ้ารอเรือเธอไม่ชัดและเธอได้พยายามให้ครูเห็นแล้วว่าเธอพยายามจะออกรอเรือไม่จำเป็นต้องชัดเธอก็ได้แต้มเพราะเราเห็นเส้นพัฒนาไง
4: ในการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะนั้นกระบวนการสำคัญคือการให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงทักษะมานำเสนอในท้ายภาคการศึกษา
8: หากว่าพระองค์มีพระประสงค์อยู่เพียงจะให้นงคลานฉลองรองพระบาทใสข้าอาจผูกใจไว้ด้วยมนตรา
9: ข้าขอก้มเกศวันทาที่จอมเทวาให้เลือกเป็นเช่นนี
10: ้พอเริ่มงานรัฐและนางเป็นทุกข์ยิ่งนักจนเหลือที่จะอดทนอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นพิวาอรไทยกล่าววอนเราไซเราจึงจะงดโทษท่าน
2: ละครของครูเนี่ยจะเป็นละครที่เกิดจากพวกเธอก็คือเอาเสียงอ่านของพวกเธอทุกคนถูกไหมคะแล้วก็ตีบทตามที่เธอได้รับแล้วเราก็คัดเลือกเพื่อนแล้วฝ่ายฉากก็จะต้องมีฝ่ายฉากฝ่ายอะไรฝ่ายแสงฝ่ายเสียงใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียนไม่เป็นเขาเรียนไม่เก่งเขาไม่มีทักษะด้านอื่นเลยแต่เขามีทักษะในการวาดให้คะแนนยังไงก็ดูจินตนาการฉากสวรรค์ฉากป่าฉากกุหลาบฉากอะไรปั๊บแสดงว่าเด็กตีความจากการอ่านได้ไม่งั้นเด็กจะวาดไม่ได้ถูกไหมคะนี่ไอ้คนที่พูดไม่ได้ไปแสดงท่าประกอบถ้าแสดงท่าประกอบออกมาได้ก็แสดงว่าเด็กเข้าใจในเนื้อหาก็ให้คะแนนเป็นอันนี้เป็นการนำเสนอผลงานตามทักษะความรู้ความสามารถแล้วรวมกัน
11: ครูเจ้าวิไลลาสุพระแฝงประจินประจังมิควรจะร้างรักเพราะถ้าถูกพิธีพิธัน
2: การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะมันประเมินทุกครั้งไงอ่านเพื่อนก็ต้องฟังเมินให้คะแนนพูดเพื่อนก็ต้องฟังเขียนเพื่อนก็ต้องประเมินนะเพราะนั้นลายมือเธอจะยังไงไม่รู้มีหัวตัวครบต้องอ่านออกถ้าอ่านไม่ออกถือว่าเขียนผิดในการสอบที่เราจะวัดการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเนี่ยมันเป็นอันตรายเหมือนกันเวลากูตั้งคำถาม

0: ปั๊บเนี่ยครูก็จะบอกเด็กเสมอเลยว่าในหนังสือน่ะไม่อยากรู้เพราะครูอ่านออกอ่านเป็นแล้วสอนมาเยอะแล้วรู้หมดแล้วอยากได้ที่อยู่ในเนี้ยอยากได้ที่อยู่ในความคิดเธอเนี่ยเธอไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนครูหรอกถูกไหมคะคนนี้ตอบถูกเหตุผลถูกได้2คะแนนคนอื่นตอบผิดแต่มีเหตุผลในการตอบเขาก็จะได้คะแนนเหตุผลแต่เขาจะไม่ได้คะแนนอีกคะแนนคือคะแนนมันจะมี2ฝากเห็นไหมคะคะแนนที่ถูกต้องเพราะครูเน้นว่าสะท้อนอะไรเพราะนั้นในใบงานแต่ละใบเนี่ยเราก็จะต้องเห็นว่าเห็นความคิดของเด็กครูจะต้องดูให้ออกว่าเด็กตอบแบบนี้เพราะเขาคิดอะไรไม่ใช่ตอบไม่ตรงกับเราแล้วตัดตกเลยมันไม่ใช่ไง
1: คือแต่ก่อนนี่มาผมเป็นคนที่เลวไหลมากผมไม่ค่อยจะเชื่อฟังอาจารย์นะครับเพราะผมคิดว่าผมพร้อมนะครับคือแบบไม่ต้องการอะไรแล้วครับทั้งการพูดแล้วก็พูดได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วพูดภาษาไทยได้ทำอะไรได้อะไรได้ผมเลยไม่ต้องการอะไรแต่พอผมได้เจอแกนะครับทำให้ผมคิดเลยว่าที่ผมมีเนี่ยมันยังไม่ครบมันยังไม่พร้อมนะครับทั้งฟอสเสือทั้งรอเรือทั้งควบกั้มผมพูดไม่ได้ครับคือพอต้องพบกับแกปุ๊บผมพูดได้ผมก็แบบรู้สึกดีใจมากขอบคุณแกมากๆครับผม
2: ก่อนที่จะมาเจอกับอาจารย์รพีนะครับก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดกับใครแต่พอได้มารู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านได้สอนภาษาไทยด้วยแล้วก็ได้ฝึกบุคลิกภาพจากคนที่เคยเงียบนะครับก็กล้ามากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นอาจารย์ก็ให้เน้นกระบวนการในการคิดก่อนคิดแยกแยะออกมาแล้วก็ค่อยมารวบรวมกันเป็นคำพูดจนทำให้การพูดของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: ครั้งแรกเวลาเด็กเข้าเรียนในสัปดาห์แรกครูจะเทสก่อนเทสครั้งแรกของครูคือตั้งกล้องวิดีโอแล้วพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดในการบันทึกกล้องวิดีโอครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเส้นที่จะต้องพัฒนาเด็กถ้าใครที่พูดครั้งแรกแล้วตกพูดไม่ออกพูดไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสัก10สัปดาห์หรือ1เทอมแล้วเธอพูดได้ดีเธอมีสิทธิ์ได้4เพราะเธอพัฒนา 100% คนอื่นจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ตัวเองอ่ะพบแล้วมั่นใจแล้วว่าวิธีการนี้แหละมันใช่สำหรับตัวเองนะกระบวนการพัฒนาทักษะของครูเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างเดียวนะยังทำให้เด็กมีความกล้ายังทำให้เด็กรู้ที่จะคิดแล้วนำเสนอความคิดนั้นด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เขาอ่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยอยากจะให้การเรียนการสอนแบบนี้มันได้รับการต่อยอดตอนนี้สอนเด็กปีละ400คนไม่ปฏิเสธเลยแล้วมีความสุขมากเพราะไม่เหนื่อยทุกวันนี้มีความสุขกับการสอนแล้วให้ไปทำอะไรก็คงไม่ไป

0: สวัสดีครับได้เวลาเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าพูดถึงวรรณคดีครับไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านจะมีปัญหาว่าสอนให้เด็กสนุกและเข้าใจนั้นยากมากครับเพราะว่าเนื้อหาก็เก่าภาษาก็ยากรูปแบบการประพันธ์ก็ทำให้งงหนักเข้าไปอีกครับเรียนทีไรผ่านจะหลับทุกทีวันนี้ครับเราเลยลองจะท้าทายดูว่าจะสอนวรรณคดีอย่างไรให้สนุกและทันสมัยครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับคนหนึ่งเชี่ยวชาญวรรณคดีอังกฤษอีกคนวรรณคดีไทยครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับอาจารย์คณะครุศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับอาจารย์อนุรัตน์แผนสกุลครับสวัสดีอาจารย์2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรนี่วรรณคดีอังกฤษนะฮะอาจารย์อนุรัตน์วรรณคดีไทย
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรครับวรรณคดีของอังกฤษนี่ทำความเข้าใจนี่ยากใช่ไหมครับ
1: ผมว่ามันยากอย่างหนึ่งก็เพราะว่า

0: มันเรามีเหมือนกับมีกำแพง2ชั้น
1: ครับ
0: ฮะคืออย่างชั้นแรกก็คือเรื่องภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: นะที่เราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งแตกฉานก่อน
1: แล้วมีคำยากๆอยู่
0: แล้วมีคำยากๆนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นคำบางคำที่ปัจจุบันเราไม่ใช้แล้ว
1: ครับของภาษาไทยเหมือนกันไหมอาจารย์อนุรัต
2: ผมคิดว่าวรรณคดีไทยไม่ใช่เรื่องยากนะคร
1: ับ
2: แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเยาวชนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องล้าหลังบ้างล่ะ
1: อ๋อล้าหลังเลย
2: เพราะเขาจะแบบบางทีไม่ใส่ใจหรือว่าเขาอยากจะอ่านการ์ตูนสมัยใหม
1: ่
2: หรือเรื่องราวสมัยใหม่มากกว่า
1: เ
2: พราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องทำยังไงให้เขาชอบ
1: แต่อาจารย์มีวิธีใช่ไหม
2: ก็มีบ้าง
1: เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของอาจารย์ที่สอนเด็กให้ได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงวรรณคดีของต่างประเทศคุณมักจะนึกถึงเชกสเปียร์เพราะว่าถือว่าเป็นโอ้โหกวีเป็นนักประพันธ์ที่เก่งมากแล้วผลงานที่มาทำเป็นละครก็น่าจะมากที่สุดในโลกนะ
0: ครับ
1: ชัยประวิตรบอกไว้อย่างนั้นและในโอกาสดีครับที่วันที่2ถึง19มิถุนายนภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ทำละครเวทีเรื่องแม็กเบธครับซึ่งเป็นผลงานของเชกสเปียร์ให้ได้ชมกันบางท่านที่รู้จักเรื่องนี้อาจจะอยากมาชมแต่บางท่านบอกว่ามันคงจะดูยากเข้าใจยากไม่อยากจะมาดูลองดูนะครับว่าจากเรื่องนี้จากผลงานเชกสเปียร์นั้นเราจะทำความเข้าใจวรรณคดีได้อย่างไรรวมถึงสอนให้สนุกนั้นทำได้หรือไม่มีตัวอย่างครับคณะละครที่อังกฤษเขาเข้าไปแสดงให้เด็กดูครับโดยใช้หลากหลายวิธีการให้เด็กนั้นสนุกสนานกับการเข้าใจวรรณคดีเขาจะทำได้อย่างไรลองไปชมกันครับ
3: ดาวอ Romeo ดาวอ My man ดาวอ Thyself
4: I am ass I am a woman's man I'm besides myself
5: Thou art Romeo Thou art my man Thou art my thyself
6: I am an ass I'm a woman's man I'm besides myself
7: บทละครของเชกสเปียร์แสดงอยู่บนเวทีและเด็กๆยืนท่องกันในห้องเรียนนักเรียนชั้นป.5และป.6จากโรงเรียนเซนต์มาร์กในไบรลี่ฮิลล์ใกล้เมืองเบอร์มิงแฮมกำลังเรียนงานของเชกสเปียร์ในโครงการของคณะ Royal Shakespeare Company นอกจากการแสดงโดยนักแสดงอาชีพแล้วโครงการนี้ยังเป็นการฝึกอบรมครูเรื่องการสอนโดยใช้ละครเวที
8: They're scheming to run away. They might say part of it.Quite close to each other and whispering.
9: This time I think
8: they're trying to
7: get bigger. วิชาเชกสเปียร์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรพื้นฐานชั้นประถมแต่ครูที่เซนต์มาร์กมั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิธีการสอนที่ทำให้เชกสเปียร์สนุกและเข้าถึงง่ายที่สำคัญโรงเรียนตั้งใจใช้วิธีนี้ช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน
10: มันช่วยนักเรียนที่ไม่ค่อยชอบด้านวิชาการได้มากเลยล่ะค่ะเด็กบางคนเขียนไม่คล่องแต่กลับทำได้ดีมากในเวิร์กช็อปการแสดงเขาไม่จำเป็นต้องเขียนได้ถ้าแสดงได้และเข้าใจมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยล่ะในการที่จะให้เด็กๆ เข้าถึงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเชกสเปียร์แค่ต้องทำ3อย่างค่ะเริ่มเรียนเชกสเปียร์ตั้งแต่ยังเล็กพาไปดูละครของเชกสเปียร์แล้วก็เรียนเชกสเปียร์ในเชิงปฏิบัติด้วย
7: กลุ่มนักดนตรีเดินทางมาถึงไบรลี่ฮิลล์และกำลังเตรียมตัวแสดงละครให้เด็กๆได้ชมเรื่อง The Comedy of Errors โดยวิลเลียมเชกสเปียร์การแสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลงการแสดงนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักๆและสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิธีสอนเชกสเปียร์ยังมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครูสอนเชกสเปียร์ได้อย่างน่าสนใจแม้เมื่อคณะละครกลับไปแล้วเอเจียนพ่อค้าจากซิลาคิวส์กำลังประสบปัญหาเขาถูกยุคแห่งเอฟิซัสสั่งประหารชีวิตคณะละครได้ประยุกต์ละครเรื่องนี้เพื่อใช้แสดงที่โรงเรียนประถมโดยเฉพาะเป้าหมายคือย่อละครลงเพื่อให้เข้าใจง่ายและมีพลังสำหรับผู้ชมรุ่นเยาว
11: ์ผมคิดว่าเราทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเชกสเปียร์อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็คงว่าอยากทำอะไรก็เชิญเลยเพราะที่สำคัญนี่เขาเป็นนักเขียนบทละครสิ่งที่สำคัญคือการเล่าเรื่องนะครับละครเรื่องนี้เอื้อให้เราทำอะไรบ้าๆได้ครับเพราะว่าเองกับความสับสนจึงเปิดโอกาสให้แสดงท่าทางตลกได้ด้วยมันดีมากเลย

0: was that?
1: Gavin! Come on, Mr. Walker, either end.
2: But แต่การแสดงก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสของภาษาที่ลุ่มลึกและร้าวอารมณ์เลย
3: Do it by stealth. Let not my sister read it in your eye. Be secret false. What need she be acquainted? What simple thief brags of his own attaint?
1: Satan of void, I charge thee, tempt me not. Master, is this Mistress Satan?
4: It is the devil.
5: Your man and you are marvelous merry, sir. Will you go with me? We'll mend our dinner here.
2: But even with แม้จะร้องเพลงและเต้นรำแต่เด็กๆคิดว่ามันเข้าใจง่ายหรือไม
6: ่ฉันแปลกใจมากที่เด็กเข้าใจมากขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เรากังวลว่าจะต้องทำสารพัดอย่างเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจแต่ที่จริงแล้วเขาเข้าใจได้เร็วมากเลยแหละค่ะ
7: เป็นการแสดงที่ดีมากค่ะแถมยังตลกอีกด้วยนะ
8: ตอนแรกก็เข้าใจยากค่ะแต่พอเราคุ้นเคยแล้วมันก็พูดง่าย
7: มันง่ายขึ้นมากเลยค่ะเมื่อได้ลองพูดเอง
6: เวลาที่เราได้พูดเองเราก็เข้าใจมากขึ้นครับ
2: กิจกรรมพรมคำศัพท์เขียนโดยเด็กๆเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องเป็นวิธีหนึ่งที่คุณครูพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจบรรยายโวหารมากยิ่งขึ้น
9: These words are for us to think about how it would make us feel if we had just arrived in Ephesus
10: People like sweaty and smelling bombs, breezy, rotting, smelling things.
2: โรงเรียนวางแผนจะขยายวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับเด็กทุกวัยทั่วโรงเรียน
11: เราได้เริ่มสอนกับเด็กโตแล้วนะครับตอนนี้แต่ครูทั้งโรงเรียนพูดกันว่าเราเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาลและประถมต้นได้เลยดูแค่ตัวละครเนื้อเรื่องและประเด็นที่เช็คสเปียร์ต้องการนำเสนอ
2: ทันทีที่จบการแสดงเหล่านักแสดงก็ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆเพื่อให้เรื่องราวมีชีวิตขึ้นมา
12: 3 2 1 freeze
13: If any Syracusan born come to the Bay of Ephesus, he dies.
12: As strange unto your town as to your talk. But soft, my door is locked.
14: Very good.
15: Come, I pray you, sir, give me the chain.
12: Why? This is strange. I think you're all stark mad.
14: Very good, very good.
16: The physicality of the characters is really important.
17: Do we know that they're not really twins?
18: Yes.
17: But do we believe that they are twins?
19: Yeah.
17: And that's theatre, you see.
2: ดนตรีและการสร้างบรรยากาศเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของเวิร์กช็อปนี
17: ้ One of the themes of the workshop.
0: Why call you me love call my sister, sir?
12: Thy sister, sister.
0: That's my sister.
12: No.
5: โอ้โหการจะทำให้เด็กสนุกและเข้าใจวรรณคดีต้องใช้หลากหลายวิธีหลอกล่อฮะต้องมีดนตรีมีเพลงมีเล่นเป็นละครอะไรแบบนั้นจำเป็นไหมครับต้องเป็นยังไง
16: คือผมว่าจริงๆแล้วเรียนวรรณคดีสนุกกว่าเรียนภาษาอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าคือภาษานี่มีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างมากแต่ว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดความเป็นอยู
5: ่
16: ของคนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในประเทศหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นมันมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสิ่งที่มีความเป็นไปได้มีช่องว่างที่สามารถที่จะตีความได้
5: แล้วจะร่วมสมัยกันได้ไหม
16: แล้วก็สามารถที่จะย้ายสมัยหรือเชื่อมโยงกับสมัยปัจจุบันได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนนะฮะมากยิ่งกว่าเรื่องภาษาคือภาษานี่ผมมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่วรรณคดีนี่คือเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตนะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดของคน
5: คร
16: ับ
5: ภาษาไทยจะเป็นอุปสรรคในการเรียนวรรณคดีไหมครับอาจารย์อนุรัตน์สมมติบางคนอาจจะบอกว่าอู้ไม่เก่งภาษาอย่างคำบางคำยากๆความหมายบางทีเราก็ไม่รู้ไม่หมดแต่จะเข้ามาเรียนวรรณคดีหรือมาเข้าใจวรรณคดีมันเป็นไปได้ไหม
6: พอเราเรียนวรรณคดีหรือว่าเราเอากิจกรรมต่างๆเข้ามาทำอย่างเช่นที่เราเห็นการทำละครเนี่ยการที่เด็กได้พูดการที่เด็กได้ต้องจำบทละครทำให้เด็กซาบซึ้งทำให้เด็กสนุกแล้วก็เด็กก็จะจำและจะเรียนรู้ภาษาเพราะการที่เขาจะอ่านคำหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเล่นละครได้เขาต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นมายังไง
5: ต้องไปหาคำแปลด้วยซ้ำ
6: ต้องหาคำ
5: เพื่อ
6: เขาต้องศึกษา
5: แปลว่าถ้าเขาอยากที่จะเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เข้ามาเรียนร
6: ู
5: ้แล้วเขาจะไปหาภาษาอีกที
6: เขาก็แสวงหาต
5: ่อแล้วเป็นจำเป็นไหมฮะที่เราต้องไปเรียนวรรณคดีต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ประวิศสอนอยู่อาจารย์คิดว่ายังไง
6: คิดว่าเด็กก็ควรจะได้เชื่อมโยงบ้างนะครับเพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าวรรณคดีก็คือความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชนชาติ
5: ครับผม
6: ถ้าเราเรียนรู้ก็คือแม้แต่กรีกแบบนี้ใช่ไหมถึงแม้อาณาจักรจะไม่มีแล้วแต่เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเ าเป็นมาอย่างไร
5: ครับ
6: วรรณคดียังมีอยู่ได้เรียนรู้ในขณะไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไร
5: อาจารย์ประวิทย์คิดว่าไงฮะการที่เราจะต้องมาเรียนรู้เชกสเปียร์ซึ่งเขาเป็นใครเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของใครก็เราไม่รู้จักเลยราชวงศ์อะไรต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีวรรณกรรม
16: คือเราควรที่จะรู้ไม่ใช่เฉพาะของไทย
5: ค
16: ือของไทยเนี่ยผมว่าเราต้องรู้ให้ดีซะก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรู้ของคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมโลกเราไม่ควรจะคิดว่าเราจะต้องเรียนเชกสเปียร
5: ์
16: เพราะว่าเชกสเปียร์เขาบอกว่าเชกสเปียร์คือคนที่แต่งบทละครแล้วมีคนเอามันนำไปเล่นมากที่สุดในโลกเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนเชกสเปียร์เพราะว่าเชกสเปียร์เขียนเก่งแต่เราน่าจะเรียนเชกสเปียร์เพื่อที่จะลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วลองคิดดูว่าบทละครของเชกสเปียร์เนี่ยมีความหมายอะไรกับเรา
5: ครับ
16: เหมือนกับที่เวลาที่เราอ่านวรรณคดีไทยของเราเองนะฮะเราคงจะต้องดูว่าปีที่เขาเขียนขึ้นมา200ปี300ปี400ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีความหมายอะไรกับเราอยู
5: ่ครับ
16: อันนี้มันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เราเรียนวรรณคดีแบบที่เราตีความของเราแล้วมันมีความหมายกับเราแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตของเราได้ครับ
5: ครับผมกว้างๆคงเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่เพื่อนครูคงรออยู่ว่าแล้วจะสอนยังไงให้เด็กนั้นสนุกรวมถึงให้วรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเก่ายุคเก่านั้นน่ะมีความทันสมัยและร่วมสมัยวันนี้มีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์อนุรัติได้สอนเอาไว้ตอนนั้นสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะ
6: มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาครับ
5: ครับผมลองไปดูตัวอย่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับ
4: ชั่วโมงเรียนแต่ละคาบเป็นเหมือนปัญหาท้าทายสำหรับครูทุกคนว่าจะจัดการเรียนการสอนให้ผ่านไปได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์อนุรัติแพนสกุลจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทั้งเกมละครหนังสั้นและการเปิดโอกาสให้ห้องเรียนเป็นเวทีแสดงออกของเหล่าลูกศิษย์วัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาภาษาไทยลงไปกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คาบเรียนนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
18: ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้เรามีเกมสนุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีกติกานะครับว่านักเรียนจะต้องทายว่าตัวละครที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้เป็นใครโดยที่ให้คำใบ้ไปก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเราเนี่ยมันสูงจนอันตรายแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเรานั้นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างนี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้น
็นี่คือวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Safety Kiston ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำไม่ว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
4: เข
3: ้
4: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: We already did this.
1: Right at 50, 55.
0: And we already did that. We just talked about this. So let's conclude this experiment by talking about green chemistry a little bit. And to do that, I need to compare this experiment to what we could have done to measure oxygen content of air. There are many, many different methods for determining oxygen concentrations. At this slide, I show a few examples, and without a lot of detail, but you can read these different types of procedures. The important thing about each of these procedures is that many of them involve hazardous reagents that lead to issues of chemical exposure and also to what to do with the waste chemicals when the determination is finished. Many of them also require special equipment that is very expensive to purchase, and it's also expensive to operate, including the cost of electricity. So all of these things relate to safety, to environmental impact, and to green chemistry.
2: ก็สไลด์นี้อาจารย์เข็มก็โชว์ให้ดูว่าการทดลองที่เราทำไปที่ผ่านไปนี้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่อยู่ในอากาศได้นะคะแต่ก็จะเห็นว่าการทดลองต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมดที่ลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหลายๆตัวนะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่สารเคมีอันตรายก็จะต้องเป็นใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเฉพาะซึ่งมีราคาแพงนะคะแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นการทดลองชัดเจนนะคะก็คิดว่าการทดลองที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ดีและสามารถทำได้เองแล้วก็นักเรียนก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแพงๆในการวัดค่ะโอเคเคน
0: โอเค I'll say one more thing about this slide and that is if I had a classroom full of students and I was teaching them this experiment, the homework I would assign would be for them to go to the literature or to the internet and find a procedure for determining oxygen concentration in air. And I think every one of them would find a different procedure, and it would be very informative and interesting for the class to discuss the different procedures they find and how they would fit in within the thinking of and concepts of green chemistry. To give an example, just before we came here, I did that search of the internet and I found another approach that isn't listed on this slide, but that involved using thallium metal and having it react with oxygen to consume the oxygen. And that one is amazing to me because thallium is such a toxic element that is hard to imagine somebody suggesting using it for such a simple determination that could be done in so many other ways.
2: ค่ะอาจารย์เคนก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราสามารถถือการเอาเรื่องของการทดลองอันนี้มาดิสคัสมาอธิบายกันได้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าสมมุติเรามอบเราให้กันบ้านให้นักเรียนได้ไปค้นหาว่ามีวิธีการอะไรอื่นอีกไหมที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อจะหาว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าให้นักเรียนต่างคนต่างหามาเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการที่แตกต่างกันมาเราก็จะได้มาคุยกันในห้องเรียนนะคะแล้วก็มา อธิบายว่าวิธีการนั้นเขาดูจากอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เข็มบอกเขาเองเขาก็ลองไปค้นดูเหมือนกันก่อนที่จะมาเริ่มการบรรยายในวันนี้นะคะก็พบว่ามีการทดลองหนึ่งใช้แทเลียมใช้พวกโลหะแทเลียมซึ่งเราคงหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้โลหะนี้ก็เป็นพิษมากนะคะอาจารย์เข็มเขาคอมเมนต์เองเขาคอมเมนต์ว่าทำไมคนที่คิดการทดลองขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะคิดได้ยังไงเอาโลหะอะไรที่มีอันตรายแล้วก็มาทำการทดลองแบบนี้นะคะฉะนั้นในคอนเซปต์ในหลักการของ Green Chemistry เนี่ยคือเราต้องดูว่าจะต้องปลอดภัยสำหรับคนที่ทำการทดลองด้วยแล้วก็ไม่กลายเป็นของเสียที่ทิ้งนะคะสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการทดลองที่นำเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายดีแล้วก็น่าสนใจน่าจะทำอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรไหมคะโอเคค่ะ Can please continue
0: โอเค this last slide where I specifically talk about green chemistry, this would also be something that I would like to see introduced as a discussion with students. Instead of me telling the students these things, I would like them to think about the experiment and how it relates to the principles of green chemistry. But for the purpose of the workshop, I've listed things here. We've already talked about the other methods we could determine oxygen content and how they can require much more hazardous materials. Using those materials generates waste, and so this experiment reduces that. We have the waste, well, Jack still has it in the syringes here, but when we get back to the laboratory, we'll simply neutralize that and put it down the drain. There's nothing there that is considered hazardous or harmful for the environment once we neutralize. Okay. And in terms of the green principles, again, here would be a good discussion. And I just thought briefly about these, and we won't discuss them today, but I encourage you to think about these the principles. Certainly number one about preventing waste is illustrated. Number two, atom economy. I think that's a discussion. I put it up in part because the other procedures would involve more reagents that are undergoing oxidation. Here we simply have iron 2 going to iron 3. We're using less hazardous substances. We're avoiding making more complicated molecules that are required to do the analysis, so principle 8 may be relevant. Some of these more than others. Okay. And then principle 10, designing for degradation. Well, our reactions can simply go into the environment as it is. Number 11, we talked about the real-time monitoring by watching the color change that Ajahn Sipawan so nicely pointed out. And finally, number 12, we're using materials in a way that minimizes hazards. We're using sodium hydroxide, but 2 normal sodium hydroxide is not the most dangerous thing we could work with. I'd be willing to put my finger in that beaker if you allowed me to wash my hands afterward. I won't. But we could work with much more dangerous things. We're not. Okay?
2: ดึงประเด็นเรื่องของ Green Chemistry เข้ามานะคะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็น เวลาที่เหมาะสมถ้าจะเราจะคุยกับนักเรียนนะคะว่าการทดลองอันนี้มันกรีนยังไงมันดียังไงมันปลอดภัยยังไงนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า เราสามารถ เปรียบเทียบนะคะกับวิธีการอื่นๆนะคะว่าวิธีการอื่นนี่เขาใช้สารเคมีต่างๆแล้วก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแยะแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้นะคะก็จะเป็นว่าเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อันตรายแต่ว่าความเข้มข้นมันไม่สูงนะคะ เราสามารถเมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็บอกว่าเราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้แต่ว่าจุ่มเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะคะแต่มันจะไม่กัดกร่อนเราทันทีทันใดเพราะว่าความเข้มข้นมันไม่ได้สูงมากมายอย่างนั้นนะคะทีนี้จะเห็นว่า เราจะสอนให้กับนักเรียนอยากให้เขาคิดนะคะคือไม่ใช่เราไปบอกหมดเราน่าจะเป็นคนคุณครูน่าจะนำแล้วก็ให้นักเรียนคิดนะคะว่าการทดลองเนี้ยที่เราบอกว่ามันดียังไงนะคะซึ่งถ้าจะไปพิจารณาหลักการของ Green Chemistry เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับหลายๆข้อของ Green Chemistry อาจารย์ดวงกมลจะเสริมไหมคะลองอธิบายว่าแต่ละข้อยังไงดีไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะ
3: ค่ะแต่ละข้อของ Green Chemistry ที่ได้จากการทดลองนี้นะคะข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิดของเสียอันตรายนั่นก็คือว่าของเสียปริมาณก็คืออย่างหนึ่งเราจะปริมาณน้อยกว่าการทดลองอื่นๆแน่ๆแล้วถ้าใช้สารชนิดอื่นอันนี้จะไปตกอยู่ในข้ออื่นละเดี๋ยวใช้ข้อ2แล้วกันข้อ2คืออะตอมอีโคโนมีค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอะตอมนั่นก็คือสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าก็คือไม่มีสารชนิดอื่นที่ออกมานอกเหนือหรือเป็นมีสารตัวช่วยอื่นๆสารตัวช่วยอื่นๆพวกเมื่อกี้ที่เป็นโลหะแกลเลียมหรืออะไรอย่างเงี้ยละเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะปริมาณอะตอมเนี่ยน่าจะไม่มีการอะไรที่นอกเหนือจากเฟอร์เหล็กแล้วก็ออกซิเจนนะคะอันที่3สารที่ใช้ไม่เป็นอันตรายค่ะอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณเรียนไปแล้วนะคะ
2: การทดลอง
3: ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่นอันนี้จะอันตรายน้อยกว่านะคะ หลีกเลี่ยงการเตรียมสารอนุพันธ์ในข้อ8นั่นก็คือว่าบางการทดลองเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมอนุพันธ์นั่นก็คือการเตรียมสารขั้นกลางก่อนที่จะเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์จริงนะคะค่ะมีหลายขั้นตอนแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเดียวนะคะในการทดลองนี้ข้อที่10เป็นการออกแบบให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายนั่นก็คือหลังจากทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยสารเคมีที่ใช้เนี่ยนะ

0: ก็อาจจะเติมกรดไปนิดนึงเทสด้วยกระดาษลิสมาสว่ามันเป็นกลางแล้วอาจารย์ก็สามารถทิ้งไปในตามแหล่งทิ้งปกติได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสารอื่นที่เป็นอันตรายมากไปกว่านั้นนะคะส่วนเหล็กก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาข้อ11ตามที่ได้กล่าวถึงหลายรอบแล้วก็คือเป็นการเรียลไทม์มอนิเตอริงเป็นการมองเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นจริงค่ะติดตามได้จากการทดลองจริงนะคะนั่นก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยตามที่อาจารย์สุพรรณพยายามลิงก์ว่าตามอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นจริงตามนี้ในขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปเนี่ยอาจารย์ก็สามารถพบว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีแดงอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอาจชักจะไม่เป็นไปตามนั้นละแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดสารที่ใช้ถูกต้องหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเราก็จะทราบตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะหยุดปฏิกิริยาที่เกิดความผิดพลาดได้ทันท่วงทีไม่ให้ปฏิกิริยาดำเนินไปรุนแรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมีไอเดียคร่าวๆก่อนว่าปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนยังไงนะคะสารเคมีอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างค่ะข้อ12ก็คือใช้สารตั้งต้นที่มีความอันตรายน้อยที่สุดก็คือพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ฟอสฟอรัสซัลเฟตตรงนี้จะมีความเป็นอันตรายน้อยนะคะ
1: โอเค can please continue
2: okay with that let's move on to the next experiment Jack enjoyeddoing this experiment. I think you will too, so let me introduce it without too many words. This experiment, we will take the shells from a chicken's egg and recognize that we can determine the amount of calcium carbonate that's present by having that calcium carbonate react with an acid producing carbon dioxide. By measuring the volume of the carbon dioxide that we produce, then we'll determine how much calcium carbonate was present in the starting sample.And the chemical concepts, again, to give suggestions for how this experiment could be used in a high school chemistry class, you have a listing of the different types of chemical topics that seem to be relevant to this experiment, which you can read on the slide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการทดลองที่2นะคะการที่ทดลองที่2เนี่ยเราก็จะใช้เปลือกไข่นะคะก็คือจะมาหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่นะคะซึ่งการทดลองอันนี้นี่ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะคะก็โดยให้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเปลือกไข่เนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็จะได้แก๊สออกไซด์แล้วเราก็จะมาวัดปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเราก็มาคำนวณหาได้นะคะว่ามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็คือปริมาณที่มาจากไข่นั่นเองนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็เป็นการทดลองที่สามารถเอาไปใช้อธิบายหลักการทางเคมีได้หลายๆเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าปฏิกิริยาการสลายตัวอย่างนี้นะคะหรือว่าจะดูความอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพวกออกไซด์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาใช้ในการเติมของคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเห็นที่อาจารย์เคนเขาลิสต์ออกมาเนี่ยหลายเรื่องนั่นจะเห็นว่าคุณครูสามารถนำการทดลองนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วก็สามารถให้นิสิตให้นักเรียนคิดนะคะคิดแล้วก็อธิบายกันได้ค่ะโอเคเคน continue please
2: so a little background information that might be interesting to you or your studentsEggshells are composed mostly of calcium carbonate, and it's one particular form of calcium carbonate known as calcite. It's a commonly occurring mineral that you can find in nature. The shell formation is pretty much simple inorganic chemistry where the chicken takes carbon dioxide from the atmosphere, converts it to carbonate throughdissolving in water and then conversion to carbonic acid, which is a strong acid. It deprotonates to make bicarbonate, HCO3-, which is in some equilibrium with carbonate. And then in a particular gland in the chicken, in the female chicken, that carbonate is induced to react with calcium ion to form calcium carbonate that's insoluble and forms the eggshell.
0: ค่ะตรงนี้เริ่มตั้งแต่ด้านต้นของสไลด์อะนะคะบอกว่า เปลือกไข่เนี่ยนะคะถ้าตามธรรมชาติอาจจะเรียกว่าเป็นแคลไซต์นะคะก็คืออยู่ในฟอร์มของแคลไซต์

0: ซียมคาร์บอเนตค่ะแต่ตัวไก่เนี่ยนะคะที่ทำไมมีแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ขึ้นมาได้ก็คือไก่เนี่ยก็นำคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยาการกับน้ำภายในตัวของไก่เองก็จะทำปฏิกิริยาการได้ฟอร์มเป็นคาร์บอเนตตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นแม่ไก่เนี่ยเขาก็จะไปฟอร์มกับแคลเซียมไอออนพอฟอร์มกับแคลเซียมไอออนกับคาร์บอเนตก็จะได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการสุดท้ายนะคะตามระบบของเกี่ยวกับทางของแม่ไก่นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็เป็นเรียกว่าระบบภายในร่างกายนะคะก็คือใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์จากอาจจะจากอะไรนะจากอากาศหรือจากสิ่งอื่นๆที่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดการย่อยสลายอะไรอย่างนี้ภายในตัวนะคะก็การฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะไก่ที่เป็นเพศเมียนะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะระบบภายในร่างกายนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งนี่คือเปลือกไข่รวมทั้งเยื่อบางๆของไข่ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันด้วยนะคะโอเคค่ะ can please continue
2: okay so what we'll do this in this experiment is very simple we will reverse the process the chicken used to make an eggshell we'll treat the eggshell with acid that will cause protonationto form carbonic acid, which will decompose to generate carbon dioxide gas. And then again, by measuring the volume of carbon dioxide we produce, we will be able to calculate how much calcium carbonate was present. So very simple chemistry, but interesting to see it reversing the process that nature uses to make the eggshell.
0: ค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะเราจะทำสวนทางกันกับแม่ไก่ก็คือว่าตอนนี้เราได้เปลือกไข่มาแล้วนะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตตามสมการเมื่อตะกี้นี้เราต้องดีโปรโตเนตคือดึงโปรตอนออกแล้วใส่แคลเซียมไปเพื่อที่จะฟอร์มเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้เราใส่กรดเข้าไปในแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแคไอออนนะคะไอออนบวกเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตให้เป็นตัวที่เป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทีนี้กรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแคลเซียมไอออนออกมาแล้วก็น้ำที่เป็นลิควิดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากแคลเซียมคาร์บอเนตอันนั้นเราก็จะทราบปริมาณแก๊สในไซริงของเรานะคะปริมาณแก๊สค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าปริมาณแคลเซียมไฮดรอกปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปลือกไข่ที่เราได้มาจากแม่ไก่นะคะ
1: ค่ะทบทวนอีกทีเมื่อกี้นี้จากสไลด์เมื่อก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ดูว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะที่การทดลองอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองทำย้อนกลับนะคะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นแล้วคือเปลือกไข่เนี่ยนะคะหรือเราจะดูว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยการให้ละลายในกรดนะคะเราก็จะวัดปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้การคำนวณย้อนกลับไปก็จะรู้ว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะ Can please continue
2: All right so let me introduce the experiment with pictures first Oops here's the materials that I hope you have all gathered alreadyWe saw these in the last presentation, so I hope you will have these. And then to do the experiment again, let me show pictures first, and then we'll turn to Jack for the demonstration, and then we'll have you try it in the laboratory. We'll start getting the eggshell into a position where it will react with the acid and allow us to capture all the CO2.Is an interesting thing to do, and what we developed was a way where we will place the eggshell. I'm going to take one of these carefully. Inside a plastic cap. Maybe we don't need to zoom yet. You'll see. We'll put it in a plastic cap. You can see it here on. See if I can get my pointer up here. Oops.And this schematic shows a plastic syringe that's full of water. It's full of water because we put our finger over the end so the water

0: Didn't come out. There we go. We have the cap floating on the water, and then we'll carefully let the water drain. By taking our finger away, the cap will float down to the bottom. And let's actually go back to the slides, and I have pictures of that. Okay, so there's a finger holding the water in place. We take our finger away. The water will flow out, and the cap will sink to the bottom. Now we're going to put the plunger back into the syringe, carefully push the air out. Don't let the rubber part of the syringe touch the eggshell. It's okay if there's a little bit of air left in there. We will then transfer the syringe.
1: Okay, let me. Okay, can you just stop? Can you stop here?
0: Sure.
1: Okay. ค่ะถ้าแหละสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือวัสดุที่ทำการทดลองนี้สไลด์เปลี่ยนจากทางนู้นมาใช่ไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมาดูตรงการทดลองเลยละกันการทดลองขั้นแรกเนี่ยนะคะสไลด์อันแรกเนี่ยก็ดึงแกนที่มันเป็นพิสตอนออกมานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นแกนมันอย่างเดียวนะคะแล้วข้างล่างอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแคปนั่นก็คือจุกอะไรก็ได้ที่อาจารย์สามารถหามาแล้วเสาะใส่เข้าไปในตัวไซริงได้นะคะขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัวแคปตรงนั้นเนี่ยลอยอยู่บนน้ำในขั้นตอนแรกถ้าอาจารย์ดูตามสไลด์ที่มีในมืออาจารย์นะคะก็จะเห็นว่าตัวแคปเนี่ยจุกเนี่ยจะลอยอยู่ข้างบนนิ้วอุดอยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไม่ไหลออกไปทีนี้พอแคปลอยอยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ก็ปล่อยนิ้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกมาวัตถุประสงค์ที่ทำตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้ตัวแคปเนี่ยค่ะมาปิดอยู่ตรงด้านบนของที่ตรงน้ำไหลตรงนั้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ตัวพิสตอนคือตัวดันแกนไซริงไปด้านบนนะคะ
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่จะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปวางไว้ในไซริงโดยที่ไม่หกไม่อะไรนะไม่สามารถควบคุมได้อย่างนี้แล้วกันแล้ววิธีการของเขาก็คือใช้น้ำนะคะที่ตอนแรกคือดูดน้ำเข้าไปก่อนใช่ไหมดูดน้ำเข้าไปก่อนพอน้ำขึ้นมาจนเกือบเต็มเนี่ยเราก็วางลอยวางไอตัวฝาขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้ฝาขวดพลาสติกอะไรก็ได้ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเปลือกไข่ที่บดละเอียดได้อยู่แล้วเราก็วางลงไปมันก็จะลอยใช่ไหมคะเราก็เพียงแต่ปล่อยมือออกน้ำก็ไหลเป็นวิธีการนำพาเอาไอฝาขวดอันนั้นเนี่ยลงไปวางไว้ของข้างล่างนะคะหลักการจุดประสงค์คือเพียงแค่นี้เองเพียงเพื่อจะเอาฝาขวดที่มีเปลือกไข่บดละเอียดแล้วไปวางไว้ในไซลินอย่างไรให้มันนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็สเต็ปต่อไปค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์ก็นำพอหลังจากที่ตัวจุกตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอาจารย์ก็นำตัวแกนของไซลินเนี่ยนะคะอัดอากาศจากด้านบนลงไปค่ะเบาๆอัดไปจนไม่ต้องไปชิดตรงเปลือกไข่มากนะคะพอเนี่ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนต่อไปที่เขาจะเริ่มดูดสารที่เป็นกรดขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังจากเขาก่อนนิดนึง
2: โอเค continue please again
0: okay so then we'll take that syringe we'll draw about 10 milliliters of 3 molar HCl into it volume's not criticalBut about 10 milliliters is good. And generally there will be a couple milliliters of air present as well. Then, important part, you may not see what's happening here. You put a tight cap on the syringe where the needle would be. We'll show you that in person. And then, you measure the volume, and it could be the total volume that's present. It doesn't just have to be the volume of the gas. Measure the total volume that's occupied by liquid plus gas in the syringe. Now mix it up. You'll shake it. It's important you don't have too much eggshell because this generates a surprising amount of carbon dioxide. But when you shake, the reaction is very quick. The calcium carbonate dissolves.Carbon dioxide is generated, and then when you're finished, you'll measure the final volume, again, the total volume in the syringe. And by difference, you will know how much carbon dioxide was created. Okay, so I'll let you translate that, and then we'll have Jack demonstrate for you.
1: โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมนำอากาศลงไปด้านล่างแล้วนะคะก็ปลายไซริงเนี่ยนะคะก็จะดูดสารละลาย3โมลาร์ไฮโดรคลอริกนะคะดูดขึ้นไปประมาณ10มิลลิลิตรแต่ปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องดูไว้นิดนึงว่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเขย่าก็คือเช็คสั่นไปสั่นมานี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องมีอะไรอุดตรงปลายไซริงไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ไม่มีแก๊สหลุดออกมาจากด้านปลายเพราะว่าถ้าหลุดออกมาจากด้านปลายเนี่ยการคำนวณของเราก็ผิดพลาดไปปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตรงกับการทดลองจริงนะคะจากผลการทดลองอันนี้มีข้อควรระวังนิดนึงคือปริมาณเปลือกไข่เนี่ยค่ะอาจารย์ต้องไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสูงแรงดันเยอะเกินจึงทำให้ไอตัวแกนพุ่งออกมาได้พอตัวแกนพุ่งออกมาได้การผลการทดลองมันก็ใช้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลองของเขาเนี่ยปริมาตรไซริงเขาเนี่ยจะ60มิลลิลิตรแต่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีปริมาตร60มิลลิลิตรมีแต่50มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นปริมาณเปลือกไข่ที่เขากำหนดมาให้ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองผลการทดลองตรงนี้ก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะ
2: ย้ำตรงนี้ที่อาจารย์เตือนนะคะก็คือว่าตอนที่เราเอากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยดูดเข้าไปนะคะก็เอาประมาณ10มิลลิลิตรนะคะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะคะแต่เราต้องอ่านวอลุ่มได้ทีนี้ปริมาตรที่อ่านทั้งหมดนี่นะคะเราสามารถอ่านทั้งปริมาตรของสารละลายด้วยแล้วก็ของแก๊สของอากาศที่อยู่ในนั้นด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วก็หักลบออกจากเริ่มต้นแต่เราต้องรู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยคือประมาณการเอาเพราะว่าเขาคำนวณมาให้แล้วว่าปริมาณไข่ประมาณเท่าไหร่อันแล้วก็กรดนี่ควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ดวงวนเตือนอีกทีนึงว่าอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าถ้าอาจารย์หาซื้อซิลิน์นะคะปริมาตรไม่ได้เท่านี้ได้ปริมาตรเล็กกว่านี้น้อยกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ลดปริมาณไข่ลงแต่ต้องรู้น้ำหนักที่แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะทำสาธิตที่ดูก่อนเดี๋ยวเราดูของเขาก่อนนะคะเราค่อยทำของเราโอเค Ken now you can demonstrate we will watch you first we don't do our experiment yet
0: okay good and now the first thing we're going to do we're working with 3 molar HCl you don't want that in your eyes or on your clothing so safety glasses again pleaseAnd now Jack is going to demonstrate. We have already weighed out eggshell. So we have 0.2 grams of eggshell in a plastic cap here. And now how do we get the eggshell to the bottom? We'll fill the syringe with water.And this is our real test for if Jack is nervous or not, to see if he can float the cap on this without...
3: Oh, let that water go.
0: We brought extras just in case.
2: นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะการเอาไข่ไปเข้าไปโดยที่ไม่หกนะคะ
0: Good job.
2: งั้นเราคงต้องค่อยๆประคองนะคะอย่าปล่อยพรวดมาทันที
0: Mm-hmm. And this is just water, so this is, you can pour this down the drain, of course, when you're finished.
2: Yeah, it's very brilliant idea how to put it in very nicely.
0: This was Jorge's invention. I think it was a great idea. All right, you did it. Okay, now we'll put the plunger in.
3: Let me help you.
2: ค่ะตอนนี้สังเกตนะคะเอาตัวลูกสูบเนี่ยใส่เข้าไปนะคะก็ระวังนิดนึงอย่าให้แรงดันแล้วเดี๋ยวเปลือกไข่กระเด็นออกมาหมด

0: Not too far, second. Yeah. All right. So the plunger is in. Now here's our three bowler HCL.
1: We imported that into healthcare, first for the anesthesia, and now it's spread into just about every one of the domains of healthcare.
0: He's going to pull in about 10 milliliters.
2: The dummy is part of a complex series of technologies.
0: Again, now the cap will float up as he's pulling it.
3: อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคงต้องเบาๆนะคะก็ค่อยดูดมันขึ้นมา
0: Don't shake.
4: Still nervous.
0: Let's get you dripping a little bit here. I think you might have shaken it a little bit. You did better get the cap on there. Now the cap, it depends what kind of syringe you have. For our purpose, we found we just used a needle with a rubber stopper on the end of it, and that worked fine. You may just have a simple plastic cap for the syringe that would work also.
3: We hardly find things to cap it on, so well, we're going to tie it anyway.
0: Sure, sure. And then he's just going to shake it. And you may find it's helpful to help the plunger out a little bit if it doesn't move by itself, but it's a fast reaction.
3: ก็บอกว่าขณะเขย่าเนี่ยเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดเร็วมากนะคะเราจะเห็นไอ้ตัวลูกสูบเนี่ยมันกระเด้งมันเลื่อนออกมามันเลื่อนออกมาอันนี้แสดงว่าเขาใช้ตัวซิลิมที่มันมียางเกาะแน่นนะคะเนี่ยเขย่าแล้วมันไม่พุ่งออกมาเลยของเรายังไม่ทราบเหมือนกันที่เราหามาเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะ
0: This is another good one where we get a real-time analysis because while the reaction is occurring, we see the CO2 bubbling out of solution. So if there's still bubbles forming, the reaction is not done yet.
3: อาจารย์เคนบอกว่าให้สังเกตดูนะคะว่าขณะทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะเห็นเกิดเป็นฟองนะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรดนะคะจะเป็นฟองถ้ายังเห็นฟองเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่าปฏิกิริยายังไม่จบยังไม่เสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดจนหมดเกลี้ยงเลยถึงจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้องนะคะ
0: and so he'll keep working this a little bit and maybe make sure that the plunger is loose enough that it hasn't built up too much pressure but when it's finished then you can clearly see the volume has changed and we didn't actually write down the volume when we started
4: about 20
0: it was at 20 when we started and now it looks like it's at 52 or 51 something like that so we generated about 31 milliliters of carbon dioxide and then I think we'll break now and do the experiment And then when we come back, we'll talk about how to calculate how much carbon dioxide was formed and how much calcium carbonate was present.
3: Okay, นะคะเดี๋ยวเราทำการทดลองเนี่ยเราเขย่าจนกระทั่งไม่เกิดฟองแก๊สแล้วก็แสดงว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหมดนะทำไปยังหมดแล้วเราก็จะอ่านไปที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งของเขาเนี่ยเขาอ่านได้ว่าจากเดิมทีเนี่ย20นะคะกลายเป็น50ประมาณ50เขาหักลบกันแล้วเขาได้บอกประมาณ31มิลลิลิตรซึ่งตรงนั้นก็คือปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่เดี๋ยวเราดูของเราก็ไม่รู้กันว่าอุปกรณ์ที่เราหามาเนี่ยจะพอใช้ได้ขนาดไหนอาจารย์ดูกระบวนพยายามหาสุดๆแล้วนะคะ so I turn to อาจารย์ดูกระบวนDemonstrate, and perhaps I can ask other teachers to also start with them. ค่ะเชิญคุณครูด้วยมาทางนี้เลยค่ะคุณครูมาดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้อีก2ชุดนะคะเราเตรียมมาให้3ชุดเชิญเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์ตามทันนะคะอาจารย์สุรพงษ์ที่หัวหินคะ
5: ครับอาจารย์ครับกำลังพยายามประยุกต์อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับพอดีไม่เข้าใจตรงฝาไอ้ตัวเนี้ยนะครับหาได้แต่พวกที่ปิดจุกเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าฝาตัวนี้คืออะไรกำลังหาอยู่ครับ
3: ฝาได้จันทุกขวดน้ำได้เลยค่ะฝาขวดน้ำได้เลยค่ะ
5: พอดีมันเข้าไม่ได้ครับ
3: ฝาขวดจุกน้ำได้ค่ะ
6: จุกฟ้าเนี่ย
3: อันนี้ใช้ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะใช้ได้เลยค่ะแล้วจันก็บดไข่อาจารย์อย่าใส่เยอะอาจคิดว่าใส่แค่ 0.1
5: มันเข้าไม่ได้ครับจัน
3: ใหญ่เกินใหญ่เกินเอาขวดเล็กกว่านั้นมีไหมคะ
5: ครับครับกำลังหาครับจัน
6: คือที่กรุงเทพเนี่ยนะคะใช้ฝาของกาวแท่งอะค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์มีกาวแท่งรบกวนนำฝากาวแท่งมามันจะใส่ได้พอดีค่ะ
5: ยูฮูใช่ไหมครับกาวพวกยูฮูใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์กาวยูฮูอะค่ะ
3: ไอ้หรือขวดอื่นที่เล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะ
5: ได้แล้วครับอาจารย์ครับได้แล้วครับ
3: นั้นก็ได้
5: ผมได้มาแล้วครับโอเคใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวกำลังจะลอง

0: This up, come on.
1: Now, just to be certain, this isn't one where you want to be excited and use too much eggshell. Because if you noticed with Jack's experiment, using 0.2 grams, that syringe got pretty full. So if you use too much more eggshell, you will end up popping the plunger out of the syringe, and we don't want that to happen.
2: Right, and we also have another problem. We could not find 60 milliliter syringe. We just have only 50 milliliter syringe. So perhaps we will try with 0.1 gram or 0.1 gram.
1: Yes, yes, that would be excellent.
2: Okay, we're going to measure here. You see that we have a very small portable electronic balance, you see?
1: I do, that's great. I need to
2: get that's a two decimals. อันนี้เราใช้ตะชั่งนะคะตะชั่งกระเป๋าหิ้วนะคะอันทดสอบได้2ตำแหน่งนะคะสนใจติดต่อสุภวันได้เลยนะคะ
3: สนใจมากเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอยากให้ดูของหัวหินนะครับแต่ช่างผมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ
2: So we're talking about the balance and then Ajahn Suriphong said okay please look at his I don't know maybe the fancy one
4: so that consumers can actually feel so like a touchscreen
1: I like that balance. I've been looking at buying a balance like that. I was asking suppliers how inexpensive they could be. And I haven't pursued it, but I found a Chinese manufacturer that will sell them to you at just at a few hundred baht each. But you have to buy about 100 or 1,000 of them.
2: Okay, let's contact them then.
1: Do you want to know the reason? We could do that and then distribute the balances to each of the schools.
2: Correct. That's absolutely correct.
1: Safety glasses.
2: Yes, safety glasses. And yes, she's now put on.
4: Oh, good. Yeah. A needle with a rubber stopper.
1: Oh, you did the same thing. Good. Yeah.
2: ขณะที่เขย่านี่นะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวลูกสูบนี่นะมันจะเคลื่อนขึ้นนะคะเคลื่อนขึ้นแต่ต้องระวังนะคะเป็นกรดนะคะระวังมันกระฉอกออกมาค่ะตอนนี้ที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ดวงกมลใช้ไข่เพียงครึ่งเดียวใช่ไหมใช้ 0.1 กรัมนะคะ
5: อาจารย์สุภวรรณครับไม่ทราบว่าตอนแรกที่เราดูดจะดูดกรดเนี่ยนะฮะเราเหลือการ์ดไว้ในกระบอกฉีดยาไหมครับหรือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาอ่านไตรมาสเนี่ยอ่านทั้งหมดเลยอะค่ะทั้งอากาศด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราอ่านสุดท้ายเนี่ยหักลบกันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
2: Okay, I think the reaction has been done here, and Ajahn Mokamon noticed that the volume changing is from 15 to 25, so we got about 10 milliliter. That's with the eggshell 0.1 gram, but we're not so sure. We will try again.
1: Again, it's such a simple experiment. It's easy to try it several times. And sometimes, for whatever reason, maybe we weigh the eggshell wrong or something happens, it leaks, something happens and the volume change is not right. So trying it several times is a good idea.
2: Okay, we will do again. Ajahn Suriphong, can you hear me?
6: ยังค่ะยังไม่ได้ผลค่ะกำลังทำอยู่ค่ะ
2: Okay, ค่ะ เดี๋ยวลองหลายๆ ครั้งก็ได้นะคะ เดี๋ยวทางกรุงเทพจะลองใหม่
7: What did you get?
2: ตรงนี้มีทั้งหมดมี 3 เซตนี่ค่ะ อาจารย์ทำได้เลย คุณครูมาเลยค่ะ เชิญเลยค่ะ
7: About 32
2: มาทำเองแล้วจะตื่นเต้นนะคะ มาทำเองถึงจะดีค่ะ เชิญเลยค่ะ
7: Yeah

0: It is not exact, not necessary to be exact 0.1 gram. It can be whatever you read, and then we can calculate, right?
1: Sure.
2: That's right. I'll show the how to do the calculation when we come back. I don't think we'll have time to work through the calculation, but I'll show people how to set it up.
3: อาจารย์สุภวรรณครับทางหัวหินได้ผลมาแล้วนะครับผม
0: ได้ใช่ค่ะ
3: ครับประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
4: Wow, look at this.
0: อาจารย์ใช้กี่กรัมคะใช้ไข่กี่กรัมกับเปลือกไข่
3: 0.1 กรัมครับ
0: 0.1 เหรอคะ
3: ครับผม
0: 0.1 หรือ 0.2 คะ
3: 0.1 ครับอาจารย์ครับ
0: 0.1 กรัมแล้วก็ได้ปริมาณหักลบแล้วได้ตั้งเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ45ลูกบาศก์เซนติเมตรอ
0: ันนี้ไม่ได้ลบใช่ไหมคะ
3: อาจารย์ครับมันน่าจะหักตัว SCL อีก10 ml ที่เราดูดขึ้นมาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะจันหักหมดเลยค่ะ
3: ต้องหักอีก10ครับเหลือ35ครับ
0: มันจะมีอากาศอยู่เท่าไหร่ก็ตามอ่านโวลูมตรงนั้นเลยรวมทั้งโซลูชันด้วยรวมทั้งสารละลายด้วยอันนี้คือปริมาตรเริ่มต้นไงคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอาจารย์อ่านที่ตรงลูกสูบเลยอะตรงนั้นอะเป็นเท่าไหร่ก็หักลบจากตอนแรก
3: ครับเหลือ35 ml ครับอาจารย์ครับ
0: เหลือเท่าไหร่นะคะอีกที
3: เหลือแก๊สเป็น35ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
1: I have a feeling something didn't happen correctly there, but we'll have him do the calculation and see how it turns out.
0: Okay. Yeah, I agree with you. I think that maybe the piston has been moved by error, not by gas.
1: It seems possible. And again, it could be something.
0: He should repeat it.
1: And see if it's the same or different the next time.
0: Right, he should repeat it. ค่ะอาจารย์คะรู้สึกตัวเลขมันเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าอาจารย์ลงไปคำนวณแล้วจะเห็นแหละว่ามันผิดปกตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนระหว่างเขย่าอาจารย์ไอ้ลูกสูบมันอาจจะเลื่อนไปหรือเปล่าจากแรงเราเขย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ามันมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ตรงนี้ก็ดีแล้วเราเห็นว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลองทำใหม่ทำซ้ำหรือว่าหลังลองทำอีกทีนึงก็ได้นะคะวันนี้คงจะไม่มีเวลาแล้ว I think the time is running out
1: okay. I think so maybe we can move on if I
0: yes,
1: when I look at the calculator okay so let me show you how we would work with the numbers then I'll put
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเลยนะคะ okay now you can start
1: okaySo we measure the volume change that gives us the volume of carbon dioxide that was formed. Using the ideal gas law, we can convert that to the number of moles of carbon dioxide that were formed, and that's equal to the number of moles of calcium carbonate that we had in our sample. And then it's some very simple calculations from there.I was doing this in my head. If we had 0.1 gram of pure calcium carbonate, I think what that means is we would expect to get 1 millimole of carbon dioxide, and that would mean about 24 milliliters or so. So the volume change that Ajahn Sirapong had seems awfully large to me. But here, in a general way, the slide shows how to do the calculation. We take our mass of calcium carbonate, or mass of eggshell that we used,divided by the molecular weight of calcium carbonate would tell us how many moles we started with if it was pure calcium carbonate. And then we compare that number to the number of moles of carbon dioxide we got, and we'll figure out the percentage of calcium carbonate in our eggshell. And it may depend on whether you were using a chicken or a duck or some other bird, but usually the percentage of calcium carbonate is around 70 to 80%.All right.
5: ค่ะโอเคนะคะทีนี้มาถึงการคำนวณนะคะการคำนวณเนี่ยเราจะต้องดูปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือปริมาตรท้ายลบกับปริมาตรเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นก่อนเขย่านะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้อาจารย์ต้องระวังว่ามันจะเป็นปริมาตรของตัวไฮโดรคลอริกด้วยแล้วก็ตัว อากาศที่มีอยู่เริ่มต้นนะคะอันนั้นต้องเป็นปริมาตรของยางสีดำที่อาจารย์อ่านได้เป็นปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายก็คือเป็นตำแหน่งของยางที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะเอามาลบกันก็จะเป็นปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะไปเชื่อมโยงถึงปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามสูตร PV เท่ากับ NRT นะคะอาจารย์จะสามารถคำนวณโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณโมลของแก๊สคาร์บอนไซด์เนี่ยค่ะจะเท่ากับปริมาณของโมลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาแล้วแต่ว่าอาจารย์จะชั่งมา 0.1 กรัมหรือ 0.2 กรัมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเปลือกไข่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดียว 100% เพียวๆเนี่ยโมเลกุลาร์เวทของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเท่ากับ 100.09 กรัมต่อโมลนะคะตรงนี้ค่ะแล้ว ปริมาณตรงนี้เนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณโดยโมลของของเปลือกไข่ของแคลเซียมคาร์บอเนตตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่ที่เราชั่งมาเนี่ยนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์เคนเขาได้คำนวณมาแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเปลือกไข่ของทางอเมริกาเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ประมาณ 70-80% นะคะ
0: ครับค่ะเมื่อกี้นี้ที่ทำการทดลองเนี่ยอาจารย์ดวงกมลแนะนำให้ใช้ 0.1 กรัมนะคะถ้า 0.1 กรัมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วไปมากของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในคุณอยู่ที่ประมาณ24 มิลลิลิตรนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์สุรพงษ์เยอะเกินไป
3: อาจารย์ครับขออนุญาต
0: ผิดพลาดสักอย่างหนึ่งเนาะ
3: ครับมีข้อผิดพลาดให้เห็นแล้วครับอาจารย์ครับขออนุญาตอภิปรายนิดหนึ่งนะฮะคือเมื่อกี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่สารในบิ๊กเกอร์แรกที่เราดูด SCL ขึ้นมาเนี่ยมันหมดครับเราก็ไปดูดเอาอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยคงจะลืมไปว่ามันมีฟองอากาศเข้ามาในระหว่างการทดลองนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายจากบิ๊กเกอร์หนึ่งไปอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งก็เลยทำให้มีอากาศมากกว่าปกติซึ่งก็น่าจะพอสมควรที่ทดลองนะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั่งดูก็เห็นประเด็นนี้ครับผม
0: โอเค good can Ajahn Sopong find out why the volume is so rare that is because when they suck up the hydrochloric acid from one beaker and it's ran out so the student move to the other beaker and that maybe that is taken up also some air between them
1: okay
0: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี่อาจารย์เคนบอกว่าเปลือกไข่ที่เราใช้เนี่ยเป็นเปลือกไข่เลยก็ได้จะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกกระทาหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะเราก็ลองให้นักเรียนลองทำดูก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะพอๆกันจะประมาณ 70-80% นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าลองน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเป็นเปลือกไข่ต่างชนิดกันแล้วก็จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะคะOkay, Ken, please continue.
1: Okay, just a few more comments about this experiment. And one, I would be happy to hear from you if when you complete your calculations. If you have any problems with them, please get in touch with me also. And then I would encourage you, and I haven't mentioned this before, but in the packet, there is a section that's titled Research Questions.At least I don't think I mentioned this. These are questions that when I looked at the experiment and thought about it and thought about the lessons, thought they were questions that would be fun to ask students, or maybe there were questions that students would ask me. And I didn't know the answers, and that's why I called them research questions. But I encourage you to look at those questions and see if there are ideas there that might help you in your teaching.
0: Yes, I have looked at it.And I also think it's very nice. I mean, the questions that has been raised up. ค่ะ อาจารย์เคนบอกว่าในหนังสือที่แจกไปนะคะดูตรงท้ายของบทการทดลองทุกการทดลองเนี่ยนะคะอาจารย์เคนเขาจะใส่คำถามนะจะมี2 อย่างคือคำเขียนว่า questions กับ research questions ถ้า questions นี่คือตรงไปตรงมาตอบคำถามได้เลยแต่ research question เนี่ยอาจารย์เคนก็หมายถึงว่าเขาทำไปเขาคิดไปพอเขาคิดไปเนี่ยเขาก็เลยเขียนเป็นคำถามขึ้นมาที่เขาอยากรู้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังไม่มีคำตอบนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะ ดึงความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยคิดตามไปแล้วก็นักเรียนจะได้คิดคำถามอะไรถามขึ้นมาระหว่างทำเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่าหลังจากคำนวณเสร็จแล้วเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะ

0: ลอย่างไรนะคะเดี๋ยวแจ้งมาทางมูลนิธิแล้วเดี๋ยวมูลนิธิก็จะแจ้งกลับไปทางอาจารย์เคนถ้าอะไรที่มันผิดปกติไปเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะคะส่วนคำถามต่างๆนี้นะคะก็ลองคิดตอบคำถามแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็นำมาคุยกันได้นะคะโอเค can please continue
1: all right well let's conclude this one by oops we already did the laboratory we talked about thisSo let's just talk about this experiment as a green experiment, again, just briefly. Some of the things that might arise in a discussion of the green chemistry, one is we're using an eggshell as a starting material for our experiment, and usually we would just throw that away. So it's a waste material that's being used for some educational purpose instead. Chickens lay eggs every day, so we could introduce the concept of a renewable starting material, a biologically obtained starting material, in other words. And in terms of the green principles, I listed them here, preventing waste. Well, even more than that, we're using waste as a starting material, so that's a good demonstration. Renewable feedstocks are principle number 7. We're doing gravimetric analysis using very safe materials. 3 molar HCl is...I wish it were not as such a strong acid, and maybe we could find a safer way to do it, but it's not bad. We're doing real-time monitoring. We're watching the volume change as the reaction occurs, so we know when the reaction is done. And then again, principle number 12, we're using materials to the extent we can in a form that makes the likelihood of an accident very small.
2: ค่ะในส่วนของgreen chemistry ที่สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองนี้นะคะ หัวข้อแรกก็จะเป็น feedstock ก็คือสารตั้งต้นของเรานะคะเนื่องจากเราใช้เขาจะบอกว่าเป็น waste มันก็กระไรอยู่คือเป็นสารที่เหลือจากในครัวจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะมันเป็นเปลือกไข่ซึ่งได้จากการทำครัวจากอะไรของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าแม่ไก่ก็ออกไข่ทุกๆวันอย่างนี้เราก็นำสารของที่เป็นของที่เหลือใช้เนี่ยนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่นำมาให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ renewable feedstock ก็คือเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เองแบบบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นก็คือว่าไข่เนี่ยก็มีการแม่ไก่ก็ไข่ทุกวันนะคะส่วนคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับหลักการของ Green Chemistry ข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิด waste นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะสารชนิดอื่นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานอกจากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในหลอดฉีดยานะคะข้อที่7เป็น feedstock ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่ในเวลารวดเร็วก็คือตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วคือแม่ไก่เนี่ยก็ไข่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็มีเปลือกไข่ให้เด็กทดลองได้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอื่นๆมานะคะข้อ3ใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยในการทดลองนี้สารที่อันตรายมากที่สุดก็คือ3โมลาร์ไฮโดรคลอริกซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการทดลองอื่นที่ศึกษาปริมาณแก๊สหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะพบว่าการทดลองเนี้ยเป็นการทดลองที่รุนแรงน้อยกว่าใช้สารเคมีที่มีพิษน้อยกว่าการทดลองแบบอื่นนะคะก็เป็นการออกแบบการทดลองให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยที่สุดนะคะส่วนข้อ11ก็จะเป็นการตรวจสอบการเกิดการตามปฏิกิริยาได้ตลอดการทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราทำในลักษณะที่เป็นไซริงที่เป็นไซริงใสดังนั้นเราจะเห็นได้ตลอดเวลาเลยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอหรือยังหมดหรือยังทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูได้ด้วยว่าเปลือกไข่ของเราเนี่ยได้ละลายไปหมดไหมหรือยังเหลือเป็นผงๆอยู่บ้างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผงของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเป็นผงของเยื่อๆของไข่ตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดการทดลองนะคะข้อ12บอกว่าใช้สารตั้งต้นที่มีความเป็นพิษเป็นภัยน้อยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ3นะคะนอกจากสารตั้งต้นที่เป็นพิษเป็นภัยน้อยแล้วเนี่ยในระหว่างการทำปฏิกิริยาเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้ผลิตสารอะไรที่เป็นพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการทดลองนี้ค่ะ
0: โอเคเคน any comment anything else
1: I

0: I had a section here for questions. I think people are probably getting tired, and we've had some good questions already, so maybe I will go on to introduce the next workshop just very briefly.
1: Yes, that would be good.
0: All right. So let's do that. To prepare for 2 weeks from today, then, I do have a few more slides if you'd like to show the materials we'll need. Swati Krup.
1: That's right. Thank you very much. Thank you for Ken. You already done another marvelous job. You bring in a very simple experiment, and that with the explanation clearly, and I think everyone enjoy, and it is interesting as well. Thank you, Jack, for help trying testing the experiments with Ken.
2: Thank you.
1: ก็ขอวันนี้เราก็คงจะเสร็จสิ้นกันตรงนี้นะคะก็เช่นในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบพระคุณUniversity of Oregon นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณอาจารย์เคนนะคะแล้วก็แจ็คนะคะที่ช่วยทำการทดลองนะคะแล้วก็คิดขั้นตอนการทดลองมาให้ก็ขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนะคะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะสุภวรรณเองก็ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์นะคะนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปข้างหน้านะคะอีก2สัปดาห์นะคะก็พบกับอาจารย์เคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์สุรพงษ์มีอะไรไหมคะ
3: ครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านอาจารย์และก็ทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโรงเรียนปลายทางเยอะมากนะครับที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามชมก็ต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คงจะได้ประโยชน์จากรายการนี้กันพอสมควรนะครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับขอบคุณดร.เคนนะครับแล้วก็ทีมงานดร.เคนนะครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคบายบายเคน until next time see you bye
0: สวัสดีครับ to you

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่3นะคะซึ่งมามีทั้งสิ้นจำนวน6ครั้งด้วยกันนะคะวันนี้จะเป็นใน6ข้อเรื่อง

0: เคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะวิทยากรของเราวันนี้ก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะอาจารย์ดวงกมลนัทศรีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วก็ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ทางหัวหินทางโรงเรียนไกลกังวลเราก็มีอาจารย์สุรพงษ์นำในด้วยนะคะWell, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States, with the support of TOT Company Limited and the Faculty of Science and Chemical Society of Thailand.This is the third session of a six sessions training on green chemistry. And today we will focus on electrochemistry part two. May I now invite Professor Kenneth Doxey, Professor of Chemistry and Associate Vice President of Academic Affairs, University of Oregon, to lead the session. Welcome. And, Professor Kenneth Doxey, please.
1: Are you seeing me or are you seeing computer?
2: There
1: we are.
0: Okay. Oh, now I see you.
1: So at the crowd. Yes. Good morning to all of you. It is nice to be back for our third session now. These are going very quickly for us. 2 weeks ago, we met for our second laboratory session. I hope you enjoyed it as much as Jack and I did. We felt very much the way we did after the first session, which was, although we are 7,000 miles away, it felt like we were there. We felt we were in the laboratory with you, looking over your shoulders, trying to help, and being as close as possible to being there, even though we're so far away. In that first session, In our very first session, we did two very simple experiments relating to electrochemistry. As you recall, we prepared batteries from coins and from aluminum foil and copper. In our second session, we turned to analytical chemistry, and we looked at calcium carbonate content of eggshells, as well, I should remember this, shouldn't I, as the oxygen content of air. This week, we'll return to a set of experiments that are probably best described as electrochemistry. And in these experiments, we'll look at new ways to take this subject and modernize it, maybe make it more interesting to our students by injecting issues of green chemistry and sustainability that we will teach along with the simple concepts of electrochemistry. As in our previous sessions, our intention is to focus on experiments, not on me talking too much, and so we will turn very quickly here to the experimental work and begin with that.
0: ค่ะ Ken Professor Ken ก็บอกว่าการทดลองเราได้ทำได้เรียนกันมา2ตอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันถึง 7,000 ไมล์นะคะแต่ว่า Professor Ken ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราทำการทดลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดแล้วก็ได้เห็นการทดลองที่เราทำกันจริงๆนะคะก็เหมือนกับว่าได้ดูใกล้ชิดกับเราการทดลองที่ได้เรียนทางด้าน Green Chemistry นะคะคุณครูทุกคนคงจำได้ตอนแรกเลยนี่เราก็พูดถึงในเรื่องการสร้างแบตเตอรี่ใช่ไหมคะจากใช้เหรียญ นะคะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาปริมาณของออกซิเจนในอากาศแล้วก็การหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะการทดลองตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านอิเล็กโทรเคมิสตรีคือทางด้านเคมีไฟฟ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคมีไฟฟ้านะคะในระหว่างการอบรมเนี่ยนะคะโปรเซอร์เคนก็จะพยายามเน้นชี้ให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้แนวทางใหม่ในการที่จะสอนการทดลองนะคะโดยที่มองในเรื่องของความอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เคมีแบบกรีนซึ่งกรีนในที่นี้ก็คือ

0: ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะโอเค can please continue
1: okay so let's turn then to the PowerPoint and I will begin by introducing the first experiment okay in each of our sessions I like to begin with the principles of green chemistry If we see them enough times, we will start to remember them. But I still need to see them every now and then, so listing them is always a good way to start.
0: ค่ะก็เราเริ่มต้นก็ดูที่กฎหรือว่าหลัก12ข้อของ Green Chemistry นะคะเราพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้จำได้เข้าใจว่าคุณครูทุกท่านก็มีเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยมีหลักการอยู่12ข้อเดี๋ยวเราทำการทดลองไปเนี่ยก็จะแนะนำให้รู้ว่าการทดลองนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะถ้าเราสามารถคิดการทดลองที่เป็นการทดลองที่เข้าข่ายในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเนี่ยนะคะหรือมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น Green Chemistry แล้วนะคะโอเค
1: GoodOkay, so for our first experiment, we're going to explore the preparation of a solar cell, a device that will capture the light energy from the sun, or in our case, from a light bulb, and convert it to electrical energy. The basic idea behind this is that if we take a United States one penny, which is made of copper, and convert the surface to copper oxide, that copper one oxideis photoresponsive, and so by simply converting this surface layer of copper to copper oxide, we should be able to convert the copper coin to a photocell that will generate a photovoltage and a photocurrent we will also measure when it is illuminated with visible light. And the chemistry behind this, this is something we could discuss and something you can consider as teachers as to what the important issues are, but things like the properties of metals, copper in this case, metal oxides, oxidation reduction chemistry, electrochemistry, we'll do a little bit of graphing toward the end so that that can be introduced as well. And you may, as you consider this experiment, think of your own purposes as well, and you should be encouraged to pursue those purposes.
0: ค่ะวันนี้การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์นะคะโดยที่ใช้เหรียญเพนนีพอดีเหรียญเพนนีของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงนะคะจริงๆแล้วก็คือเรากำลังศึกษาสมบัติของตัวทองแดงนั่นเองนะคะในการทดลองเนี่ยนะคะก็จะใช้แนวทางแนวความคิดเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนจากทองแดงเนี่ยให้เป็นทองแดงออกไซด์นะคะจะขอเรียกว่าเป็นคอปเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นคอปเปอร์วันนะคะซึ่งเป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยพอหลังจากที่เราเปลี่ยนจากทองแดงให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสมบัติเนี่ยสามารถตอบสนองต่อแสงได้นะคะการทำเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะคะก็ทำให้เปลี่ยนมันคือจะเปลี่ยนตรงที่ผิวหน้านะคะซึ่งความจริงแล้ววิธีการเปลี่ยนให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมีหลายวิธีการด้วยกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทดลองการใช้แสงนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงอาทิตย์นะคะแต่เราจะใช้เป็นหลอดไฟแทนนะคะในการเปลี่ยนจากเหรียญเพนนีซึ่งเป็นทองแดงเนี่ยแล้วก็ให้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์แล้วเราก็จะวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นการเกิดกระแสขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะวัดได้นะคะในการทดลองนี้ทำให้เราสามารถศึกษาได้หลายเรื่องนะคะเราก็จะดูว่าสมบัติของโลหะเป็นอย่างไรสมบัติของโลหะออกไซด์นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้อธิบายถึงเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันด้วยนะคะเรียนรู้ทางด้านเคมีไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้ฝึกปฏิบัตินะคะในแง่ของการใช้กราฟนะคะในการที่จะมาอธิบายค่ะก็แนวทางแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ให้กับนักเรียนได้ให้เกิดความคิดแล้วก็เอาไปดัดแปลงนะคะสำหรับใช้ในการทดลองอื่นๆได้ด้วยค่ะโอเค I finish
1: โอเค a little bit of background chemistry, and some of this may be more complicated than I needed it to be, so we'll just skip over that. You'll see a little bit of color coding. On the left-hand side, I have green fingers pointing up for green things, and I have red fingers pointing down for things that are problematic.

0: solar light spectrum. So that means that copper oxide can capture solar light pretty efficiently. The bad news is that copper oxide is a little difficult to prepare sometimes. Oops, so I just said it's easy to prepare. It's easy to reduce it inadvertently to metallic copper or to oxidize it to copper 2 oxide. So we've got to work a little bit carefully. And one of the preparations in the packet reports preparing copper oxide from aqueous solution, we're not going to do that, in part because it's a little more difficult. We're simply going to do a very straightforward preparation using a thermal method.
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของคอปเปอร์ออกไซด์นี่นะคะซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันสามารถเตรียมได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าหลายวิธีการนะคะแล้วก็เตรียมได้ไม่ยากนักนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นอันตรายเนี่ยก็ไม่สูงนะคะคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ นะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะคะก็พบว่ามันจะมีช่วงห่างระหว่างเรียกว่าเป็นระดับของพลังงานนะคะซึ่งมันเหมาะสมที่เราจะมาใช้ทำเป็นเซลล์ไฟฟ้านะโดยใช้แสงเนี่ยได้นะคะคอปเปอร์ออกไซด์นี่สามารถถูก reduce ก็ง่ายถูกออกซิไดซ์ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกว่า ระวังนะคะในการจัดการเพราะช่วงมันจะแคบมากนะคะมันสามารถถูกรีดิวซ์เป็นโลหะคอปเปอร์นะคะหรือถูกออกไซด์ไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์สองออกไซด์เนี่ยง่ายนะคะแต่ช่วงถ้าสมมติโลหะช่วงที่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะมาใช้ในให้ทำเป็นสารกึ่งตัวนำนี้ได้ดีนะคะการทดลองนะคะในที่ชุดที่แจกไปให้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่เราทำจากสารละลายแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นะคะที่อาจารย์เคนจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการทดลองที่ใช้ทางด้านการเผานะการทำให้ร้อนนะคะ
0: So here's the chemistry that we can take advantage of to prepare our copper oxide layer on a piece of copper. The simplest is simply to heat copper in air, and the oxygen in the air will oxidize the copper. If we choose our conditions somewhat correctly, we will get copper 1 oxide. I've got that in a green box because that's the method we will use today. I thought it would be interesting to include other methods in the packet that you might consider with your students, although we will not work with those in our demonstration today. One that's described as a chemical method where we treat copper metal with copper sulfate in the presence of air. And again, there's oxidation to give the copper 1 oxide. Or there's a slightly more complicated electrochemical sequence that's described in the packet that I won't talk about that here at all. Okay,
1: I would like to have Ajahn Dungamung help me doing this, just right here.
0: Welcome, Ajahn Dungamung. I'm glad you made it.
2: Okay, thank you very much. นะคะในขั้นตอนการเตรียม copper 1 oxide เนี่ยนะคะมีได้3ขั้นตอนนะคะ3วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีทางความร้อนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีแสดงให้เราดูด้วยวิธีนี้นะคะที่เขาทำกรอบสีเขียวเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากเหรียญ copper ที่1เพนนีของเหรียญ US เขาอะนะคะทำปฏิกิริยาโดยการเผาในอากาศออกซิเจนที่เกิดที่ใช้ก็คือออกซิเจนในอากาศนี่เองแค่เผาก็คอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1นะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะส่วนวิธีที่2ถ้ากรณีที่โรงเรียนอาจารย์ไม่สามารถมีเบอร์เนอร์ที่เป็นเปลวไฟได้นะคะอาจารย์อาจจะใช้วิธีทางเคมีก็ได้ซึ่งวิธีที่2เนี่ยก็คือคอปเปอร์ที่วงเล็บ S คือคอปเปอร์ในรูปโซลิดคือเหรียญของเราเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะต้มอะค่ะต้มที่อุณหภูมิปกติเนี่ยนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเหมือนกันอาจารย์ไม่ต้องไปหาฝาอะไรมาปิดด้านบนอะนะคะให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในบิ๊กเกอร์นั้นนะคะคอปเปอร์0ที่เป็นเหรียญของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นคอปเปอร์1นะคะส่วนตัวที่เกิดออกซิเดชันรีดักชันอันนี้มันจะเกิด2ปฏิกิริยา

0: ในขั้นตอนเดียวเป็น redox นะคะก็คือ copper 2ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะส่วนอีกวิธีนึงเป็นวิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะวิธีนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงจะต้องมีการนำมีการผ่านกระแสเข้าไปนะคะเป็น copper s ก็คือจากเหรียญเหมือนกันใช้น้ำเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็จะผ่าน2ขั้นตอนเป็นปฏิกิริยา redox เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น copper 1 oxide ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือ3ขั้นตอนที่สามารถเตรียมเปลี่ยน copper 0เป็น copper 1ได้นะคะทั้งวิธีทางความร้อนวิธีทางเคมีแล้วก็วิธีทางเคมีไฟฟ้านะคะแต่ในวันนี้เราจะสาธิตให้ดูในวิธีทางความร้อนอย่างเดียวนะคะโอเค I'm finished
1: Thank you Here then to introduce what we will do we will start with a copper coinAgain, we're working with the United States 1 cent piece. This could also be a euro. 1 or 2 euro coins are made of copper. I believe that you were working with 0.25 baht coins that were copper. Any copper coin obviously would work. For that matter, any piece of copper would work. The procedure says to start by sanding the coin to smooth its surface. We don't need to do that. The procedure also says for us, see if I can point here,to use nitric acid to clean the coin. We're not going to do that either because maybe you've done this. When you put copper into nitric acid, it makes nitrogen oxide fumes. And Jack and I and Kelly, our assistant, are in a small room here and we don't want to die. So we're not going to use the nitric acid. There's no need to use it.We'll simply heat the coin in the flame of either a Bunsen burner or I have a propane or a butane torch here. And under those conditions, we don't need to use the nitric acid. We don't need to use sandpaper. So the experiment really becomes very simple.
0: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีการเตรียมของเขานะคะวิธีการเตรียมของเขาเนี่ยเขาใช้เหรียญของ US นะคะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ25สตางค์แล้วส่วนมากจะเป็น25สตางค์แล้วค่ะ50สตางค์ก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นออกสีทองแดงนะคะถ้าสีเหลืองจะเป็นทองเหลืองคงจะใช้ในกรณีไม่ได้นะคะก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะคะที่เป็นทองแดงนะคะอันนี้เขาบอกว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ไนตริกถ้าเป็นกรณีของวิธีอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ไนตริกทำความสะอาดกรดไนตริกเนี่ยนะคะทำความสะอาดเหรียญก่อนให้สิ่งที่มันฟอร์มเป็นออกไซด์อยู่แล้วเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็ถูๆให้มันสะอาดขึ้นหรืออาจจะให้สะอาดมากขึ้นก็อาจจะใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเขาบอกว่าก็คือต้มในกรดไนตริกแต่ถ้าเมื่อไหร่คอปเปอร์มันถูกความร้อนแล้วก็ต้มด้วยกรดไนตริกแล้วเนี่ยมันก็จะให้ก๊าซที่เป็นไนตรัสออกไซด์ออกมาซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเป็นควันสีส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะซึ่งเป็นแก๊สพิษซึ่งเขาบอกว่าถ้าในการทดลองของเขาเนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยก็ไม่ควรจะทำถึงแม้จะห้องแคบหรือห้องกว้างก็ตามนะคะมันก็จะเป็นการก่อให้เกิดแอร์มลพิษทางอากาศขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ทำวิธีที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เพียงแค่เบอร์เนอร์ก็คือรูปที่สไลด์ด้านบนตรงนั้นน่ะนะคะที่มีเปลวไฟขึ้นมาค่ะเป็นตะเกียงอ่ะนะคะก็แค่นำเหรียญที่ใช้กันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะเอาไปเผาคอปเปอร์0ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอปเปอร์1ออกไซด์เลยนะคะ
2: ตรงนี้ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องการทำความสะอาดเหรียญ นะคะซึ่งการทดลองอื่นเนี่ยอาจจะต้องทำแต่การทดลองนี้นะคะที่จะทำให้ดูไม่จำเป็นนะคะสำหรับไฟเนี่ยค่ะไฟที่ใช้เนี่ยค่ะเดี๋ยวของเขาที่จะใช้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตะเกียงสำหรับการเดินทางจะเรียกเป็นตะเกียงก็อาจจะไม่ค่อยถูกนะเป็นตัวที่ให้เปลวไฟนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น propane torch เนี่ยนะคะเป็นหัวไฟเลยเขาเหมือนกับปืนนะคะปืนยิงมาแล้วเป็นไฟซึ่งตรงนี้ก็หาซื้อได้นะคะแต่การใช้เนี่ยต้องระวังนะคะโอเค can please continue
1: okay so I'll show

0: show you pictures before we do it, but here's what we will do. We will simply take the coin, hold it in the flame of the burner, and I wish you were doing this. I understand you will not do it today. We'll try to show you on the camera, but if we're unable to do so, you have to try this when you're back at your schools. When the copper is in the right part of the flame, you will see it developing very, very pretty colors as various oxidation reactions occur. You can use the color to map out the regions of the flame, and you want to find an oxidizing zone. It, the best part is right where the, I'll show you when we do it, but where the brightest part of the flame meets the outer blue part of the flame. It'll look very brightly colored when you remove it from the flame, though. Let's see if I can point again. You will see it, most of the time, it will develop an ugly black coating, like here in the second picture. But as the coin cools, that black is copper one or copper two oxide. When it cools, it contracts. The copper two oxide does not contract, and it really flakes off, just like peeling paint on a house. And then once the coin is completely cooled, we can carefully wipe it and end up with just the copper one oxide layer on the top of the copper, as you see here in this bottom picture. And again, we'll demonstrate that in just a minute.
1: ค่ะอันนี้คือการทดลองในรูปของเขานะคะตามสไลด์คือเขาก็ใช้คีมคีบเนี่ยคีบเหรียญนั้นๆแล้วก็จ่อไปที่เปลวไฟนะคะจะเห็นว่ารูปในเหรียญด้านบนที่เขียนว่าอินเฟลมก็คือที่เมื่อเข้าไปในเปลวไฟเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นสีออกสีส้มๆแดงๆนะคะเหลืองๆตรงนั้นคือในขณะที่เหรียญเนี่ยอยู่ในเปลวไฟนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดึงเหรียญออกมาจากเปลวไฟก็จะพบว่าสีเนี่ยมันเริ่มออกเป็นสีดำๆนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่คอปเปอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอหลังจากเย็นก็จะเห็นว่าส่วนดำๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ถูกออกไปนะคะสีของเหรียญทองแดงเดิมที่เป็นคอปเปอร์ศูนย์เนี่ยก็จะออกเป็นสีออกชมพูนิดๆตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนะคะตอนที่เราเผาเรียกว่าเผาแล้วกันนะเผาเหรียญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกไฟให้ถูกต้องนะคะปกติเนี่ยเวลาเราดูเปลวไฟเนี่ยมันจะเห็นเป็นชั้นนะคะเราจะไปเผาตรงชั้นที่ชัดที่สุดหรือว่าที่สีฟ้าตรงกลางๆของเปลวตรงนั้นคือจะให้ความร้อนสูงที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเราเปลี่ยนจากคอปเปอร์เนี่ยไปเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์นี่มี2อย่างมีคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2นะคะตอนเราเอาออกมาเราเห็นดำๆนะคะอันนั้นคือของผสมระหว่างคอปเปอร์1กับคอปเปอร์2ที่จะหลุดลอกออกไปได้ง่ายก็คือคอปเปอร์2ออกไซด์ฉะนั้นหลังจากเราเผาออกมาแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนที่หลุดลอกไปนั่นคือ copper 2 oxide ส่วน copper 1นี่คือสีแดงๆก็คือรูปที่3ข้างล่างนะคะโอเค can please continue
0: okay and I think what I'm going to do now is we'll stop and we'll show you how to prepare the copper oxide surface and then while it's cooling I'll show you the few more slides that I have before we complete the rest of the experiment so maybe we'll switch overback to the camera here and we'll see if we can zoom in a little bit. Oh, that's, I'm sorry.
2: What
0: I have here is a butane powered burner.
2: Okay, go ahead.
0: And this, you can find these many places. Jewelers like to use these, or plumbers. Cooks will use them for finishing certain desserts, at least in this country. This costs 200 baht, so not too expensive. And what I'm going to do is try not to hurt Jack.
2: ค่ะที่เท่าถืออยู่ในมือนั่นนะคะก็คือที่เขาเรียกว่า propane torch เนี่ยเราจะเห็นเปลวออกมาเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าที่อเมริกานี่หาซื้อได้ง่ายนะคะสำหรับใช้ในเรื่องของทางด้านทำไอ้พวกอัญมณีแล้วก็พวกซ่อมท่ออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ที่สำหรับในการเชื่อมนะคะแล้วก็ในการทำอาหารบางอย่างเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่

0: บ้านเราก็เข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้แต่หาซื้อยากนะคะยากมากเคยลองหาซื้อดู
1: Okay, then I'm holding the penny with tweezers, and I'm going to hold it. You can see the bright part of the flame very clearly. Hard for you, I think, to see the rest of it, but I'm going to try to hold the coin right at the
0: point
1: of that bright part.
0: นะคะเขาก็เรียกว่าสอดเข้าไปเลยตรงกลางของไฟสีฟ้าที่จัดๆตรงนั้นนะคะ
1: I'm going to try turning it. I don't think you'll see this very well. But...
0: Can see some, hardly.
1: Any further?
2: Yeah. Oh yeah, she can get right on that one.
1: Okay, here we go. Can you see the different? There, that's great. You can see the very bright.
0: เห็นเหรียญใช่ไหมคะแดงขึ้นมาเห็นนะคะไม่ทราบทางไกลกังวลได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ์ได้ทำไหมคะ
3: ครับผมจะลองเผาด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ระวังนิดนะคะ
1: I'm seeing a nice red color so I'm going to stop
0: Yes we can yeah we can see very clear here
1: Okay and now we're going to set that aside and let it cool and then I'll show you what happens to it Remember now that you don't want to do what I did when I first did this this is hot So don't touch it for a little while. I'm going to set it on this tool just to cool off. Okay, and while that's cooling, let me talk to you for a few more minutes. We'll go back to the slides, maybe. And I'll show you the last
0: one. ปล่อยให้เย็นลงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะ Okay, go ahead.
1: Okay, so if we go to the slides...Oh, you do have Flamner and Joaquin. Okay. Can we watch to see how Joaquin's doing?
0: Okay. ขอทางหัวหินด้วยค่ะ They use just alcohol burner.
1: Okay, I was going to try that and I did not have time, so I'm very interested to see if it works for you. With the burner, you will certainly want to explore the part of the flame. If you start depositing carbon, then you're not in the right place.
0: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์ต้องให้เหรียญเข้าไปตรงกลางเฟรมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเป็นควันอย่างเดียวต้องเข้าไปตรงกลางเฟรมเลย
1: Be careful All right It's when I have done this before one of the most interesting parts of the experiment has been learning about the flame chemistry just by exploring the flame with the coin and seeing the different color changesAnd realizing that means things about what chemistry is happening in the flame.
0: ค่ะจันเคนบอกว่าความจริงเราใช้ตรงนี้ดูได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเคมีของไฟเลยนะคะนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าไปในเซกชันในส่วนที่เป็นสีที่มันออกแดงจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นทางฟ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเหรียญด้วยเห็นไหมคะ
1: I think you could probably let that cool now, and we'll see how it works.
0: ค่ะออกจากไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันเกิดขึ้นแค่ไหนอย่าลืมเอาอะไรรองนะคะเอาไอ้ตัวที่กั้นนั่นก็ได้ค่ะ
2: Yeah, good job. I think that's gonna work.
1: All right. So now let's go to the slides.
0: Okay.You can continue your explanation.
1: Okay, so here's what we'll do now. We'll with the coin itself, I'll show you the 2-oxide and how we remove it. But then what we'll do is simply hook it up. And here I'm looking for my pointer again. There it is. Here, actually, we've made it even simpler than this. The packet says to place the coin between 2 clean copper strips to make a sandwich.And that took too much trouble for us. So what we found, we just hook the coin directly up to a clip without the copper strips, and it still works fine. So we'll show you that. But then we'll put the coin hooked up to a voltmeter into the electrolyte solution. We don't need a stir bar in there. We'll put in a second, we're using just a second pen.

0: Penny as the second electrode, and then we'll measure voltage and current before and after we turn a light on. Those pictures are from a workshop that we held in Kuwait. I enjoyed the pictures, so I thought I would share them with you today.
1: ค่ะอันนี้พอหลังจากที่เราเตรียมเหรียญได้แล้วอ่ะนะคะที่เหรียญเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์1แล้วอ่ะนะคะอาจารย์ก็เอาคอปเปอร์2ที่มันเป็นดำๆออกไปก็จะเหลือส่วนที่ออกเป็นชมพูชมพูส้มๆตรงนั้นน่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นเคมีไฟฟ้าละอันนี้คือเราเตรียมอิเล็กโทรดเซลล์ตรงนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตามรูปอะนะคะก็คือตัวมัลติมิเตอร์ที่เราจะใช้วัดกระแสที่จะออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหรียญนะคะที่เราเตรียมได้เนี่ยเราจะต้องคีบไว้กับแผ่นทองแดงซึ่งเขาบอกว่าแผ่นทองแดงเล็กๆตรงนี้นะคะตามรูปอาจารย์จะเห็นว่ารูปด้านบนตรงนั้นจะมีแผ่นทองแดงอยู่ด้านบนเล็กๆ2แผ่นนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชกับแซนด์วิชก็คือเป็นขนมปัง2ข้างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหรียญของเราก็คือคล้ายๆกับไส้กรอกหรือแฮมตรงนั้นหลังจากได้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็คลิปกับตัวหนีบนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะคะส่วนอีกด้านนึงอาจารย์ก็ต้องมีแผ่นทองแดงอีกแผ่นนึงที่จะทำให้ขั้วมันเกิดอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นอาจารย์ก็จุ่ม2อิเล็กโทรด2อันเนี้ยนะคะ2ด้านเนี่ยลงไปในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีอิเล็กโทรไลท์คืออิเล็กโทรไลท์ในที่นี้จะเป็นโซเดียมคลอไรด์เกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาณก็จะประมาณ15มิลลิลิตรปริมาณมากน้อยเนี่ยขึ้นกับบิ๊กเกอร์ที่อาจารย์ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น15เป๊ะๆถ้าเราใช้บิ๊กเกอร์40เราก็อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึงแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่าปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้เนี่ยนะคะจะต้องค่ะความเข้มข้น 0.1 โมลาร์แล้วก็ปริมาณของสารละลายเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในระดับที่เหรียญจุ่มถึงในขณะที่เพลทแผ่นของคอปเปอร์เนี่ยค่ะต้องอยู่เหนือสารละลายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงการทดลองกันอีกทีนึงก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่หลักการเฉยๆนะคะโอเค please continue
0: okay I'm watching in Hua Hin and I am thinking that I don't remember if the 0.25 baht coin is really copper or if it's some other metal so if they are having trouble it could be because it is not a pure copper coin they're working withBut we'll try and see.
2: ค่ะที่กังวลที่ทำนะคะเราใช้เหรียญ25สตางค์แต่เราไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ใช่เครื่องเป็นทองแดงทั้งหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูผลการทดลองเราก็จะพอบอกได้ว่าใช่ทองแดงหรือไม่นะคะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ดวงกมลอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซตตั้งทำให้เป็นขั้ว2ขั้วนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะฉายแสงแล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนฉายแสงเราก็จะวัดอ่านก่อนฉายแสงแล้วก็หลังฉายแสงโอเค can please continue
0: okay I need to hurry because I see Ajahn Surapong wants to do the experiment very quickly okay so the procedure here once we prepare the cell we will measure a voltage in the dark or at least without our light turned onAnd the procedure in the packet says to wait for quite some long time. We're not going to wait that long because we're not that patient. But we'll measure the voltage, and then we'll turn the light on, see what happens, and we'll repeat that cycle several times. Again, the packet says go for 30 minutes. We're not going to go for 30 minutes today, but we'll do it in a short time just so you can see what happens. And if you really want to, this can be set up inside a box so that the dark experiment it really is dark but in our experience that's difficult to arrange it's hard to keep from bumping things and so we're just going to say that it's dark when we don't have our light bulb turned on and it's light when we do and we'll still see a difference
1: ค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทดลองนะคะหลังจากเตรียมชุดอิเล็กโทรchemistry ที่เป็นสำหรับการทดลองแล้วเนี่ยนะคะมาถึงวิธีการทดลองเราก็จะต้องเริ่มวัด ่า

0: ่าโวลต์ของเซตที่เราเซตไว้เนี่ยนะคะของชุดการทดลองเนี่ยนะคะโดยดูจากพื้นฐานค่ะในระดับเริ่มต้นของมันเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดก่อนขั้นแรกอาจารย์ก็ลองเปิดตรงตัวโวลต์มิเตอร์มาที่ต่ำที่สุดตรงนี้เขาเลยคอมเมนต์ว่าประมาณ200มิลลิโวลต์นะคะค่าแม็กซิมัมเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเหรียญคอปเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งของเราเนี่ยจะเป็น25สตางค์นั่นก็คือ 0.5 บาท for Thai coins นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเราจะต้องทำใน2ภาวะนั่นก็คือภาวะที่มืดแล้วก็ภาวะที่สว่างนะคะจากที่ทำการทดลองตรงนี้ก็แต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะมีแสงหลอดไฟอะนะคะซึ่งหลอดไฟเนี่ยก็จะประมาณ100วัตต์เป็นโคมไฟธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องปิดแล้วก็ปิดใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีแล้วก็อ่านค่าโวลต์ที่ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟใหม่จ่อไฟไว้30วินาทีแล้วก็อ่านค่านะคะแล้วก็ปิดอีกทำปิดเปิดๆไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลสักครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็จะได้ค่ามาจำนวนหนึ่งประมาณ30ค่าพอได้ค่าที่มืดที่สว่างของค่าโวลต์ที่ได้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะต้องนำมาพล็อตกราฟแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชุดเคมีไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะใน2ภาวะที่ทำการทดลองนี้นะคะนั่นก็คือพลังงานที่เราได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานแสงที่เกิดขึ้นตรงหลอดไฟทำให้เกิดปฏิกิริยาค่ะ
1: เสริมอาจารย์นิดนะคะการที่บอกว่ามืดกับสว่างเนี่ยหรือว่าก่อนฉายแสงหรือหลังฉายแสงเนี่ยนะคะคือถ้าจะให้ได้ค่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะให้มืดจริงๆนะคะโปรเซอร์เคนเขาก็บอกว่าเขาลองทำแล้วคือใส่เอากล่องหรือใส่ตู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาบอกทำงานมันไม่ค่อยสะดวกฉะนั้นตอนนี้ก็คือ เราก็ใช้สมมุติเอาละกันว่าการมืดและสว่างก็เพียงแค่เปิดไฟกับปิดไฟนะคะเดี๋ยวเคนเขาอาจารย์เคนบอกว่าวันนี้ทำเนี่ยเราไม่ทำถึง30นาทีนะคะเพียงแค่ทำให้ดูให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคงคุณครูคงกลับไปทำเองนะคะOkay, can please continue.
2: Okay, let's go back to the camera now instead of the slides, and I'm going to show you what happened to that coin that we heated. Maybe Kelly can zoom in for us. Wade is not here today, by the way, but Kelly is working with us. It's already coming off. Here's the coin. Remember how red it looked before? Now look, it looks black. It's because as it cooled,it picked up the oxidation at the lower temperature gave copper 2 oxide. But do you see what's happening behind here? Even just touching it, the copper 2 oxide has flaked off. And what we're going to do is just very gently, not sandpaper, this is just very soft paper, I'm going to rub at this surface.
1: เมื่อกี้นี้อาจารย์เห็นว่าตอนออกมาจากไฟใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วพอปล่อยให้เย็นลงเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำนี่คือ copper 2 oxide นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเนื่องจากว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนมันก็เลยเป็น copper 2 oxide อันนี้สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะคะแค่เช็ดออกไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายนี่เขาใช้กระดาษธรรมดาเช็ดเบาๆ copper 2 oxide ก็ออก
2: You can see how it's peeled off of this side. I haven't even done anything. It's peeling off. I can just wipe that the rest of the way. And underneath, now you see the red color? That's the copper 1 oxide that we're hoping for. It's not a complete coverage, but we'll see how it works. I think this one looks pretty good. I've just made a mess here with the copper 2 oxide. But now I'm going to let Jack take over.
1: ตอนที่เผานี่นะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้เรียกว่าบริเวณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่วนที่ไม่โดนไฟแรงๆมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ที่เขาทำนี่เขาก็บอกว่าบางส่วนมันไม่เกิดเราจะเห็นเป็นสีแดงเป็นหย่อมนะคะแต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานได
3: ้ Yes, we can set this so they can see the numbers that way.
2: So now Jack's going to do what everybody was already doing in Hua Hin, but we'll see if we can do it as well. We have our salt water. We've got. Can you show them what you did instead of the sandwich? We didn't make the copper plate sandwich. Look, you just hook the clamp directly to the coin. That works just fine. And then the other electrode is hooked up to a copper coin that we have not treated with the heat. Oops.
1: ที่อาจารย์เคนเขาทำเขาบอกว่าแค่หนีบด้วยปากคีบเนี่ยก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นแซนด์วิชก็ได้แต่ไม่เป็นไรคุณครูลองทำทั้งสองแบบนะคะลองทำทั้งที่ใช้คอปเปอร์แผ่นคอปเปอร์แผ่นทองแดงเนี่ยหนีบด้วยนะคะลองเทียบกันดูว่าหนีบกับไม่หนีบแล้วมันต่างกันเยอะไหมนะคะให้นักเรียนลองทำดูได้ค่ะ
2: Turn this on.
3: Is that deep enough?
2: That looks perfect. All right, so we've got it in there and we've got the multimeter hooked up. We find this tends to change quite a bit for a while.I'm trying to read it upside down. Well, you can't. Let's see if we can get this where you can.
3: There we go.
2: Oh, perfect. Now I can read it too.
1: เราจากที่เขาแสดงนะคะจะเห็นว่าดูการตั้งชุดการทดลองนะคะดูระดับของการวางด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้เปิดไฟส่องแสงอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือที่มืดนั่นเองให้เราอ่านค่าตรงโวลต์มิเตอร์ดูว่ามีกระแสเท่าไหร่ก่อน
2: And what we find is it takes a long time for the voltmeter to settle down. I think there's chemistry happening at the copper surface with the salt water. We're not going to wait until it settles down because it will get boring for us. But when it starts to slow down moving, then we'll see what the light does.
1: เขาบอกว่าตอนนี้โวลต์มิเตอร์มันยังไม่นิ่งนะคะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าปฏิกิริยาเคมีกำลังค่อยๆเกิดนะคะเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะฉายแสง
2: Okay so we're gonna try it it's at about minus 18 millivolts now these are millivolts okay so we're not gonna power our house with it now we're gonna turn the light on watch the meterOh, it's not plugged in. There we go.
1: ตอนนี้จะส่องไฟแล้วนะคะ
2: We'll try not to blind the camera.
1: ให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน Could lead to
2: braking trouble in bad driving condition. Well,
3: I see it's not
2: here. This is going to be hard for us. The camera is seeing the bright light and it won't see anything else. And we need the light over right in front here where the voltmeter was.You're going to have to trust me on this one. It was at minus 18. Now it's at zero.
1: ค่ะก็เมื่อกี้นี้อ่านตอนก่อนฉายแสงได้ลบ18มิลลิโวลต์นะคะตอนนี้บอกว่ามันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น0อยู
2: ่ Now turn it off again. All right. Malfunction.
1: ยังไม่ค่อย work
2: oh it's
1: ยังไม่ค่อยได้นะคะ
2: sorry
3: one more try
1: well that's the experiment is right sometimes it works sometimes doesn't
2: that's right and it doesn't work when there are a lot of people watching
3: what we got
1: that's always true ที่ใครกังวลเป็นไงคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
2: But we'll get it. The problem with, I was afraid of the light with the camera making it so we can't see everything, but we'll try here. And maybe you'll trust me to read the meter for you.
1: ค่ะ เขาบอกว่าแสงไฟในห้องส่งก็มีส่วนรบกวนเดี๋ยวจะลองเช็คโวลต์มิเตอร์ใหม่ก่อนนะคะทางอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะ อาจารย์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะได้ทำไหมคะ
4: ก็พยายามจะทำตามอยู่ครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะกำลังลองเผาเหรียญอีกครั้งหนึ่ง
1: ในเรื่องการทดลองนี้ก็คือตัวพระเอกของเราอันนี้ก็คือ copper one oxide แต่ถ้าเราเตรียม copper one oxide ได้ไม่ดีเนี่ยนะคะเพราะ copper one oxide จะเป็นแสงนะคะถ้าเราไม่ได้ copper one oxide มันก็รับแสงไม่ได้นะคะ
2: We've got zero right now. We're going to turn the light on.
3: Don't show this because that's going to blind the camera. You can.
2: Oh, yeah, good. Okay, here.
3: Yeah, there you go.
2: Okay, so now we're turning the light on. Let's see what happens. Nothing. All right. There's something wrong.
1: ที่อาจารย์เคนพยายามจะแสดงให้ดูก็คือพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเซอร์กิตมันอะไรนะวงจรไฟฟ้ามันก็เกิดขึ้นวอลต์มิเตอร์มันควรจะเพิ่มนะเราคุณเจอสิทธิ์แสดงเพิ่มขึ้นทันทีนะคะแต่ยังเขาบอกยังไม่เห็นเลย
2: That's strange. It's just so We're going to try a coin that we prepared earlier that we know works. I worry that our connections are right.
1: Yeah, I just explained that maybe sometimes you didn't get a copper one oxide correctly, then it doesn't work.
2: That's true. Although I sure thought that was a good one.
3: Okay, can you watch your meter?
2: Yeah.
3: Let me see.
2: That's good.
3: Is that too deep?
2: No, that's good.
3: Okay. Still?
2: All right, we're going to try that one again.
3: What's your meter say?
2: Let's just go to the
3: okay,
2: meter
3: good.
2: Again.
3: We got some numbers. Let's
2: the
3: go.
2: Meter is showing about 30 millivolts before the light's on. It's going down some now.
1: You read 30?
2: Let's go for it. No, I got to set this down.
3: Let's try this.
1: ไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
3: Oh no.
2: It worked every time yesterday. Well, try it. Here. Let me get the light on. Light off.
3: Oh, okay.
2: There we go. Okay.
3: All right.
2: The light off.
3: See if it'll settle down.
2: It's going down and down.
1: นะคะตอนนี้จะเห็นว่าพอเราปิดไฟนะฮะดูในจอเนี่ยมันก็ตัวเลขก็ลดลง
2: Okay. Sometimes I think we have to be patient. But I'm not very patient. So it's at about 4. 3.5, the light on. Oops, I just broke it.
3: Oh no.
1: คุณครูเห็นไหมคะเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: Can you reach it?
2: There we go. The light back on.
4: Okay, ครับเห็นแล้วครับ
1: Okay. เดี๋ยวดูอีกที
2: Okay. Light off again.
3: There we go.
2: Back down.
1: Okay, นะคะ
2: เห็นตัวเลขแปลงนะคะ 17, 18 millivolts.
3: And light back on.
2: Can you get it? Lights back on.
4: Okay.
3: Okay.
2: And we're going to do this. Let me turn the meter now from volts to current. This is a microamp scale. With the light off, there's no current. With the light on, 4 microamps. Okay, light off. Back down to 0. All right, so it's working. So we're measuring, here's, again, current. We're getting about 4 microamps. And voltage. This keeps changing, but there with the light on, we're at about 13. And the light off.
3: Nice.
2: So we're getting about 15 or 16 millivolts of voltage. So perfect, that's what we hope to see.
1: ค่ะอันนี้เขาบอกว่าที่เขาที่อาจารย์เคนทำเนี่ยนะคะก็สรุปว่าได้ประมาณ 15-16 มิลลิโวลต์นะคะอาจารย์ดวงกมลก็ทำทางนี้เหมือนกันนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าเป็นเพราะแสงไฟในห้องด้วยนะคะเราลองเอากล่องครอบเลยเราจะอ่านค่าได้ค่าหนึ่งพอเราเปิดขึ้นมาก็คือแสงจากห้องอ่ะมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะถ้าเราฉายแสงด้วยไฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะว่าเคนWe did over here to Ajahn Dong Kamon try to set up her experiment, and at first she could hardly read or see any movement, but then she put cover box, and then we read first. Right. We put open the box, then it's increasing, how many 10 millivolt or so, something like that. Can we just explain that because of the light in the room itself also worked?
2: Mm-hmm. Yes, absolutely. Uh-huh. That sounds great. So it really worked there for you too.

0: ค่ะก็คุณครูเข้าใจใช่ไหมคะที่อาจารย์ดวงกมลพยายามทำตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงนีออนแสงไฟในห้องอยู่แสงไฟในห้องเองนี่ก็เข้ามารบกวนนะคะนะคะที่ก็ลองดูว่าลองปิดเลยก็เราอ่านค่ามิลลิโวลต์อ่านค่าแสงไว้ก่อนค่าหนึ่งค่าโวลเทจค่าหนึ่งพอเราเปิดกล่องเราก็จะอ่านค่าจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นคือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วอะค่ะนะคะก็อาจจะใช้อย่างนี้อธิบายด้วยแต่ยังไงก็ตามที่สำคัญก็คือตัวคอปเปอร์วันออกไซด์นะคะเราต้องได้คอปเปอร์วันออกไซด์ก่อนอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะ I'm asking to หัวหิน How is they doing
1: อาจารย์ครับคือพวกเราเตรียมเป็นคอปเปอร์วันไม่ได้นะครับมันจะลักษณะของเหรียญจะไม่ออกเป็นสีดำแดงครับยังดำอยู่ครับ
2: อาจารย์ลอกไอ้ดำๆออกก่อนนะคะอาจารย์เอาทิชชู่ขัดไอ้ดำๆออกนิดนึงอะค่ะบางทีสีแดงๆมันจะอยู่ข้างใต้สีดำอีกทีอะค่ะ
1: ครับคือพยายามแล้วครับอาจารย์ดวงกมลครับมันยังเป็นกระดำกระด่างครับมันไม่ออกเหมือน
2: อาจารย์ลองกระดำกระด่างนั้นใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบางส่วนเป็นคอปเปอร์วันแล้วอะค่ะอาจจะเพราะว่าเบอร์เนอร์อาจารย์ไฟไม่ร้อนพออาจก็อาจจะเป็นได้แต่คิดว่ามันมีบางส่วนที่เป็นคอปเปอร์วันแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ทูเนี่ยมันต้องได้คอปเปอร์วันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์ลองเนี่ยค่ะเอากล่องอะไรมาครอบให้มิดเลยนะคะแล้วลองอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ก่อนแล้วพอเปิดกล่องแล้วก็อ่านค่าอีกทีหนึ่งอาจารย์สุรพงษ์ try over there and he's afraid that he could not get copper one oxide correctly because of maybe the burner the temperature is not right
3: I think it's possible though I was encouraged seeing the coin in the flame it looked like there were regions of the flame that could be useful so I think this is something that will require some experimentation not for us right now but the more times we try preparing the coin surfaces eventually we find that we find the right part of the flame or the right type of flame to make it work
0: Yeah, and also the way set up, like you hook up as an electrode. If we didn't get to the contact to copper one oxide, maybe that doesn't work either, right?
3: It's possible, although I think that because the coin itself is copper and serves as a conductor, that it should complete the circuit for us. But we've, you know, even though we've done this a lot of times, Jack has a pile of.Coins over here. I hope it's not illegal to do this to coins, but we have some that we thought looked great, a very bright or red surface that actually didn't work very well. And then one of the best ones, I think it was this one, really didn't, they didn't look very good at all, but they just had a little bit of a red, I'm trying to see if I can get it on the camera.I can't, I'm just going to look at it the wrong one. Just a little bit of red color in the center, but it was enough. There we go. This one gave a really nice photo response. So it just takes a little practice and a little bit of luck, but it really does work.
0: ค่ะอาจารย์เคนก็บอกว่าอยู่ที่เราเลือกตัวเหรียญด้วยเหมือนกันนะคะเหรียญ25เซนของ25สตางค์ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นทองแดงล้วนๆหรือเปล่าอันนั้นต้องทงไปเช็คดูเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามก็คงต้องเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องลองแล้วลองอีกนะคะ So I just tell everyone that keep trying
3: Right You know I'm thinking that when I come out to Bangkok in March maybe I'll bring some US 1 cent coins with me and this is one that we can try againwhen I'm there to see if it helps to be there in person.
0: ค่ะอาจารย์เคนจะมาวันที่17มีนาคมนะคะเราอาจจะเอาการทดลองนี้มาทำอีกทีหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยนะคะแล้วเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจาร

0: แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
1: ก็ขอให้รัฐเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปนะขอให้มีความสุข
2: ครับผมครับขอบคุณครับนะครับ
3: ท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับนะอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายด
0: ี
4: มาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: มากแยกตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะครับผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวค.แล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
5: ภูมิใจเนาะภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอ่ะเขาก็ไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานานะตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
5: ค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
2: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุระวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไป พบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อลาบุญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นแล้วฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในห้องพระครูก็ได้เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จางครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจางสบายดีไหมครับ
1: สบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพครับงานเยอะครับอาจารย์
1: แต่ว่าพุงเริ่ม
0: ก็กินดิบนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์นารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
3: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
0: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์อารามเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่อะไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์พอปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านป่ายางหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่รู
0: ้ไม่รู้ละฮะเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ใช่ว่าจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เห็นและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
1: คือวัยรุ่นเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่อ่ะเขาอาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยเฉยเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่ต้องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได
3: ้สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์นราบในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนและไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำรูปก็ได้นะน้ำรูปก็ดับไฟได้นะเพราะงั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
1: ครับผม
0: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์

0: ท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็ในนามโรงเรียนก็ในนามโรงเรียนก็ขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
2: สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
0: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนศูนย์วิทยาการแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเห

เนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัส

ของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
4: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
5: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
4: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: DLTV มาแล้วจ้า
2: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
4: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
4: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
4: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
4: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
4: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
7: ลู
4: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
4: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: แนวทาง

างการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมล password พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงาน

0: ซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมา

จากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้เป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่า

หนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกองภูเขาขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีมันทั้งเหม็นสกปรกและน่ารังเกียจแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่คือนักเรียนโรงเรียนวัดไซใหญ่ที่กำลังทำบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยซึ่งเป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาที่เน้นให้นักเรียนรู้ว่าขยะนั้นมีประโยชน
1: ์
2: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
3: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรครับ
0: โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลา1สัปดาห
4: ์บทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยนะครับได้เกิดขึ้นเนื่องจากที่อำเภอไซน้อยของเรานั้นแต่เดิมนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยเป็นสถานที่คนทั้งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้นำขยะมาทิ้งไว้ที่อำเภอไซน้อยแล้วก็กองกันเป็นภูเขาส่งกลิ่นเหม็นทำให้สภาพแวดล้อมของอำเภอไซน้อยนั้นเกิดปัญหามากมายและในส่วนของโรงเรียนนะครับที่นำสภาพปัญหานี้มาเขียนเป็นสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้ในโรงเรียนนั้นโรงเรียนเองต้องการปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่จะได้รู้จักการแยกแยะขยะแล้วก็มีการที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสภาวะอากาศที่มันเป็นสิ่งที่ทำลายท้องถิ่นของพวกเราชาวอำเภอไซน้อยอยู่ในอดีตนะครับ
5: ใน1สัปดาห์ที่เราทำกิจกรรมเนี่ยถ้าในความรู้สึกของความเป็นครูนะน่าจะน้อยไปด้วยซ้ำการฝึกจิตสำนึกของเด็กๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเราถึงต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลไงคะเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยถือว่าไม่น่าจะพอเพียงกับการที่ทำให้คนคนหนึ่งคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและต้องร่วมกันรักษาการเตรียมงานของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันทำงานก็จะเชิญหัวหน้าสายชั้นมาประชุมร่วมกันแล้วก็ระดมความคิดว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าสายชั้นเนี่ยก็จะไปประชุมกับสายชั้นของตัวเองทั้งครูพิเศษและครูประจำการว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากนั้นก็กลับมานำเสนอกับฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่ง
6: ตลอด4วันนะคะขอให้ท่านใช้ในภายใต้แนวคิดที่ว่าเราจะไม่ซื้อของใช้ที่เป็นของใหม่มาจัดทำชิ้นงานเพราะว่าในที่นี้เรามองจุดเดียวกันคือว่าให้นำสิ่งที่ไม่มีค่าในสายตาของคนทั่วไปนำมาให้เกิดคุณค่าและก็มีประโยชน
0: ์สำหรับการจัดกิจกรรมภูเขาไซน้อยในปีนี้จะยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติและแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
4: ผมขอเปิดงานโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยประจำปีการศึกษา2552หน้าบัดนี
0: ้และในวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมในชั้นของเด็กเล็กก่อนว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากชั้นอนุบาล
7: เราจะปลูกฝังเด็กตั้งแต่ทุกวันแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทุกวันนี้ที่เด็กอยู่ในโรงเรียนนี้เราก็ฝึกสอดแทรกปัญหาสาเหตุแล้วก็ว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับพยาอย่างต้นเช้าเนี่ยเราก็จะฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็การแยกขยะการทิ้งขยะเนี่ยเราควรจะทิ้งตรงไหนอย่างไรวันนี้อนุบาลจะมีกิจกรรมก็คือเอาขยะในชุมชนน่ะมาทำประโยชน์ซึ่งขยะในชุมชนของเราเนี่ยก็คือ ผักตบชวาเพราะในชุมชนไซน้อยของเราเป็นคลองสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คลองในการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้ผักตบชวาเนี่ยจะเป็นปัญหาวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเอายะวาผักตบชวาเนี่ยมาทำเป็นของใช้แต่เราหยิบเอาสีเขียวๆมาใช้เลยได้ไหม
1: ไม่
7: ได้นักเรียนต้องเอามาทำอะไรก่อนเอามาตากแดด
8: ที่ครูใช้แต่อุปกรณ์นักเรียนนี้ควรจะเช็คนักเรียนแยกเราเป็นกี่ชิ้น
7: ก็เราก็จะเอาผักตบชวาเนี่ยมาสานเป็นถักเปียแล้วก็ประโยชน์ของการสานตรงนี้ก็จะเอามาทำเป็นของใช้สำหรับเด็กอย่างง่ายๆคือขวดแบนที่เราดื่มแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเราสามารถที่จะเอาให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าว่าเราหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ได้
9: ป.1 ตอนนี้ก็ทำกิจกรรมรู้รักธรรมชาติค่ะเป็นการเรียนรู้บูรณาการทั้งเกือบจะ8สาระเลยค่ะเด็กเขาจะทำกิจกรรมก็คือเอาขยะมาทำเป็นสัตว์ทำเป็นผลไม้ทำเป็นต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาคุยกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีบูรณาการกับภาษาอังกฤษอย่างเป็นสัตว์ก็วิทย์ใช่ไหมคะอาจจะมีบ้านมีพ่อแม่ก็เป็นสังคมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งก็เป็นศิลปะเกือบครบทุกสาระเลยล่ะค่ะ
10: สัตว์อันไหนอยู่บกไหนอยู่บกอันนี้อยู่บกอันนี้อยู่ไหนแล้วมันขึ้นมาบนบกได้ไหม
11: ได
10: ้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำผลไม้นี่มันสุกหรือยังเนี่ยสีเนี้ยสุกยังคะสุกแล้วถ้าดิบมันจะเป็นสีอะไรลูก
11: ดิบมันจะเป็นส
10: ีเขียวแต่อายุยืนไหมลูก
11: ยืน
10: ข้างหลังมันมีอะไรเด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์คือเรื่องมุมนะคะเรื่องรูปเหลี่ยมรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะคะเนนะคะจะคาดคะเนว่าในส่วนประกอบของสัตว์เนี่ยอะไรจะอยู่ตรงไหนพี่นักเรียนดูสิรูปนักเรียนได้รูปอะไรบ้างตรงนี้รูปอะไรรูปตาที่รูปอะไรคะ
11: ตาร
10: ูปเนี่ยวงอะไรวงรีข้างนอกเป็นวงอะไรลูก
11: วงกลม
10: คณิตศาสตร์เรามีวงกลมวงรีหน้าลูกหน้าได้อะไรคะหน้าวงกลมกล่องลูกกล่องรูปอะไรรูปอะไรคะ
11: สี่เหลี่ยมค
10: ่
11: ะ
10: สี่เหลี่ยมแล้วหูมันไปไหนแล้วส่วนประกอบมันอันนี้มีอะไรลูกส่วนประกอบต้องมีศาสตร์ต้องมีอะไรคะบูรณาการภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเด็กเขาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์นะศัพท์ที่จากตัวที่เขาทำตอนเช้าเขาก็จะเรียนรู้จากพจนานุกรมคือ dictionary ของเด็กนะคะที่คุณครูทำไว้ให้เนี่ยเด็กเขาจะเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ว่าคำนั้นอ่ะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างจะสะกดภาษาอังกฤษนะคะอ่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะพูดสั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปวิทยาศาสตร์ด้วยการอยู่ร่วมกันของสภาพสังคมของสิ่งแวดล้อมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณครูก็จะทำเป็นลักษณะของนิทานคือเล่าให้เด็กไปเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราจะไปทะเลไหมนะคะเป็นการบูรณาการทั้งครูทั้งเด็กทั้งอุปกรณ์ทุกอย่าง
12: มันร้อนเหลือเกินอ่ะร้อนไหมเนี่ยร้อน
10: ในการที่เราทำกิจกรรมตรงนี้เราบูรณาการสาระทุกสาระทั้ง8สาระบูรณาการครูทั้ง8สาระซึ่งเราสามารถที่พอตรงนี้นะตรงนี้คนนี้จะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ตาคนนี้ต้องเข้ามาช่วยเราจะแบบวางงานเอาไว้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเด็กป.1 เนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงเป็นแรงกระตุ้นให้เขา
13: ให้เขาสดชื่นให้เขาล่าเริงให้เขากระถักกระเฉงเพราะว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยายคนเดียวหรือพูดคนเดียวเนี่ยเด็กเขาจะเบื่อเพราะนั้นคนนู้นมาแทรกตรงนี้คนนี้มาแทรกตรงนี้เขาจะตื่นเต้นความเห็นของครูในเรื่องของว่าเด็กป.1 นะควรจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือยังควรเรียนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังคุณธรรมตรงนี้มันเป็นคุณธรรมตัวนึงเป็นวินัยของนักเรียนเป็นวินัยของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกฝนตรงนี้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็ฝึกยากนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กย้ำคิดเตือนเขาตลอดค่ะ
14: ผมได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมก็ความรู้แล้วก็ภาษาอังกฤษ
15: เราเห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยขายไอศกรีมนักเรียนอาทานไอศกรีมทุกคนมีไม้ไอศกรีมเหลืออยู่ที่นำไม้ไอศกรีมมาให้เด็กทำงานในวันนี้นะคะก็เป็นการลดขยะอย่างหนึ่งนะคะขยะจากโรงเรียนหรือจากหลายๆที่เนี่ยนะคะจะมีเทศบาลมาเก็บแล้วก็ไปทิ้งที่บ่อขยะซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มขยะขึ้นนะคะนี้เราเป็นการลดปริมาณขยะลงโดยการให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยค่ะนำขยะจากโรงเรียนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะศึกษาประเด็นจากใบความรู้ที่คุณครูแจกให้นะคะตอนนี้นะคะในวิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนนะคะบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะสังคมศึกษาเนี่ยเราก็จะให้เด็กนักเรียนนี้นะคะเขียนข้อความนะคะเป็นการทำความดีของตัวเองเพื่อที่จะถวายในหลวงและบูรณาการไปถึงภาษาอังกฤษนะคะอีกด้านหนึ่งของไม้ไอศกรีม

ีมเนี่ยพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะวันนี้ชิ้นงานของพวกเรานะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเขียนบันทึกความดีอย่างเช่นนักเรียนเขียนว่าวันนี้หนูช่วยแม่ให้อาหารแมวนะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้าน

0: ม้ไอติมเนี่ยมันเราเห็นอะไรบ้างในไม้ไอติม
1: วิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษ
0: ทำไมครับทำไมเห็นวิชาภาษาไทย
1: เพราะว่าต้องเขียนอะไรไป
0: เขียนอะไรน้องอ่านที่ตอนนี้ของไทยเป็นยังไง
1: เอาป่ะไม่
2: ไ
1: งเขาหมา
2: วิทยาศาสตร์ตอนแรกกับขยะใจน้อยนะคะถ้วยโฟมอันนี้แม่เนี่ยจะคุ้นอยู่ทุกวันใช่ไหมคะพอเราทานอาหารหมดแล้วมันก็จะเป็นขยะนะคะขยะบางอย่างเนี่ยนะคะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะอย่างเช่นโฟมเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดเพื่อที่จะไม่ทำลายขยะโดยการเผาเอาถ้วยโฟมเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาไปใส่ในน้ำมันเปลือกส้มไม้ไอศกรีมที่เธอเหลืออยู่เมื่อเช้านี้นะคะเอามาคนเวลานักเรียนใส่โฟมนี่นักเรียนหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใส่ลงไปในน้ำมันเปลือกส้มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนใส่ทีละชิ้นลูกเอาไม้เอาไม้ไอศกรีมคนด้วยเกิดอะไรเกิดฟองและสังเกตว่าโฟมเป็นยังไงลูกโฟมละลายอันนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกคนให้ละลายอีกหน่อยใส่ทีละน้อยนะตอนนี้เกือบใช้ได้แล้วลูกใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวนะคะผลว่าโฟมเนี่ยจะละลายในน้ำมันเปลือกส้มแล้วก็น้ำมันจากเปลือกส้มเนี่ยจะไม่ทำอันตรายสิ่งแวดล้อมและก็ร่างกายของเราด้วย
3: เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนความเชื่อที่ว่าถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้กับหัวใจเด็กเนี่ยเราจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเมื่อผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมีอยู่จำนวนหนึ่งถึงจะเป็นจำนวนเล็กๆแค่พันกว่าคนในโรงเรียนของเราก็สามารถที่จะทำให้สังคมประเทศแล้วก็โลกน่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตได
4: ้ตอนหน้ามาติดตามชมกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนที่2
5: No!

0: ่อ10ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างล่ะเป็นยังไงเยอะไหมคะ
2: เยอะ
3: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: โรงเรียนวัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดูกิจกรรมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6 ก่อน
4: พร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
4: 1 2 3
6: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นป.6เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เขาได้ไปรับประสบการณ์ตรง

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมุติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: บ่อขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนท์ทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากสอบถามว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่ครับคือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีด DMเพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพอย่างไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะวางตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้าน4แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจส่วนใหญ่พบโรคอะไรคะ
6: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
7: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
5: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะนั้นมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
8: นี่คือขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
7: พลาสติกที่เข้ามาทำหม้อน้ำสามารถเอามารีไซเคิล
8: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะกระป๋องนะคะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องข้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปี๊บเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงหรือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเครื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบนะคะถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็นกระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลย
9: ที่ทำหน้าที่อะไร
7: คัดพลาสติก
9: คัดพลาสติก
10: แล้วมีกลิ่นแรงหรือไม่แรงคะ
7: ก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
5: ขวดแก้ว
11: อ๋อไอ้พวกไอ้ขวดแก้วนะครับไอ้นี่เขาจะลงมาไว้โม่แล้วจะส่งเองอะครับ
12: สบายดีเงินก็ดีแจ้งก็แต่งก็ดีทุกอย่างเลยลูก
0: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้ในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อที่จะไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่ามาอยู่ที่นี่นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชานึงในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชานึงด้วย
7: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้เป็นหมวดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
13: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
0: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
14: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของคำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการอนุรักษ์พลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มาปราง
15: ท่านขนาดนี้มีคนมาฟังด้วย
16: หล่อจักรจันทร์
17: ไหนจักรจัน
15: ทร์เนี่ย
18: หนามมันก็มีหนามหนามข้าง
0: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันหนึ่งนะคะติดอบายมุขหลายๆอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
13: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูร่มรื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
19: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
14: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

คอนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีก็สอดแทรกกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์

0: ิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความรู้พื้นฐานของเด็กกับความรู้เกี่ยวกับขยะเนี่ยว่านักเรียนมีพื้นฐานเท่าไหร่แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยคุณครูก็จะออกข้อสอบบูรณาการทุกสาระวิชาเช่นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นค่าประมาณของขยะภาษาไทยก็จะเป็นถามเกี่ยวกับว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยมีกี่พยางค์นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะถามความหมายของขยะในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวิชาสังคมก็คือการปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกว่าการประหยัดค่ะ
1: ขยะเนี่ยนักเรียนทราบความหมายไหมคะว่าขยะหมายถึงอะไรขยะหมายถึงอะไรเอ่ย
2: สิ่งของที่ไม่

0: ใช่แล้วครับ
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: เช่นถุงขนมค่ะ
1: ถุงขนมถูกไหมคะ
0: แล้วก็ถุงก๊อกแก๊สครับ
2: มีขยะอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยเรียกว่าขยะติดเชื้อ
1: การสอนในเรื่องการแยกขยะให้รู้จักก็ขยะคืออะไรประเภทของขยะแล้วก็ขยะมีกี่ประเภทแล้วขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเราจะแยกขยะแบบไหนก็จะแจกถุงดำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสำรวจขยะบริเวณห้องเรียนห้องพักครูห้องกิจห้องพิเศษต่างๆรวมทั้งบริเวณรอบเรียน

0: ็บขยะเสร็จปวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ

0: ศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ
1: เมื่อสำรวจได้แล้วเนี่ยก็จะนำขยะที่ได้มาเนี่ยให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยแยกประเภทของขยะโดยเราจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนเนี่ยที่นักเรียนแบ่งแยกขยะเนี่ยมีประเภทอะไรบ้าง
4: หลอด
5: อันนี้ปากกา
6: หลอดไม้เด็ก
7: ไม้เด็ก
8: ไม้เด็ก
9: ใส่แผ่นนี
10: ้กระดาษไอ้ไม้
11: ไ
10: ม้
11: กระดาษ
12: ไม้
13: ไม้ไม้ไม
14: ้ไอ้ช้อน
1: เมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำชิ้นงานอันนี้ไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้การทำสถิติโดยทำเป็นแผนภูมิ

0: แสดงถึงปริมาณขยะที่นักเรียนเก็บมาได้ค่ะ
1: กระดาษมี450พลาสติกมี150ค่ะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนฟังก่อนนะครูให้นักเรียนนำพลาสติกทุกอย่างรวมเป็นอย่างเดียวกัน
2: ที่นำเรื่องสถิติมาสอนก็คือว่าเมื่อเรารู้จำนวนขยะแล้วนี่การที่จะดูได้ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราดูสถิติมานำเสนอในเป็นแผนภูมิหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูได้ง่ายว่านี่อันไหนที่มีมากอันไหนมีน้อยข้อมูลทุกวันนี้มันมีมากมีจำนวนมากถ้าให้เด็กจัดมาเป็นหมวดหมู่จะดูง่ายขึ้น
3: แก้วมีพลาสติกกระเป๋าอยู่ลูกไปลงขวดพลาสติก
4: แล้ววันนี้นายเรียนอะไรบ้าง
5: ก็ครูให้ทำเกี่ยวกับสถิติขยะน่ะได้นำไอ้ขยะที่เก็บมาประมูลใช้กับทำเป็นแผนภูมิแท่งครับ
6: ก็รู้สึกทำไมเพื่อนของเราฉีกกระดาษไปเยอะถึงขนาดนี
2: ้วันนี้เขาค่อยได้ฟีลความรู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาว่าปริมาณขยะในโรงเรียนเราเนี่ยทุกภาคทุกคนทิ้งขยะกันเนี่ยคนละชิ้น2ชิ้นขยะโรงเรียนเรานี้มีปริมาณมากเพราะเราได้ทำสถิติแล้วรวบรวมมาเห็นถ้าเราทั่วไปเนี่ยอาจจะมองผ่านนี่ชิ้นหนึ่งนี่สองชิ้นนี่สามชิ้นแต่ไม่รู้แต่เมื่อเรานำมากองมาแยกประเภทเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ขยะนี่นะมีชิ้นนี้ขวดพลาสติกนั้นขวดน้ำนะขวดน้ำแก้วน้ำกระดาษอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยนะภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วเราคิดว่า1วันมีแค่นี้แล้วถ้า5วันจะมีเท่าไหร่แล้วต่อไปเดือนหนึ่งจะมีเท่าไหร
7: ่มีความรักสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนสะอาดเรียนได
8: ้ช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะไม่ทิ้งนอกถังขยะ
5: เราสามารถช่วยโลกแล้วเราสามารถแบ่งเบาภาระให้โลกได้ครับ
9: กิจกรรมตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอเทียนจากท่านพระอาจารย์นะคะที่วัดไซใหญ่ค่ะ
10: จะมาขอเทียนจากหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะเอาไปทำ
11: เอาไปทำเทียนหอมไล่ยุงครับ
10: ทางโรงเรียนวัดไซใหญ่นะคะจะมาขอเศษเทียนจากวัดไซใหญ่ที่ประชาชนก็มาไหว้พระ
12: แต่ละโยมนะตรงนู้นเลยมีพอมีนะโยมก็ตามสบายเลยอนุญาตจะไปดูนะตรงนู้นเลยเยอะ
13: ค่ะกราบขอบคุณค่ะ

เขาจะได้รู้ว่าเออเทียนที่เหลือเนี่ยเราจุดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นได้นะดีกว่าที่จะทิ้งเพื่อให้เป็นเศษขยะลกโลกลกทำให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตกันในวันนี้ก็คือเทียนหอมใช่ไหมคะเพื่ออะไรอยู่แต่ก่อนที่เราจะมาทำประดิษฐ์จากคุณครูสิริมนเรามาร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูก็จะรวมเด็กนะคะรวมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนก่อนโดยการที่คุณครูเดียนะคะก็คิดเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งใช้ทำนองเพลงช้างนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยุงนะคะเพื่อให้เขาเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุงอะค่ะ

0: เพลงก็บูรณาการหลายอย่างค่ะก็มีทั้งบูรณาการให้ความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของยุงอะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะให้เขารู้จักนะคะ
1: ถ้านักเรียนจะให้หอมนักเรียนต้องใส่อะไรลงไปเชิดชูหอมกลิ่นหอมนิดนึงใส่กระบูนเพิ่มไปนิดนึงแล้วที่สำคัญก็คือหัวเชือกตามตะไคร้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เราได้มาจากไหนอีกเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นเลยจากไหนทั้งนั้นเลยจากวัดและจากเศษเทียนที่เราได้มาเนี่ยนักเรียนห้ามทิ้งเลยนะเชือกที่อยู่ที่ตัวเทียนน่ะห้ามทิ้งเราสามารถใช้ได้ไหม
2: ได
1: ้โอเคนะลูกเอาใส่ให้เต็มลูกเอาใส่ให้เต็ม
0: ในช่วงทดลองนะคะต้องการให้เด็กหนึ่งเลยฝึกความสามัคคีในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ให้นั่งทำงานเป็นกลุ่มในกลุ่มที่ก็จะคุณครูก็จะแจกถ้วยซุปไก่อะค่ะแล้วก็ฝึกการสังเกตเวลาได้เทียนมาแล้วเนี่ยเราเทลงไปในขวดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเทียนเริ่มจะแข็งตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปถึงจะสำเร็จออกมาเป็นเทียนหอมที่สวยงามทีนี้ก่อนที่จะนำไปขายนี่เราต้องมีลิขสิทธิ์ของเราก่อนก็คือต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์มาแปะไว้ที่ขวดนะคะทีนี้ก่อนแปะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันเขียนอย่างไรหน้าขวดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อเขาจดจำว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นของเราจริงๆแล้วก็เป็นการบูรณาการกับวิชาภาษาไทยที่เขาฝึกอ่านฝึกสังเกตคำว่าคำนี้เขียนอย่างไรกลุ่มไหนที่ได้ขวดนะคะไปแล้วนะคะให้มารับสติ๊กเกอร์กับคุณครูสุวิมลด้วยลูกอ่านพร้อมๆกันหนึ่ง

0: ใส่ถุงแล้วนะคะนะคะมาแพ็คแล้วก็แม็กบอลแม็กบอลให้สวยงามเราจะนำเทียนหอมไปขายคนละเท่าไหร่ลูก
1: มันช่วยฆ่าไม่ครับ
2: ได้อยู่หรือฆ่าอยู
1: ่ไม่อยู่ได้คร
0: ับเราทำจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้าง
1: ทำจากอะไ
0: รสมุนไพรอะไร
1: สม
0: ุ
1: นไพร
3: ก
1: าลาโพ
3: สมุนไพรมาสองขวด
0: ขอบคุณใจขอบคุณ
4: แล้วไปต่อ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทียนหอมไล่ยุงค่ะไม่เป็นข้าวโพดนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่ให้เด็กนักเรียนนะคะไปขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัดวัดไซใหญ่เองนี่ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝึกให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหลังจากนั้นแล้วก็คือฝึกให้เขารู้ว่าการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนทำมาทั้งวันเหนื่อยมากแต่พอขายได้สินค้ามาแล้วได้เงินกลับมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเกิดอะไรขึ้น
1: 120
5: 140
1: 160
0: 320
6: 340
0: 60 360เท่าไหร่ลูก
6: 700
0: โอ้700บาทหายเหนื่อยมั้ย
6: หาย
0: วันนี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวันเลยจนมาถึงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยมาขายของรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
7: ได้ความสนุกแล้วก็แต่ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับยังไงครับได้ช่วยโรงเรียน
0: แล้วก็ได้ทำไม
8: ได้การแสดงออก
0: การแสดงออกว่าไงลูก
9: ได้สบายใจแล้วได้ช่วยโรงเรียนมาขายของในตลาดนัด
0: ครับแล้วไงครับ
10: ได้ความร
0: ู้มั้ย
9: ได้ความรู้แล้วพอกลับบ้านไปจะนำไปทำครับ
0: โอ้ดีมาก
11: การพัฒนาต่อยอดที่ทำให้โปรเจกต์นี้อยู่ได้ต่อยืนยงแล้วก็อยู่ในใจของเด็กได้เนี่ยนะฮะก็จะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงไปเน้นที่สาระการงานพื้นฐานอาชีพตรงนั้นเลยนะคะก็เขาก็จะนำตัวอย่างของกิจกรรมที่ทำใน1สัปดาห์นี้ไปต่อยอดให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญแล้วก็สวยงามขึ้นเพื่อสู่ตลาดนะคะสู่อาชีพของเด็กในอนาคตได้ส่วนที่2ก็คือการแยกขยะอันนั้นเราจะต่อยอดเป็นธนาคารขยะนะคะแล้วเด็กๆก็จะนำขยะของจากที่บ้านหรือจากของในโรงเรียนที่เก็บมาแล้วแยกแล้วก็ขายแล้วก็มีนำไปสู่การออมเพื่อที่จะตรงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในความเป็นครูนะคะครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคุณครูทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะ
12: เรามีความเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ต่อไปอาจจะซึมซับไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในการที่ทุกคนจะได้ใช้ทรัพยากรมีคุณค่าผมหวังว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของประเทศและของโลกจะดีขึ้นกว่าเดิม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีนับหนึ่ง
1: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
1: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
1: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go
1: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
5: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
3: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับ1ดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
1: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
5: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร
1: ่แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
2: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
1: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
2: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red, Green, Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
5: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งเลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
5: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
5: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
3: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่า เราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ช้อนตวง
3: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
2: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลย

นี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
1: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
1: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
1: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: รุ่นใหญ่เมธมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ตึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
1: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะ

0: Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
1: Az egyikbe 2, a másikba 0.
0: Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp, Röné?
2: A jobb kezemben 2, a balban 0.
0: Nagyon ügyes vagy, a jobb kezemben 2, és a bal kezemben 0. Segítenek a képek itt a táblán.
3: จากนั้นจึงทวนแนวคิดเดิมผ่านการเขียนโดยรวมจำนวนที่มีผลลัพธ์เท่ากับ2ตลอดทั้งปีเด็กเรียนรู้ตัวเลขถึง20รวมถึงการบวกและลบแต่ยังไม่เรียนการคูณและการหาร
0: Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Piros ceruzát vegyetek a kezetekbe. Ki az, aki még nincs kész? Gyorsan, Viki, gyere gyorsan!
3: การตรวจงานด้วยดินสอสีแดงเป็นส่วนสำคัญของบทเรียนคณิตแบบฮังการีครูใช้สื่อที่มองเห็นได้เพื่อย้ำแนวคิดเดิมอีกครั้งโดยใช้รูปผีเสื้อบนใบไม้สร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น
0: โย่เยสNa hát ezt a két műveletet kihagytátok. Szerintem még illik valamelyik levélhez. Bence.
4: A negyedikhez az utolsó.
0: Olvasd el az összeadást.
4: 0 - 1.
0: Gyere, kösd össze vele. Várja. Jó. Ügyesség. Nyissátok ki a könyveteket. Ugyanezt a feladatot találjátok.
3: ตามด้วยทำแบบฝึกหัดหัวข้อเดียวกันในหนังสือชุดสำหรับชั้นป.1
0: harmadik feladatban látjátok a pillangókat és a műveleteket. Írd be az eredményt.
5: It's a chance for the teacher to assess her pupil's progress.
3: แม้จะใช้หนังสือชุดที่จัดไว้สำหรับชั้นปีครูก็ยังต้องเตรียมการมากมาย
6: ฉันเตรียมการสอนเยอะมากสำหรับทุกชั้นเรียนค่ะเพราะว่าการสร้างแรงจูงใจมันสำคัญมากต่อเด็กชั้นป.1 เราใช้สิ่งของหลายอย่างอย่างเช่นผลไม้แล้วก็แผ่นสีต่างๆด้วยตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฉันจึงใช้ผลโอ๊กแล้วก็เกาลัดด้วยและสำหรับการใช้สิ่งของที่มีความหลากหลายมันก็จะทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องการจะสอนพวกเขานะคะ
0: It bells at me. Mm-hmm.
3: นี่คือชั้นเรียนป.2 เด็กอายุ 7-8 ปีเทียบเท่ากับป.3 ในอังกฤษ
7: Sámoknál. Ugye a szám az miből áll? Miből áll egy szám? Számjegyekből. A kétjegyű számoknál mi határozza meg, hogy páros vagy páratlan egy szám? Petrácska. Az utolsó számjegye. Na gyorsan kékkel karikázzátok be, jó? Ha készen vagy, akkor...
3: พวกเขากำลังเรียนเรื่องจำนวนคู่กับจำนวนขี้ครูคิดถึงเลขจำนวนหนึ่งโดยให้นักเรียนถามคำถามเพื่อหาว่าเป็นจำนวนใด
8: Páros szám?
7: Nem.
8: A 3 tízesből és...
7: Onnan a fizetetből segít.
8: 3 tízesből és nincs 1-es, és 0-1-esből.

0: Mása 40 meg 3.
1: Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk például.
0: A szomszédai, a kisebbik szomszédja a 42. A kisebbik páros szomszéd.
1: Nem, hát páros is lehetne.
0: A kisebbik két
1: egyes
0: szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44.
1: Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik-e akkor?
0: A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50.
1: Igen, melyik számra gondoltam? Együtt, rajta, nem mondd ki! Tapsold, és kopogd el. Rajta!
2: น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ครูคนนี้ก็ดูใจดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนครูไทยคือเขาไม่เน้นให้การบ้านเฉพาะคนแล้วเอากลับไปทำที่บ้านเขาให้มาทำในชั้นเรียนพร้อมกันแล้วก็หาคำตอบมาช่วยกันเหมือนดูแล้วสนุกสนานเหมือนกันนะฮะ
3: ค่ะครูไทยเราให้การบ้านเยอะ
2: เยอะเกินไป
3: เยอะเกินไป
2: มันต้องให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะต้องให้การบ้านไปทำ
3: ให้การบ้านต้องให้ถ้าไม่ให้ผู้ปกครองร้องเรียน
2: เอาเหรอ
3: ใช่ค่ะทำไมลูกไม่มีการบ้าน
2: ครูสอนหรือเปล่าอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ค่ะต้องมีการบ้านและจริงๆแล้วการบ้านก็สำคัญนะคะแต่ที่โรงเรียนนะคะการบ้านเนี่ยสำคัญก็คือว่าตามศักยภาพของเด็กเด็กคนไหนเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรหรือครูดูแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเพิ่มอะไ
2: ร
3: เราก็ให้การบ้านตรงนั้นไปอย่างมากไม่เกิน5ข้ออ
2: าจารย์หมายถึงว่าการบ้านเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันทั้งชั้นเรียนก็ได้
3: ใช่
2: เธอคนนี้ควรจะเอาการบ้านแบบนี้ไปเอาไปเพื่อไปฝึกตรงนี
3: ้
2: เธอเก่งแล้วเธอเอายากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะงั้นคือการบ้านให้เหมาะกับความรู้ความสามารถความเข้าใจสนใจของเด็กในตอนนั้นแต่ละคนจะดีกว่าแบบวิธีนี้ดีกว่าไหมฮะอาจารย
4: ์ผมสอนนักศึกษาหรือว่านักศึกษาฝึกสอนเขามักจะประสบปัญหา
2: อะไรครับ
4: ไม่ส่งการบ้านหนึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ปัญหาว่าเขาไม่ชอบการบ้านการบ้านเยอะไปการบ้านง่ายเกินไปหรือว่ายังไงหรือเขาทำไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเด็กว่าเขาทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราก็ให้การบ้านหรือว่าให้เขาทำเฉพาะข้อนั้นเด็กเก่งทำได้แล้วเนี่ยก็ให้เลือกข้อยากๆมาให้ทำเลย
2: ค
4: นไหนยังไม่ได้ก็เลือกข้อที่ง่ายกว่าปกติให้เขาทำแล้วเข้าไปดูแลเป็นรายบุคคล
2: แต่นะครับเรากำลังพูดถึงชั้นเรียนหนึ่งที่มีเด็ก50
3: ใช่
2: น้อยๆผมก็40 50บางทีถึง60มันจะเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนของคนไทยไหมฮะของครูไทยไหม
3: พี่จะนะคะ
2: ค
3: เกิดขึ้นได้จริงค่ะ
2: ได้จริงเหรอครับ
3: ได้จริงทำได้ค่ะ
2: ทำได้ได้ยังไง
3: ฮะ50คนเนี่ยนะคะเด็ก50คนการบ้านเนี่ยนะคะ
2: ครับ
3: จริงๆแล้วนะคะครูไทยเรานี่เก่งมากในการตรวจการบ้านในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูไทยเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนนะการศึกษาเราจะเจริญมากเลย
2: ร
3: เราทำได้ค่ะเพราะว่าการบ้านเนี่ยเราไม่ให้เยอะสิคะ
2: ครับ
3: 5ข้อหรือ3ข้อก็พอแล้วเพื่อเป็นการฝึกนิดหน่อยสำหรับเด็กแต่อยากให้สอนในห้องให้เยอะ
2: ๆ
3: ถ้าเราสอนในห้องเยอะเนี่ยเด็กเนี่ยจะเข้าใจแล้วมีความสุขมากเลยแล้วมีการร่วมคิดร่วมทำร่วมกันคิดจับกันเป็นกลุ่
2: ม
3: ร่วมกันคิดร่วมกันหาคำตอบก็จะเข้าใจได้มากขึ้น
2: ถ้
3: าครูไทยเราทำได้ค่ะ
2: อาจารย์ยืนยันว่าทำได้
3: ทำได้
2: 50คนก็ไหว
3: ไหวค่ะ
2: อ้าวเชื่อว่าครูไทยทำไหวอาจารย์สุรัตน์คงจะบอกว่า
4: ให้การบ้านมันก็ยิ่งเป็นภาระสำหรับผู้สอนที่จะต้องมา
2: ตรวจ
4: ตรวจแล้วเวลาตรวจก็ลำบากอีก
2: ครับ
4: บางทีก็แค่ดูแล้วก็คิดถูกผ่านไปละนะเพราะนั้นถ้าให้การบ้านน้อยลงนะให้ตามศักยภาพของผู้เรียนแล้วที่ผมเคยแนะนำให้นักศึกษาทดลองใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็คือให้เขาช่วยกันทำสินะบทนี้นะเธอสองคนนะช่วยกันทำการบ้านถ้าคนเก่งเด็กก่อน
2: ขอบค
4: ุ
2: ณคร
4: ับ ให้ช่วยถ้าเด็กเก่งช่วยอธิบายให้เด็กอ่อนเข้าใจนะ
2: ได้ครับ
4: ถ้าทำให้เพื่อนเข้าใจได้นะ
2: เธอเก่ง
4: ครูให้คะแนนเพิ่
3: ม
4: ถ้าเธอตั้งใจฟังเพื่อนแล้วเธอทำได้
2: ครับ
4: ทำได้จากที่ทำไม่ได้มาทำได
2: ้ครับ
4: ให้คะแนนเพิ่ม
2: อู้ดีครับครูขอบคุณครับ
4: แล้วพอตอนท้ายเราต้องคล้ายๆว่าทำงี้ให้เดี๋ยวเวลาสอบของประจำบทนี้นะต้องแก้กันสอบแล้วเดี๋ยวได้คะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็แบ่งเท่าๆกัน
2: โอ้ย
4: อย่างนี้เธอจะช่วยกันไหมเนี่ย
3: มันจะไม่เกิด
2: เครียดเลยนะ
3: ขันแล้ว
2: แต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า
4: จะเกิดว่าเฮ้ยการบ้านนี่เป็นภาระที่เราเดี๋ยวเรามาช่วยกันแล้วก็ส่งมาเล่มเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ส่งหลายเล่มนะฮะแล้วครูก็จะภาระลดลงนะครับแล้วก็คนนี้คิดได้คนนี้ก็ช่วยตรงนี้คนนี้มาช่วยแย้งช่วยกันไปช่วยกันมาสนุกกับการทำงานบ้าน
2: จริงด้วยฮะ
4: นะครับ
2: ลบมันเป็นการให้ซึ่งกันและการรับด้วยนะฝึกให้ฝึกรับกันด้วยแต่ถ้าทำอย่างนี้แต่เด็กก็จะดีมากแต่ผมเห็นอีกการหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เขามี ลูกโอ๊กมีลูกเต่า

0: รัฐมาเล่นกันบ้านเราเม็ดมะขามอะไรมาเล่นเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องมาแพง
0: ๆ
1: อย่างเช่นลูกเม็ดมะขามเนี่ยเด็กป.1เนี่ยนะอาจารย์นะเด็กป.1เนี่ยเขาจะรู้สึกนับเล็กกองใหญ่หรือบวกลบอะไรง่ายๆก็เอาเม็ดมะขามมาพอเด็กโตหน่อยเราไม่ใช้เม็ดมะขามแล้วเราก็ใช้อย่างอื่นสื่อที่อยู่ในใกล้บริเวณโรงเรียนเราไม้ทีมก็ได้หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทำอะไรบ้างฮะที่โรงเรียนทำ
1: ก็อย่างเช่นการบวกการลบการคูณการหารนี่เราใช้หมดเลยสื่อต่างๆนอกจากจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็รูปภาพสีอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถจะซื้อมาเพราะเราประเทศไทยเราเนี่ยสื่อเนี่ยมันจะน้อยมากเลยให้แต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะเรามีงบประมาณน้อยแต่เราสามารถสร้างได
0: ้งบประมาณน้อยแต่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ใช่เอามาเป็นต้นแบบอย่างเดียวแล้วก็เราก็เอามาช่วยให้ครูเป็นต้นแบบแล้วก็มีต้นแบบทำแล้วก็ให้เด็กมีจินตนาการในการทำเราก็จะได้สื่อใหม่ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะมากแล้วเด็กก็จะมีความสุขและชอบคณิตศาสตร
2: ์ผมอยากให้ครูหลายๆคนที่วันนี้เดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเข้าไปตัวเปล่าหรือหนังสือหนึ่งเล่
0: ม
2: นะอยากให้คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราสอนเรื่องอะไ
0: ร
2: เราจะใช้สื่ออะไรได้บ้างสื่อมีอยู่ใกล้ๆตัวไหมหยิบมาได้ไหมหรือถ้าไม่มีจะสร้างอะไรหยิบจับอะไรง่ายๆมาทำสื่อไหมอยากให้ครูคิดเริ่มคิดแบบนี
0: ้
2: นะครับที่เราสังเกตจากวิทยาที่เราดูนะครับที่ผมชอบของเขานะ
0: คืออะไรฮะ
2: คือเด็กทุกคนเนี่ยที่โต๊ะของเขาเนี่ยครับมีสื่ออยู่
0: เฉพาะคนเลย
2: เฉพาะคนเลยนะครับเวลาคุณครูอ้าวหยิบเมล็ด
0: เกาลัด
2: มา
0: ก็หยิบมา
2: ให้หยิบมาแล้วคุณครูก็ใช้วิธีการถามตอบแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยเด็กเรียนรู้แต่ละคนได้เรียนรู้ของตัวเอง
0: ไม่เหมือนกับอ้าวเธอนั่งดูนะครูจะหยิบมาให้ดูครูมีชุดเดียวแล้วหยิบมาทำใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆที่ผมชอบคือเป็นสิ่งง่ายๆเขาใช้ผลไม้ตามฤดูกาล
0: ครับ
2: แต่เขาบอกเลยไงว่าครูเนี่ยต้องเตรียมตัวมากเลย
0: ความต่างอันนี้ผมที่ผมกำลังจะถามต่อไปอาจารย์พูดถึงการเตรียมตัวของครูก่อนจะมาสอนเราดูภาพแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับผมดูเพื่อนครูดูก็รู้ว่าครูฮังการีเขาเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ยน่าใช้เวลาเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูไทยมีการเตรียมใช้เวลาการเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ย
1: มีค่ะมีส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยครูไทยเราต้องวางแผนก่อนวางแผนของเราก็คือแผนการสอน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าครูไทยเราทำแผนการสอนเองกับมือเราเนี่ยเขียนเองนี่ก็คือการวางแผนแล้วอาจารย์เนาะว่าเราจะสอนอะไ
0: ร
1: แล้วสื่อเราจะอะไรวัดผลประเมินผลอย่างไรสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเตรียมสมองครูก็ต้องคิดแล้วว่าแต่ว่าทุกชั่วโมงเนี่ยจะเอาสื่อมาทุกชั่วโมงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: เราหาสื่อในห้องเรียนง่ายๆเราเด็กนักเรียนเป็นสื่อไงนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อได้ไม่ใช่ทอล์กแอนด์ช็อคอย่างเดียวไม่ใช่
0: ทอล์กแอนด์ช็อค
1: ใช่ไหมคะอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อตัวนักเรียนนี่แหละนักเรียนสามารถออกมาเขียนนักเรียนสามารถทำเองนักเรียนครูก็เป็นผู้แนะนำ
0: แต่สิ่งนี้ต้องเกิดจากการวางแผนไว้แล้วว่า
1: ต้องวางแผน
0: วันนี้จะสอนอะไรเป็นลำดับขั้นตอนทำไมให้เด็กออกมาเขียนเพราะ
1: ใช่ค่ะนั่นนี่คือเราคือแผนการสอนที่ครูต้องทำเอง
0: ครับ
2: แล้วถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยคุณครูต้องวางแผนว่าวันนี้เดินเข้ามาในห้องวันนี้นะจะถามใครบ้างคุณครูต้องนึกนะครับ
0: รู้เลยใช่ไหม
2: แล้วก็วางแผนเลยเอ๊ะคำถามที่เราจะถามต้องเตรียมทั้งคำถามว่าเราจะถามอะไรถามตอนไหนนะครับและถามใครแล้วเราจะชมว่ายังไงนะถ้าเราเล็งให้ดีเรารู้ว่าเขาน่าจะตอบได้คำถามง่ายๆก็ได้นะครับถามเขาให้เขาตอบ
0: แต่สร้างความมั่นใจก่อน
2: สร้างความมั่นใจ
0: คำถามที่เขาน่าจะตอบได
2: ้ใช่ง่ายๆเลยแล้วก็ตอบได้แล้วนี
0: ่
2: ก็ให้แรงเสริมจากครูให้เพื่อนตบมือเขาก็จะเอ๊ะวันนี้คุณครูมาสนใจเราทำได้อะนะวันต่อไปเดี๋ยวลองใหม่
0: ลองยกบ้าง
2: อ
0: ะไรเง
2: ี้ยเราต้องค่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆนะใครเรียนก็เรียนใครไม่ตั้งใจเรียนก็เถิมตั้งเรียนก็ตกไปถ้าครูคิดแบบนี้นะจะช่วยเหลือเด็กไม่ได
0: ้ครับการพูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าเพื่อนครูจะได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวครับผมนั่งฟังตรงนี้เหมือนตัวเองเป็นนักเรียนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่แล้วก็พบว่าครูที่จะประสบความสำเร็จจริงๆต้องรู้จักเด็กเข้าใจเด็กเหมือนกับไปเป็นญาติพี่น้องไปนั่งอยู่กับบ้านเขารู้เขาเป็นยังไงด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่าแต่การเรียนคณิตศาสตร์ที่ฮังการียังไม่จบครับยังมีหนึ่งตอนจะพูดถึงเด็กประถมที่โตขึ้นไปอีกดูสิครับว่าวิธีการสอนเขาจะมีอะไรต่างไปบ้างแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปตรงนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ขัตติยานะครับขอบคุณมากครับ แต่คราวหน้ายังเจอกันอยู่ยังกลับมาเจอกันต่อนะครับถ้าเพื่อนครูอยากชมรายการย้อนหลังก็ขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรืออยากแสดงความคิดเห็นก็หลากหลายช่องทาง SMS

ผ่านที่โทรทัศน์กรุงเราได้ตลอดเวลาหรือทางอีเมลที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับเรามาพบกันครั้งหน้าพฤหัสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับโดยรายการที่รวบรวมเอาการเรียนการสอนหลากหลายวิชาจากทั่วโลกเลยนะครับมาไว้ที่ห้องเรียนของเราให้เพื่อนครูได้เรียนรู้กันครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับเรายังคงอยู่ที่ฮังการีครับไปดูการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเขาที่นั่นเริ่มจากเด็กอนุบาลไล่มาประถมต้นป.1ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือเป็นประถม2 3 4ขึ้นมาดูสิครับว่าจากพื้นฐานเขาสอนคราวที่แล้วมาถึงครั้งนี้โตขึ้นมาเขาต่อเนื่องอย่างไรและมีวิธีการที่แปลกแตกต่างเปลี่ยนไปหรือไม่ที่เราจะเรียนรู้เอามาใช้ในบ้านของเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเช่นเคยครับ2ท่านครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังครับอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญส่วน2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยังพาเที่ยวฮังการีอยู่นะคราวที่แล้วเชื่อว่าเพื่อนครูที่ชมไปหรือผู้ปกครองที่ชมก็คงจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเหลือเกินวันนี้ผมเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าพอป.2 ป.3 ป.4 นี่เขาสอนกันยังไงนะฮะเราไปดูกันต่อเลยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: เมกะเซตร้อยต่อนอยโยโย่เมสันรากอนโดตามุสต์มาที่
3: กิจกรรมต่อไปก็คือการสร้างจำนวนจากเลขโดด1 5 9
2: És az utolsó lehet csak gondolom én.
4: 59.
2: 59. Jó, megvan az 5-tel kezdődő. Mivel kezdődhet még?
4: 9.
2: Na ki szeretné a 9-et? Annácska?
5: 91.
2: 91.
3: ในชั้นเรียนยังคงใช้วิธีจัดการสิ่งของซึ่งคือแผ่นสีแทนหลักหน่วยและหลักสิบ
2: 10-esből és 5-1-esből áll. Tessék. 5-10-es és 5-1-es.Tudod, hogy melyik számra gondoltam?
4: Igen.
2: 5-10-es és 5 darab 1-es. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos. Jó. Tapsoljuk azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta. Jó. Melyik volt ez a szám?
4: 55.
2: Ez volt az 55. Jó. Mit írok fel? 50. 5.
3: ในชั้นเรียนครูสอนจำนวนถึงหลักร้อยและการจัดการจำนวนทุกรูปแบบ
2: มีอะไรฟูกุคับนี่ตุ๊ดเด้อ
4: แปลกละ
2: คีฟูกี้อ่ะมันดานี่นะแค่เบลล่าชก
4: ้าโรชัต
2: ปาโรชัตมิดมันตุ้งแค่มูโตรันถ้าแค่2 páratlan számot adunk össze akkor mit kapunk ki mondja ki az az ügyes Danika mondjuk tudod ha két tessék ilyet
6: hogy ha két párosat adunk össze akkor páros lesz hogyha két páratlanat akkor páros,
2: is. És mi
6: hogyha
2: van,
6: egy párosat és egy páratlanat adunk össze akkor pedig páratlan lesz
2: hogy szoktam én ezt mondani emlékeztek rá
6: 55
2: az 50
6: összege
2: és az
6: 5 összege egyenlő 60
2: mit fogok tőle
3: เหตุใดครูจึงใช้เวลาสอนหน้าห้องมากกว่าทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย
7: ฉันเชื่อว่าเด็ก

0: เล็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อเรียนพร้อมกันทั้งห้องค่ะมันจะดีกว่ามากเลยถ้าหากว่าพวกเขาจะเรียนกันเป็นกลุ่มย่อยเพราะว่าเด็กๆพวกเขาจะสนใจบทเรียนด้วยตนเองได้ไม่นานนักแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามวัยของเด็กและฉันก็ชอบใช้วิธีสอนหน้าชั้นแล้วก็ควบคุมการสอนทั้งหมดตามหลักสูตรซึ่งสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ก็คือเราจะต้องคอยดูแลเด็กแต่ละคนถ้าหากว่ามีนักเรียนแม้แต่คนเดียวไม่เข้าใจฉันก็จะไปหาเขาแล้วอธิบายให้ฟังอีกรอบดังนั้นจึงไม่มีเด็กคนไหนที่ตามไม่ทัน
1: หลังจากทำแบบฝึกหัดกันมาอย่างหนักครูจะหยุดให้ออกกำลังเพื่อผ่อนคลาย

0: ครูใช้สื่อการสอนหลากหลายตลอดบทเรียนแต่เหตุใดจึงไม่ใช้กระดานอัจฉริยะหรือคอมพิวเตอร์เลย
1: ฉันว่ามันดีกว่าถ้าจะไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศถึงแม้จะมีข้อดีก็ตามฉันคิดว่าวิธีที่เราใช้จะเน้นคนมากกว่าแล้วก็ยังเน้นที่ตัวเด็กมากกว่าและเมื่อฉันอยู่กับพวกเขาเราแต่งเรื่องด้วยกันแล้วสอดแทรกคณิตศาสตร์ลงในเรื่องที่เขาชอบฉันว่าครูที่ดีจะต้องเตรียมการสอนให้มากที่สุดเพื่อบทเรียนที่ดีซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คอมพิวเตอร์จะพาเราไปในทิศทางอื่นฉันคิดแบบนั้นมากกว่านะคะ
2: โหมันดูเกมโชว์เลยครับอยากยกมือตอบด้วยเท่าไหร่40เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเขาทำใหบรรยากาศห้องเรียนสนุกสนานมากเลย
3: ครับ
2: ผมเลยสงสัยสิ่งที่เอามาใช้กับบ้านเราห้องเรียนบ้านเรา 50-60 คนทำได้ไหมครับอาจารย
3: ์ต้องได้ครับ
2: ต้องได้เลยนะ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านะครับ
2: ครับ
3: ถ้าคุณครูเนี่ยสอนและสนุกจริงๆนะครับ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะมีนักเรียน100คน 1,000 คน
2: ครับ
3: เขาก็อยากจะฟังครับ
2: แล้วก็ต้องรู้เรื่องหมดทั้ง100 1,000 คนใช่มั้ย
3: เพราะเขาสนใจที่ครูเพราะเขาชอบครูชอบวิธีการสอนของครูเพราะนั้นเราต้องดูว่าเราเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยเราทำตัวให้น่าสนใจ
2: หรือเปล่า
3: ต่อนักเรียนหรือยัง
2: โอ้โหจริง
3: ด้ว
2: ย
3: ถ้าเราทำตรงนี้ได้นะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในห้องก็อยากจะให้ความร่วมมือกับเราตอนที่เราสอนอยากจะมาฟังว่าเราจะบอกอะไรกับเขาจะมาสอนอะไรกับเขาถ้าเราทำตรงนี้ได้จะไม่มีปัญหา
2: โอ้อาจารย์
3: พูดแต่มันยากแค่นั้นเอง
2: มันยากมากนะผมนึกถึงครูหรือใครที่เป็นนักพูดที่ดึงคนไว้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่มากแต่ทำให้ครูเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนมันไม่รู้ครูไทยเป็นอย่างนี้ไหวไหมฮะอาจารย์ขันติยาไหวไหมครับ
4: ไหวค
2: ่
4: ะ
2: ไหวเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: 50-60คนนะฮะ
4: ใช่ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะต้องให้เด็กเนี่ยรักครูก่อนเป็นลักษณะนั้นไง คือว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจเด็กก่อนเด็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าครูคนนี้เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะครูเดินเข้ามาโอ้เด็กดีใจอ่ะเด็กมีความสุขเด็กก็ทำไมอาจารย์เนาะอยากเรียนแล้วพอเด็กอยากเรียนปุ๊บนี้เราจัดกิจกรรมง่ายมากกิจกรรมต่อให้เด็กมีเท่าไหร่เราก็จัดง่ายมากเพราะเด็กอยากเรียนกับเรา
2: ถึงจะ50คน60คน
4: ใช่ค่ะ
2: แต่สอนให้มีส่วนร่วมให้มาสนุกกันให้เข้าใจกันหมดห้องที่ทำได้
4: ใช่ค่ะนี่คือกระบวนการที่เราจะให้กับเด็กว่าเราจะมีวิธีจัดกระบวนการอย่างไรให้เด็กได้คิดทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกคน
2: นี่เราเห็นในตัวอย่างของฮังการีแต่มีเด็กบางคนตอบผิดบ้างหรือบางคนก็อุ๊ยฉันอยากจะตอบให้ถูกแต่เพื่อนตอบไปก่อนอะไรเงี้ยจะทำไงที่ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดว่าอุ๊ยตอบผิดไม่เก่งรู้สึกไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได
3: ้ข้อดีของครูอย่างที่จะต้องเป็นต้องมีศิลปะในการพูดนอกจากมีศิลปะในการสอนแล้วต้องมีศิลปะในการพูดด้วย
2: ฟังดูยากหนักเข้าไปอีกเพื่อนครูบอกไม่เยอะอย่างนี้ ยังไงฮะ
3: เป็นศาสตร์และศิลป์นะครับเป็นเรื่องของการสอนนะฮะเพราะนั้นการพูดเนี่ยครูจะต้องพูดบ่อยพูดมากในห้องเรียนเนี่ย
2: จริงเหรอฮะ
4: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะนั้นไหนๆจะต้องพูดมากแล้วเป็นการฝึกพูดอยู่ทุกวันแล
2: ้
3: วต้องฝึกพูดให้ดีนะพูดโน้มน้าวยังไงพูดทั้งที่ทำผิดแต่ต้องพูดให้มันนุ่มนวลนะให้เห็นว่าการผิดเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขการที่เราผิดเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนนะฮะ
2: เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเด็กรู้สึกไม่ดีเพราะเด็กทำไม่ได้เด็กทำผิดแล้วเพื่อนก็ไปหัวเราะเยาะอะไรเงี้ยครูทำไงฮะ
4: อย่างสมมุติถ้าเด็กทำผิดนะคะจริงๆแล้วถ้าเด็กทำผิดเราไม่บอกเลยว่าเด็กทำผิดเนี่ยไม่ได
2: ้
4: ต้องบอกว่าเธอผิดนะแต่ต้องมีคำว่าแต่
2: นี่สำคัญ
4: สำคัญมากเลยเขาจะมีความรู้สึกดีว่าเธอทำผิดนะแต่ไม่เป็นไรไหนเธอลองคิดใหม่เธอลองทำใหม่ว่าไหนดูซิเพื่อนเขาถูกเขาเป็นยังไงนะลูกไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องบอกเด็กเราต้องเข้าใจเด็กรู้จักชมเชยเด็กการชมเด็กเนี่ยอย่างเช่นจะดีมากเลยเนี่ยเธอดีมากเลยเธอกล้าแสดงออกถึงผิดก็ไม่เป็นไรไงแต่เธอเก่งมากเลยเนี่ยเธอเริ่มเก่งมากแล้วนะ
2: ขอบคุณ
4: เธอดีมากเลยถ้าเธอพยายามอีกนิดนะเธอจะเก่งแบบเขาเลยนี่เห็นไหมรู้สึกดีไหมคะ
2: รู้สึกดีฮะ
4: กับที่บอกว่าผิดไม่ได้เรื่องเลยเธอเนี่ย
2: ไปแล้วครับครูกลับบ้าน
4: เรารู้สึกเสียใจนี่คือเขาบอกคำพูดอย่างที่อาจารย์บอกเน
2: า
4: ะ
2: ศิลปะ
3: ศิลปะ
4: ศิลปะในการพูด
3: ครูก็เคยผิดมาแบบนี้เลย
2: นะยังมาเป็นครูได้เลย
3: มาเป็นครูได้จากเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ตรงนี้ครูทำผิดเพราะนั้นดีซะอีกนะครับเราดึงจุดที่เด็กเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็อธิบายนะฮะเราไปมุมนั้นนะแทนที่จะไปต่อว่าเขาว่าทำไมนี่สอนนั่งเง่าครั้งแล้วยังทำผิดอีก นะเราก็จะเลี่ยงไม่พูดในเชิงลบ
2: ครับ
3: ต้องหาวิธีพูดในเชิงบวกให้ได
2: ้โอ้ยนี่เริ่มเห็นแนวทางนะครับยังมีตัวอย่างต่อไปครับเด็กที่โตขึ้นไปอีกโอ้โหห้องเรียนเขายิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกเหมือนเกมโชว์เลยจริงๆนะฮะลองไปชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันครับ
5: Hét növekszik. 352.
6: Igen.
5: 359.
6: Igen.
0: นี่คือชั้นเรียนป.4นักเรียนอายุ 9-10 ปีเทียบเท่าชั้นป.5 ในอังกฤษเป็นชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษาของฮังการีบทเรียนเริ่มด้วยครูเดินตรวจการบ้าน
5: 394.
7: A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté?
8: 160.
7: Így van. Gina?
0: จากนั้นจึงอุ่นเครื่องก่อนเริ่มหกข้อใหม่
7: Dani?
9: 550.
7: Jó? Fruzsi?
10: 580.
7: És az utolsó elemet mondja meg nekünk. Gergő?
11: 610.
7: Azok figyeljetek! Folytatjuk egy versenysorozattal. Füzeted le lesz szükség. A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-el csökkenő váltakozó számsor. Mehet?
0: ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ฮังการีนิยมใช้การทดสอบแบบกำหนดเวลาภายใน1นาทีเด็กๆต้องตอบจำนวนให้ได้มากที่สุดตามลำดับจำนวนที่กำหนด
7: ฮารุมเนเดนนิวบอตตันอุดเชนปอนโตชันVisszaszámlálás. Utolsó számlát tarts. 5, 4, 3, 2, 1. Letetted a ceruzát. Piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogyan jelzed? Tökéletes.
12: Sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-el csökkenő számsorozat.
7: Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod. Mehet.
12: 525.
6: Igen.
12: 516.
6: Igen.
12: 532.
6: Igen.
12: 523.
6: Igen.
12: 500...
0: ไม่มีการปิดบังว่าใครทำได้ถึงไหนเพราะคนที่ต่อจำนวนไม่ได้จะนั่งลง
12: 553.
7: Jól tart, nem versenyfutás, nyugi.
12: Oké. 544.
6: Igen.
12: 560.
6: Igen.
12: 551. 567.
6: Igen.
12: 558.
6: Igen.
12: 549.
7: 558 után mi következik neked?
12: 549.
7: Neked, Zolika, itt eltévesztetted, nézd meg, mi a hibád.
13: Mondjad. 574.
7: Jó, javítsd, mondj tovább. Ez volt az utolsó? Jó, Zolika győzött, egy tapsot neki, megérte.
0: นักเรียนทุกคนรู้สึกสนุกกับวิธีนี
7: ้
0: ในตอนท้ายบทเรียนนักเรียนแบ่งกลุ่มอธิบายตัวเลขโรมันในชั้นป.4 เหตุใดเด็กบางกลุ่มจึงได้เริ่มบทเรียนของเด็กชั้นโตกว่า

0: ในชั้นป.4 เหตุใดเด็กบางกลุ่มจึงได้เริ่มบทเรียนของเด็กชั้นโตกว่า
1: การทำงานเป็นทีมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะดังนั้นจึงต้องให้มีกิจกรรมกลุ่มบ้างกิจกรรมกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้เด็กได้ตระหนักว่าหากทำงานกันเป็นกลุ่มพวกเขาก็จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นแล้วพวกเขาก็จะรู้จักการช่วยเหลือกันและกันด้วยนะคะ
0: โรงเรียนในฮังการีส่วนใหญ่เลิกเรียนหลังพักกลางวันแต่หลายแห่งจัดการเรียนช่วงบ่ายเพื่อทบทวนความรู้ให้นักเรียนในบทเรียนนี้ครูช่วงบ่ายดูแลทั้งชั้นเรียนเองเด็กจึงได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนไปช่วงเช้าในบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นและยังช่วยให้เด็กบางคนตามเพื่อนได้ทันเด็กทำการบ้านจากตอนเช้าได้โดยมีครูคอยช่วยหากสงสัยครูทุกคนเข้าใจเรื่องที่ตนสอนเป็นอย่างดีและรู้วิธีสอนให้เด็กเข้าใจได้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการอบรมที่ครูฮังการีได้รับนี่คือวิทยาลัยในรีกิฮาซาที่มีหลักสูตรอบรมครูเป็นของตนเองนักศึกษาครูเหล่านี้กำลังเรียนเรื่องระบบตัวเลขต่างๆครูอธิบายวิธีใช้ลินบล็อกส์ของฮังการีเพื่อศึกษาคุณสมบัติของจำนวนนักศึกษาครูประถมส่วนใหญ่ในฮังการีเรียนหลักสูตรอบรม4ปีเต็มจึงมีเวลาพอสอนระเบียบวิธีที่รองรับความรู้คณิตศาสตร์ที่ครูควรรู้และวิธีการสอนที่ดีที่สุดวิทยาลัยครูในฮังการีมีโรงเรียนคู่สัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อส่งครูไปฝึกสอนนักศึกษาครูเริ่มฝึกสอนในปีที่2การสอนดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในกลุ่มฝึกสอนเดียวกันร่วมสังเกตการสอนด้วยเช่นกันหลังจากจบค่าฝึกสอนนักศึกษาครูต้องนำเสนอบทวิเคราะห์ต่อกลุ่มและผู้ดูแลหัวใจของการสอนคณิตศาสตร์ในฮังการีก็คือปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กโดยใช้วิธีควบคุมจัดการสิ่งของเน้นฝึกคิดเลขในใจและเริ่มนำเข้าสู่การคำนวณที่เกี่ยวข้องเกมที่อาศัยการโต้ตอบอย่างว่องไวสื่อการสอนสวยงามและการเรียนทั้งห้องบทเรียนปลูกฝังความเข้าใจคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนเหตุผลบทเรียนช่วงบ่ายช่วยทบทวนแนวคิดเสริมให้ตามบทเรียนได้ทันและการศึกษาคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นเจาะลึกสำหรับนักศึกษาครูระดับประถม
2: โอ้ก็มีวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็พอเสร็จโจทย์ให้ยืนเฉลยแล้วเหมือนหาคนที่ชนะเลิศเนี่ยเขามีวิธีของเขาไอ้การสร้างบรรยากาศแบบนี้มันทำให้ถามตรงๆเลยคือเสียเวลาเรียนไหมในห้องเรียนตั้งชั่วโมงหนึ่งไปเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเกมอะไรเงี้ย
3: แต่เราก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะ
2: อ๋อฮะไม่ใช่ว่าทุกครั้งมาจะสนุกอย่าง
3: นี้เราไม่ใช่นะครับในขั้นตอนของการที่จะสร้างความเข้าใจก็ทำความเข้าใจไป
2: ครับ
3: ขั้นตอนของการเล่นเกมอาจจะเป็นการหนึ่งที่เขาเน้นนะ
2: ฮะ
3: ฝึกคิดเล็กเร็วฝ
2: ึ
3: กคิ
2: ดในใจ
3: นะฮะแล้วการออกแบบกิจกรรมให้เหมือนเกมเนี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสหรือมีทางเลือกหรือมีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่ว
2: ม
3: กับกิจกรรมนั้นทุกคน
2: ครับ
3: นะฮะ
2: แสดงว่าเด็กตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาแม้ประถมปลายเนี่ยก็ฝึกให้มีส่วนร่วมแบบนี้หมดให้สนุกแล้วก็เหมือนกับพอสนุกก็คงจะรักและชอบวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วย
3: ใช่อ
2: ันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยบ
4: ้
2: านเราสนุกเฮอย่างนี้ทั้งห้องนี่ได้ไหม
4: มีค่ะของเราก็มีสนุกมากกว่านี้อีกนะคะ
2: เลยฮะ
4: จริงๆแล้วอ่ะคือของเราเนี่ยอย่างเช่นเราอย่างคิดเลขเร็วเนี่ยของเขายืนขึ้นเขายืนขึ้นเขาตบมือแต่ของเราเนี่ยเราร้องเพลงก็ได้
2: ยังไงฮะอาจารย
4: ์อย่างเช่นสมมติว่าเราจะคิดเลขเร็วเนี่ยเราบอกเอาวันนี้เราคิดเลขเร็วกันนะ
2: ครับ
4: มาเถิดเร็วไวอย่าได้รอรี คิดเลขเร็วสิเรามาคิดเลขกันโอ้โหเด็กตบมือดีใจมากเลยอุ๊ยนี่คิดเลขเร็วแล้วเด็กก็ร้องไปด้วยก
2: ็
4: เตรียมไปด้วยเนี่ยจะถามใครจะถามทั้งห้องนี่ครูก็สามารถจัดตั้งคำถามได้เลยว่าอย่างเช่นว่า20บวก500สมมุตินะเด็กปิ๊กได้เนี่ยยืนได้ฮะพอตอบได้นั่งแล้วแล้วก็ร้องเพลงต่อไปเพื่อนก็จะบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันมันก็จะสนุกมากกว่าอีกแล้วแต่บริบทแล้วแต่กิจกรรมอันนั้น
2: ครับ
3: คุณครูนะครับจะต้องดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรมีจุดเด่นตรงไหนถ้าร้องเพลงเพราะต้องร้องต
2: ้
3: องร้อง
2: ค
3: ัดร้อง
2: แต่
3: ถ้าร้องไม่เพราะแล้วไปร้องมันก็ทำให้ไม่น่าสนใจหรือบางคนแต่งร้อยกลองนะชอบถนัดเราก็ดึงส่วนนั้นมานะครับถ้าเราเก่งด้านไหนเราเก่งคอมพิวเตอร์เราเก่งตัดกระดาษเก่งอะไรเราเก่งอะไรเราดึงความเก่งนั้นมาแล้วนำเข้ามาใช้ในห้องเรียน
2: ครับ
3: ครับ
2: แล้วผมเห็นฮังการีไม่เห็นเขาเรียนกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยครับเรียนทั้งวันบางทีเรียนครึ่งวันจบละแล้วก็บ่ายก็แล้วแต่ไปทำอะไรบางทีให้กลับบ้านอะไรก็มีเวลาเรียนน้อยๆกับเวลาเรียนเยอะๆมันมีผลยังไงฮะ
3: ที่เราเรียนเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะฝึกความชำนาญให้มันมากนะครับถ้าเราลดไอ้ตรงนั้นลงแล้วมันเน้นที่ความเข้าใจน่าจะช่วยลดเวลาได้นะครับสังเกตที่เราได้ชมนะฮะครูเขาเวลาสอนเนี่ยเขาจะเน้นที่ความเข้าใจในคณิตศาสตร
2: ์
3: หล
2: ัก
3: การต่างๆด้วยการผ่านการปฏิบัติหรือผ่านสื่อต่าง
2: ๆ
3: เพราะเด็กเข้าใจสิ่งง่ายๆเป็นพื้นฐานต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยนะครับพอโตขึ้นไปไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเข้าใจได
2: ้
3: ที่เราได้ชมช่วงเช้าเขาเรียนช
2: ่
3: วงบ่ายยังอยู่ที่โรงเรียน
2: คร
3: ับ ก็มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปตอนเช้า
2: ครับ
3: ใครมีกันบ้านทำกันบ้านก็ทำตอนนั้นเลยครับ
2: ไม่ต้องกลับไป
3: ไม่ต้องกลับบ้านทำตอนนั้นเลยเมื่อเช้านี่เรียนมาไว้ก็ลองทำดูนะครับช่วยกันทำครูอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นครูต้องหาหรือโรงเรียนจริงเป็นโรงเรียนเพราะว่าครูคนเดียวคงทำไม่ได
2: ้
3: ต
2: ้
3: องเป
2: ็
3: นนโยบายของโรงเรียนนะฮะก็ต้องจัดเวลานะครับจัดกิจกรรมนะคร
2: ับ
3: แล้วถ้าเราทำได้เหมือนของเขานะคิดดูถ้าเด็กทำกันบ้านตอนบ่ายที่โรงเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นผู้ปกครองมารับ ก็สามารถที่มีกิจกรรมของครอบครัวผมคิดว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยก็น่าจะดี
2: ที่พูดมามีจริงเหรอครับผมเห็นแต่พอมารับลูกปุ๊บเอาลูกไปเรียนพิเศษต่อ
3: นั่นน่ะสิน
2: ั่นน่ะสิแล้วไปรับกลับมาดึกๆมันก็จะไม่เกิดสิ่งน
3: ี้เพราะเราอาจจะไปเชื่อว่าถ้าเรียนเนื้อหามากๆแล้วมันจะเก่งแต่จริงมันไม่ใช่ไง
2: ไม่ใช่เลย
3: ไม่ใช่ฮะไม
2: ่
3: ใช่เรียนเนื้อหามากๆแล้วจะเก่งนะเร
2: ีย
3: นน้อยๆแต่เรียนด้วยความเข้าใจกล
2: ับ
3: บ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับม
2: ี
3: ความสุขดีกว่าลูกกลับบ้านเหนื่
2: อ
3: ยนอน
2: เบื่อการเรียนเบื่อโรงเรียน
3: ไม่อยากจะมาโรงเรียนในวันต่อไปถ้าแบบนี้ผมว่ามันน่าจะ
2: ออ
3: สน
2: ุ
3: กทั้งนักเรียนผู้ปกครองก็จะเบาลง
2: ที่ถามถึงกระบวนการผลิตครูบ้างครับอาจารย์รับหน้าที่โดยตรง
3: ครับ
2: ตอนนี้กระบวนการผลิตครูผู้ออกมาสอนครูประถมวัยสอนเด็กเล็กกับครูสอนเด็กโตสอนในมหาวิทยาลัยเหม
3: ือ
2: นกับมันกลับข้างกันบ้านเรากับต่างประเทศมันกลับข้างวิธีคิดมันกลับข้างใช่ไหม
3: ที่เราได้ชมก็เราก็เห็นข้อดีของเขาที่เราอาจจะพยายามทำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อแตกต่างมันมีอยู
2: ่
3: นะที่เราเห็นเนี่ยเขาจริงจังกับการผลิตครูที่มีคุณภาพ
2: ครับ
3: เพราะถ้าเราผลิตครูที่มีคุณภาพแล้วออกไปเนี่ยนะฮะครูแทบจะไม่ต้องมาอบรมหรอกทุกปีไม่ต้องมาอบรมหรอกนะเพราะครูรู้จักว่าตัวเองจะหาหนังสืออ่านจะ
2: พั
3: ฒนาตนเองจะคุยกับเพื่อนจะเรียนรู้จากเพื่อนที่โรงเรียนนะฮะไม่ต้องรอให้ใครมาอบรมก็ยังได้เลยนะฮะกระบวนการของเขาที่ผมเห็นที่แตกต่างที่น่าสนใจนะครับ
2: คืออะไรฮะ
3: ปกติเขาเรียน4ปี
2: ครับ
3: แต่เขาปี2ไปสอนแล้วครับ
2: โอ้
3: เพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษาไปด้วยไปดูมีครูพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพเอาจริงเอาจังมาน
2: ั
3: ่งดูเลยว่าสอนเป็นยังไงบ้างสอนเสร็จแล้วมีการมาพูดคุยกันนะดูเขาเป็นแบบกระบวนการที่แบบฝึกคนให้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ของเรายังทำได้ไม่ถึงนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะพยายามละนะ
2: ร
3: เราอยากได้นะผมหรือมหาวิทยาลัยต่างๆหรือคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์อยากได้คนเก่งครับกล
2: ับ
3: มาเป็นครูผมในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจแล้วถ้าเราสนุกกับมันนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก
2: ครับ
3: คุณเห็นเด็กยิ้มคุณเห็นเด็กเข้าใจแล้ววันหนึ่งนะเมื่อเราสอนไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มมีลูกศิษย
2: ์
3: แล้ววันใดที่ลูกศิษย์ กลับมาบอกคุณนะกลับมาหาคุณนะครับ
2: ครับ
3: ว่าเขาชอบคุณมากเนี่ยที่คุณสอนให้เขาเป็นทั้งเนื้อหาหรือว่าสอนในอื่นๆด้วยเนี่ย
2: ค
3: ุณจะแบบรักในอาชีพนี้มาก
2: ใช่
3: แล้วคุณสู่ครับมีลูกศิษย์กลับมาหาบ่อยไหมครับ
2: 30ปีต้องมีอยู่แล้ว
4: ค่ะมีเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนยกย่องนับถือมากเลยจริงๆคนไทยเราเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างเช่นจะมามากคือวันครูมาแล้วพวงมาลัยมาแล้วแล้วครูปีใหม่ครูสงกรานต์ครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เราภาคภูมิใจมาก
2: แน่นอนเพราะสร้างคน
4: ใช่ค่ะ
2: บางคนอาจจะมองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนมันไฮเทคมันอะไรแต่ว่าวันนี้เราเห็นตัวอย่างเยอะนะครับอย่างเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสื่อการสอนที่ทำไมไม่เอาพวกไอทีมาเป็นสื่อการสอนครูฮังการีก็ยัง
4: กระดาษ
2: กระดาษตันแปะมันเม็ดอะไรเม็ดอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมฮะนั่นสิ่งนั้นมันจับมันหยิบแล้วสื่อสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนมันสำคัญกว่าใช่ไหมสำคัญกว่าไอสื่อไฮเทคหรือว่าอะไรโลกวิทยาการยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนไป
3: ถ้าใช้สื่อคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดวิธีการสอนมันจะต้องอาจจะต้องแตกต่างไปจากที่ทำอยู
2: ่
3: แต่ที่ฮังการีที่เราเห็นนะครับเขาทำได้แล้วรู้สึกว่าบริบทของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไป IT ก็ได้
2: ใช่คร
3: ับ นะ
2: หลายๆที่นะ
3: เราเรียนรู้จากเขาเฮ้ยเขาไม่เห็นต้องใช้ IT แต่เขาก็เก่งคณิตศาสตร์และชอบคณิตศาสตร์ได้เพราะครูเขาทุ่มเทแล้วก็มีวิธีการนะมีแนวทางในการนำสื่อที่ไม่ใช่ ICT หรือคอมพิวเตอร์มาใช้เราทำแบบนั้นได้ครับ
2: ครับตอนที่เริ่มทำรายการนี้ผมเข้าใจว่าคงจะได้เห็นวิธีการสอนที่ทันสมัยใช้สื่อไฮเทคอะไรต่างๆมากมายของครูจากทั่วโลกโดยยิ่งประเทศที่เจริญแล้วกลับพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจดูแลความรู้สึกระหว่างครูกับนักเรียนนี่สำคัญมากที่สุดนะฮะเหมือนที่ฮังการีตรงนี้ดูมาทั้งสองตอนครับอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรที่คิดว่าเราเรียนรู้จากฮังการีเพิ่มเติมอันไหนที่เหมาะกับครูไทยอันไหนไม่เหมาะหรือไหนต้องมาประยุกต์ดัดแปลงยังไงบ้างให้เหมาะกับบ้านเราอาจารย์คัตยาคิดว่าไหน
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับของฮังการีเนี่ยดิฉันประทับใจอยู่2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือการผลิตครูของเขาเนี่ยการผลิตครูเนี่ยเขาผลิตครูเพื่อนักเรียนเขาผลิตครูเพื่อเป็นครูอยากจะให้เรานำมาประยุกต์ของเราบ้างว่าอย่างเช่น2ปีนี้เขาฝึกสอนแล้วกลับมาเรียนใหม่พอกลับมาเรียนแล้วเขาก็ไปสอนแล้ววิธีการฝึกสอนของเขาเนี่ยมีครูพี่เลี้ยงมามีเพื่อนมาดูในห้องแล้วยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับข้อบกพร่องหรือยอมรับข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันเราอยากให้มีแบบนั้น
2: ฉันคิดว่าแบบนี้ดีเหมาะกับบ้านเรา
4: ใช่
2: ค่
4: ะนะคะอันนี้ชอบข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับข้อที่สองก็คือวิธีการสอนของเขาอะเขาใช้สื่อที่หลากหลายแล้วสื่อนั้นเป็นนามธรรมที่จับต้องได้หาง่ายเด็กมีส่วนร่วมหมดทุกอย่างเลยอันนี้ชอบมากค่ะเราสามารถนำมาประยุกต์ได
2: ้เหมาะกับเด็กไทยมาก
4: เหมาะกับเด็กไทยมาก
2: สองข้อใหญ่ๆที่ท่านเห็นอาจารย์สุรัตน์เห็นอะไรบ้างครับอะไรมาประยุกต์ได
3: ้ที่ผมเห็นก็คือเขาให้ความสำคัญกับการสอนในระดับชั้นประถมมากนะผมก็เลยมาย้อนดูประเทศไทยว่าคุณครูที่ตรงวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับชั้นประถมเนี่ยก็มีน้อยอาจจะครูเอกสอนคณิตศาสตร
2: ์
3: และพื้นก็เลยไม่ค่อยจะดีพอต่อไปก็ไปแก้ไขลำบาก
2: เอกอย่างอื่นแต่ไปสอนคณิตศาสตร
3: ์ก็มี
2: เพราะนั้นผมสอนไม่ยากอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าเราแก้ไขตรงนี้นะฮะเลือกคนที่จบเอกแล้วสอนให้ตรงและทุ่มเทกับเด็กเล็กๆให้มากสอนทุ่มไปในเด็กเล็กเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นฐานพอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาก็ยังมีคุณภาพส่วนอันที่สองก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับให้คนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูรักที่จะเป็นครูเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้เกรดเท่าไหร่นะจริงๆได้เกรดเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเนี่ยอยากที่จะอุทิศตัวเองแล้วก็อยากที่จะเป็นครูถ้าคุณได้เกรด2ได้1แต่คุณอยากจะเป็นครูมาเรียนครับ
2: พัฒนาได้
3: พัฒนาได้ทุกคนพัฒนาได้เราจะทำให้คุณเนี่ยเป็นครูที่เก่งได
2: ้

0: ุดท้ายแล้วนะพื้นฐานที่นั่นอาจารย์เหมือนมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: คะก็อยากจะบอกว่าถ้าครูไทยแล้วนะคะมีการพัฒนาตัวเองทั้งหมดประเทศไทยนะคะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก็เราก็จะไม่ทำแบบนี
0: ้
1: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีต่างๆว่าเราจะสอนเด็กอย่างไรให้เขารู้เข้าใจและได้พัฒนาค่ะ
0: ครับผมทั้งหมดนี้เป็นรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันอยากจะบอกเพื่อนครูทุกคนว่าอยากจะให้ครูไทยนั้นนำเอาสิ่งนี้ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็สอนเด็กไทยด้วยกลยุทธ์กลวิธีอะไรที่แล้วแต่ท่านจะคิดขึ้นมาที่เหมาะกับตัวท่านนะครับหวังว่ารายการของเราจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในความคิดสร้างสรรค์ที่ครูจะไปเสริมเพิ่มเติมเป็นเหมือนอาวุธของตัวเองในการสอนเด็กต่อไปในอนาคตด้วยติดตามกันได้เป็นประจำนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ขัตติยานะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: และชมรายการย้อนหลังได้ครับที่ www.thaiteachers.tv หรือรายการอื่นๆของโทรทัศน์ครูครับช่องสำหรับเพื่อนครูและผู้ปกครองก็ติดตามชมกันได้อยากแสดงความคิดเห็นก็เชิญนะครับ SMS หรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับในพฤหัสหน้าติดตามว่าจะพาไปประเทศไหนวิชาอะไรครับวันนี้ผมและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้คร
1: ับเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
0: ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: หุยงูนี่ยังนูนเลยฮะ
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แต่แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะจะตื่นน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได้
1: หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรีย
1: กว่าจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: ไม่อันตราย
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
0: เพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าแนะนำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: สึกตอนนี้เพื่อนครูกำลังง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะต่างกัน
1: จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวลองเชิญดูทางนี
2: ้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำ
0: คุณครับชื่อเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนนะครับสวัสดีนะคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ญาตเรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะหมุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับ
1: คุณครูพัฒนรินทร์คำพุทธค่ะ
0: พัฒนรินทร์คำพุทธจากโรงเรียน
1: วัดคลองเตยค่ะ
0: หมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไง
1: ก็คล้ายๆเหมือนโดมิโนนะคะ
0: ครับ
1: นะเราก็จะทำตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30x30นะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทำตัวเกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมี4ตัวใช่ไหมสมมติว่าเราติด1 1สมมติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมติขยับมานะคะตัวนี้2ก็ต้องเป็น2หรือขยับมาเป็นคู่ๆส่วนตัวริมที่เหลือเป็นตัวหลอกตัวหลอกอะไรก็ได้เป็นตัวหลอกเด็กเมื่อเวลาได้แล้วเด็กจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะจับมันก็จะไม่เหมือนทีนึงใช่ไหมคะจะไม่เหมือนทีนึงเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องหานะคะใช่ไหมค่ะ
0: ทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลัง
1: เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้2เกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพ
0: รูปภาพของสัตว์อะไรต่างๆพึ่งอยู่กับพึ่งอะไรเงี้ยหรอ
1: ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม้ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: อุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูเตรียมมากันเองครับ
1: อันนี้เรามาในนามของชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิกคุณครูพวกนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้100บาท
0: 100บาทเป็นค่าอะไรบ้างครับ
1: ค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้3ชิ้นค่าอาหารว่าง2มื้อ
0: ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่าง2มื้อ100เดียวเหรอฮะ
1: ค่ะ100เดียวค่ะ
0: คนนอกเข้ามาด้วยได้มั้ยฮะวันไหน
1: เรารับแต่สมาชิกค่ะ
0: วันไหนแบบอุ๊ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วย
1: ไม่ได้ค่ะไม่มีค่ะ
0: โถเศร้าเลยมีโครงการแบบนี้ดีมั้ยครับ
2: ด
0: ีใช่ไหมดียังไงบ้างดีมากๆยังไง
2: ก็ได้กลับนำไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะ
3: เหมือนได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัฒนรินทร์อาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเราอื่น
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีคร
1: ับขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครูนะครับนี่กำลังทำอะไรครับ
4: อ๋อกำลังทำเกมซ่อนหา
0: เกมซ่อนหาเกมซ่อนหานี่ทำไงฮะครูครับ
5: หนังสือนะคะที่เขามีผลิตแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได้หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได
0: ้
5: ภาษาไทยก็ได้อันนี้เราให้นำไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์
0: โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมา
5: เพื่อให้เด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาไงฮะแล้วก็
0: เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่า
5: เด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะเด็กก็เอ๊ะอะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถค
0: ือ
5: เราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็ให้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่าย
0: แล้วที่คุณครูกำลังจะสร้างเรื่องอะไรที่เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้ฮะ
6: คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: สัตว์เลี้ยงนะครับ
6: สัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง
0: อ๋อหมาแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอของครูครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะที่ทำอะไรอยู
6: ่สัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์น้ำ
6: พาเด็กไปเที่ยวสัตว์ไปเที่ยวทะเลชายทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรเป็นใช้สัตว์น้ำจืดน้ำเค็มนะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยสัตว์นะคะ
0: ได้เยอะเลย
6: ค่ะแล้วก็ในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหาร
0: ไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมาเป็นสัตว์น้ำที่ว่าอยู
6: ่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กๆเขาก็จะชอบแล้วก็ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำด้วยบทเพลงก่อนพาเด็กไปเที่ยว
0: นอกจากจะทำสื่อนี่ครูคิดวิธีสอนเป็นลำดับขั้นไปเลยนะโอ้โห
6: เด็กจะสนุกค่ะเวลาสอนเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะร้องเพลงไปด้วยปลาเห็น
0: แล้วแล้วนี่เดี๋ยวครูต้องไปเรียนร้องเพลงต่อด้วยสิครับ
6: อ๋อไม่ต้องค่ะมันจะเป็น
0: อยู่แล้วงั้นเราไปเยี่ยมตัวเองครับ
6: ได้
0: ครับรบกวนแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่ะตอนนี้กำลังสอนเกมชื่อว่าเกมบ้านฉันอยู่ไหน
8: บ้านฉันอยู่ไหน
7: ค่ะบ้านฉันอยู่
8: อยู่วังทองหลางครับบ้านฉันอยู่ไหนอ
7: ยู่วังทองหลางใช่ไหมคะ
8: แล้วนี่คือยังไงครับเล่นไงครับเกมนี้
7: วิธีทำก่อนไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงกันแต่วันนี้เราทำขนาดประมาณ30เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องเป็นช่องละประมาณ4เซนติเมตรอะค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่อง
8: ครับแล้วก็แปะลงไปอย่างงี้
7: ค่ะแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่อง
8: คือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ
7: ค่ะมีหลายรูปนะคะนอกจากเป็นสัตว์แล้วจะเป็นผักผลไม้เป
8: ็
7: นส
8: ั
7: ตว์นะคะหรือว่าจะเป็นตัว ABC นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได
8: ้ได้หมดเลย
7: ได้หมดเลย
8: แล้วพอแปะอย่างงี้เสร็จคราวนี
7: ้แปะอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีทำอันนี้ขั้นที่1ใช่มั้ยคะพอขั้นที่2เนี่ยเราจะมีแผ่นใส
8: ครับ
7: คือแผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดนึงยึดตรึงไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ย
8: มาตาม
7: แปะตามแปะตามเพื
8: ่
7: อค่ะแปะตามเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้
8: ถ้าให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดี
7: ค่ะบ้านเขาอยู่ไหนหา
8: บ้านเขาอยู่ไหน
7: บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหน
8: เอ๊ะแล้วเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับ
9: เด็กได้รู้การสังเกต
7: ได้ฝึกทักษะการสังเกต
9: การสังเกตสายตาแล้วก็กำเนื้อมือ
8: กำเนื้อมือด้วยสังเกตสายตากัน
7: ได้รู้ชื่อ
8: รู้ชื่อ
7: ภาพแต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไร
8: เป็นตัวอะไรสัตว์ที่ชื่ออะไรแบบนี้นะ
7: เป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็นเอบีซ
8: ีแล้วเรานั่งทำเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะว่าดูจะทำไม่ยาก
10: ก็ทำได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ในเรื่องการทำสื่อต่างๆ
8: อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของตัวเองแต่กลับต้องมาทำสื่อร่วมกันมา
10: ตอนนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่เนี้ยแต่สิ่งที่ชมรมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บแล้วไปทำเองได้
8: ได้ประโยชน์เยอะ
10: ได
8: ้ซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็ก
10: ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทำแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าประถมเนี่ยประถมวัยเนี่ยอนุบาลด้วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ็นครูแต่ละท่านเขามีวิธีการนำไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยในการ
0: ความ
1: รู้ใหม
0: ่ครูได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วมาณปัจจุบันหมิวสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับ
1: เรามีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซ
0: ึ่
1: งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะเพราะว่าหลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกัน
0: นะนี่สำคัญนะฮะ
1: ใช่เรารักสถาบันเรารักอาชีพนะฮะเราก็อยากพัฒนาตนเองก
0: ็
1: เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเรา
0: ครับเห็นครูแต่ท่านที่มาอาจจะต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุขความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้นี่คือยังไงครับ
1: คือเราพบกันแบบด้วยใจตั้งใจด
0: ้
1: วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทำให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได
0: ้นี่สำคัญนะแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริง
1: เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงาน
0: ครับ
1: มันก็เลยไม่มีปัญหา
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีเครือข่ายครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและการที่รวบรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูและบุคลากรอื่นๆทางการศึกษาครับและยังนำเสนอเครือข่ายเหล่านั้นให้ได้ชมกันด้วยครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อมาดูแรลลี่สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6 ของที่นี่ครับว่าเขาจะมีแรลลี่ที่ว่านั้นจะเป็นแรลลี่แบบไหนเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันไหมและทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นครับรวมถึงความสำคัญของเครือข่ายที่นี่ที่มีกับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปแรลลี่กัน

แวดล้อมโลกโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสวแรงลี่สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

0: เอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอดยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยววันนี้ยินดีที่ได้รับชมกิจกรรมสวดารีวิชาการขณะนี้เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ได้เชิญชมฐานแรกก่อนเลยค่ะฐานอิสลามศึกษาเชิญค่ะ
0: คุณแยกย้ายเข้าฐานหมดแล้วเหรอ
1: เข้าค่ะ
0: แล้วมีหมดกี่ฐานนะครับ
1: มีทั้งหมด9ฐานค่ะ
0: 9ฐานนะคร
1: ับ
0: นี่ฐานแรก
1: นี่ฐานแรกฐานอิสลามศึกษาชื่อฐานว่าปลูกต้นศรัทธานะคะ
0: ทำไมปลูกเป็นการปลูกต้นศรัทธา
1: คือถ้าเราเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความดีนะคะอิสลามสอนว่าผู้ใดที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าสัตว์หรือคนมาทานผลอันนั้นหรือแม้กระทั่งได้ใช้ร่มเงานั้นผู้นั้นจะได้ผลบุญนะคะคือถ้าเราเชื่อตรงนั้นนะคะแล้วฐานนี้ก็จะรณรงค์ให้เด็กปลูกต้นไม้โดยใช้ผลต้นหมากเนี่ยที่โรงเรียนปลูกมา10ปีที่แล้วให้เขาดูว่าเราก็เริ่มปลูกมานะคะแล้วเขาเข้ามาปลูกต้นเล็กๆคนละหนึ่งต้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
2: นักเรียนสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะเม็ดนี้นะคะจะมี2ฝั่งนี่ฝั่งที่แหลมอันนี้ฝั่งที่ไม่แหลมให้นักเรียนนำฝั่งที่แหลมปักลงไปที่ดินเพราะถ้านักเรียนเอาฝั่งนี้ไปนะมันก็จะโตข้างล่างใช่ไหมคะเพราะว่านี่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้มันเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้ว
1: นะครับเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อเขาได้ลองทดลองปลูกต้นไม้จริงว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็สามารถจะนำไปปลูกบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นหมากต้นอะไรก็ได
0: ้เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนเลยใช่ไหมนี่อาจจะเป็นการครั้งแรกของเขาก็ได้
1: และต้นในโรงเรียนของเขาเองเขาจะดูแลเองนะคะถึงเวลาก็จะมาดูด้วยความภูมิใจเขาเองเนี่ยนำดินใส่แล้วค่ะใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงเมล็ดเรียกว่าปลูกต้นไม้อย่างรวดเร็วในเวลา3นาที
0: นี่เราแบ่งกลุ่มทำ
1: ในกลุ่มนี่จะมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ก็จะให้เขาทำงานร่วมกันให้พี่ดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังคำสั่งกฎกติกาในกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นการฝึกให้ทำงานร่วมกัน
0: คืออายุที่ห่าง
1: ประชาธิปไตยในกลุ่มเลยนะฮะ
0: ครับอายุที่ห่างแล้วก็ชั้นเรียนที่ห่างกัน6ปีนี่จะไม่เป็นอุปสรรค
1: ไม่มีแล้วค่ะมีแต่พี่ก็จะดูแลน้องแล้วน้องก็จะเชื่อฟังเพราะเราฝึกกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้มาอยู่สม่ำเสมอเขาจะรู้สึกว่าเป็นว่าเขาต้องมาเชื่อฟังพี่ที่ไม่ใช่คุณครูอะไรเงี้ยจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป
0: ทำไมเราไม่แยกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ของเด็กโตป.5 ป.6เท่านั้น
1: งั้นก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใช่ไหมว่า

0: เด็กจะต้องให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมีความสุขในการทำงานเพราะชีวิตจริงๆโตไปเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะทำงานกับใครใช่จะทำงานกับเพื่อนที่สนิทหรือกับใครนะฝึกไว้ว่าต้องฟังเขา
1: คืออาจจะเจอ
0: ความอดทนด้วย
1: คนที่เด็กกว่าคนที่โตกว่าคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยัง
0: แล้วพอปีต่อไปเขาโตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลรุ่นน้องต่อไปเพราะเราฝึกมาอย่างนี้จะเลยเป็นความเคยชินตามปกติว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำได้อย่างสบายใจปูพื้นฐานตรงนั้น
1: ครับเอาแล้วก็มาปิดท้ายด้วยกัน
0: สรุปสิ่งที่เขาทำว่าทำแล้วเขาจะได้ผลบุญอย่างไรการเรียนรู้ตรงนั้นโยงกับที่อัลฮะดีษคำสอนของอิสลาม
1: คร
0: ับ
1: แล้วจากตรงนี้เอาเขามีหยิบตัว
0: ภาษาหลับไปเรียนนะคะเอาไปเรียนตามต้นไม้อันนี้อักษรภาษาหลับค่ะนี่ค่ะอักษรภาษาหลับไปหยิบไปแล้วตามคำสั่งแล้วไปวางค่ะ
1: นี่จะเรียงคำว่าอะไรครับจะเรียงคำว่าอะไร
0: ตอบที่ซาดากอซาดากอการทำความดี
1: การทำทาน
0: ซาดาก
1: อเขาช่วยกันเรียงคำนี
0: ้ค่ะเอาตัวอักษรไปเรียงเป็นคำศัพท์ตรงที่เรียนสอดกับตุนรู้การทำทานมีสิบ
1: อันนี้ก็คือจบของฐานนี้
0: จบของฐานนี้แล้วค่ะเขาได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำทาน
1: ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ในใจเขาที่เราจะประทับใจจำได้ตลอดจากฐานนี้เราเดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานต่อใช่ไหม
0: ค่ะได้เรียนเชิญฐาน
1: นี่เสียงเริ่มประกาศ
0: สัญญาณมาดูฐานต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งฐานอยู่ชั้นบนเราควรจะวิ่งแบบเด็กยังให้เป็นวิชาดันลี่พอดีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ได้ครับพอวิ่งไหวแล้วครับ
0: โอ้สบายมากค่ะ
1: วิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งนะครับเร็วครับเร็วคร
0: ับ ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวไม่ทันเด็กอยู่ด้านซ้ายนี่ค่ะห้องป.6เลยค่ะนี่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือวิชาภาษาไทยนะคะใช้ชื่อฐานว่ารักภาษารักสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ
1: รักภาษา
0: ชื่อฐานรักภาษารักสิ่งแวดล้อม
1: รักตัวนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: รักสิ่งแวดล้อมก็คือรักสายเชิญ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะนี่ในฐานภาษาไทยค่ะ
1: ครับ
2: ชาวบ้านชุมชนเจ้าพระยา
0: อันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแล้วเด็กๆพอฟังเสร็จแล้วต้องจับให้ได้น้องป.1 2 3จะจับแผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้เรียงให้ตรงกับส่วนที่ป.4 5 6จะต้องเอาคำตัวอักษรมาเรียงตามคำศัพท์ที่ครูกำหนดเช่นน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรหลังคาเรือนอะไร
1: วันนี้เป็นข่าวอะไร
0: ข่าวใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูจากคำใบ้นะคะ
2: พี่เรียกคำว่าอะไรคะ
3: โถกับไ
2: พได้คำว่า
3: น้ำท่วม
2: แปลว่าพี่อุทกภัยแปลว่าน้ำท่วม
1: เอาไม่ยากแยกเด็กเด็กโตเด็กเล็ก
0: ถ้าอย่างนี้จะยากไปสำหรับเด็กน้อง1 2 3ค่ะเขาจะดูจากแค่ภาพคำใบ้นั้นจะสัดง่ายกว่า
1: จะง่าย
0: จะได้เอา2
1: 2 3
0: ค่ะเอาคำตอบ2กลุ่มมารวมกันก็จะตรงกับข่าวที่คุณครูอ่านนะคะ
1: ข่าวต่อไปครับ
0: ฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกจับใจความนะคะ
2: แล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นส่งผลให้ราษฎรหลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
0: เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยค่ะ
4: ทุก
0: ที
4: ่ทุกที
0: ่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที
4: ่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุก
1: ที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุก
2: ที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทุกที
4: ่ผิดหรือเปล่าผิดนะคะทุบพริกตะไคร้กินยังไงคะพออะไรพอผ่านทุบพริกอะไรพออะไรคะพออะไร
5: สำเภา
4: สำเภาอยู่ไหนใช่อะไรคะสะกดตัวอะไร
5: ขอ
4: ไก่แล้วก็ขอไก่แล้วก็อ่านว่าทุบพริกตะไคร้

0: ้อนจับอะไรไว้ครับจับอะไรไว้ครับจับโลกของเราไว้ผมต้องจับ
1: ร้อนจังเลยร้อน
0: ช่วยด้วยตัวตลาดก็เลยพูดว่าอะไรนะ
2: ผ่านได้ลูก
3: โลกละลายร้อน
0: ทะเลโลกร้อนข้าจะทำให้โลกของพระเจ้าลุกเป็นไฟโอ้น่ากลัวมากเลยเอาละวันนี้เราไปทำลายโจรสลัดกันนะฮะวิธีการการยิงโจรสลัดไม่ใช่เอามือกดแต่ต้องใช้อาวุธนั่นคืออาวุธอันนี้ครับเหรียญพลังแห่งความหนาแน่นยิงเข้าไปวิธีการยิงต้องตอบคำถามก่อนตอบถูกได้ยิงตอบผิดโดนยิงตอบเด็กๆไม่ต้องตอบเด็กๆเลือกเฉยๆอาวุธมี2อย่างอาวุธหนักกับอาวุธเบาเปิดเดินกระโหลกเป็นอาวุธหนักนะครับเอาละทดลองเลยดีกว่าพี่ฟังอีกเริ่มก่อนเบอร์อะไรครับไม่รู้ครับบอกเลยเบอร์3ครับขอเป็นกระโหลกนะของหนักอาวุธหนักหนักครับ
4: ครูนะปาอีทเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะต้องระวังให้ดีนะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยทิ้งไว้ตลอดคืนตลอดวันการกระทำของปาอีทเป็นการช่วยประหยัดพลังงานหรือลดโลกร้อนหรือไม
0: ่ประหยัดไหมครับ
4: ไม่ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้
5: ใช
4: ่ให้มันเต็ม
0: ถูกไหมครับ
4: ถูกต้อง
0: ครับหรือว่าอาวุธหนักใช่ไหมครับยิงยิง1 2 3 4นะโอ้โหยิงครับทุกคน
4: ไปไปอามิดเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยไหมเล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอามิดเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
0: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
4: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
0: กินข้าวสิ
4: ้นเปลืองถูกต้อง
0: แต่คำตอบง่ายง่ายแล้วเราโอ้ยแต่อาวุธเบานะอาวุธเบาแล้วแต่ให้โบนัสแล้วกัน
4: ต่อไป
0: เบอร์ 1เบอร์หนึ่งนะครับ
4: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เป็นไหมเพราะอะไร
6: เพราะว่าเรา
7: ไม่เปลืองน้ำ
0: ทำไมถึงไม่เปล
7: ือ
0: ง ทำไมถึงไม่
7: เปล
0: ือง
7: เพราะเราป
0: ิ
7: ดน้ำเพราะว่าเราป
0: ิ
7: ดน้ำเพื่อเราจะออกไปเรื่อยๆ
0: ถ
7: ู
0: กไหมคร
7: ับ
4: ประหย
7: ั
4: ดต
7: ัง
4: ค
7: ์
4: หร
7: ือ
4: เปล่า
7: ประหย
4: ั
7: ดต
4: ัง
7: ค์
4: ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่น
0: ถ
4: ู
0: กต้องไหมคร
4: ับ ถูกต้องแล้ว
0: ครับอา
4: ว
0: ุ
4: ธหน
0: ัก
4: แล้วตอนน
0: ี้อ
4: า
0: ว
4: ุ
0: ธหน
4: ัก
0: เลยเด
4: ี๋
0: ยวอาวุธใหญ่เลยจอดแล้วนะยิงยิง
2: จอดแล้ว
8: เข้ามาร่วมช่วยด้วยช่วยโรงเรียนด้วยมีความสำคัญยังไง
9: ครับสิ่งที่ในส่วนของเราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
8: คือในส่วนเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
9: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วย

0: จอมคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
1: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
0: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง

0: ินข้าวซิ
1: กินข้าวซิกินข้าวซิถูกต้อง
2: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
3: เพราะว่าเราไม่เปลืองน้ำ
0: ทำไมถึงไม่เปลือง
3: คร
0: ับทำไมถึง
3: เพราะว่าเราปิดน้ำเพราะว่าเราปิดน้ำ
2: ถูกไหมครับประหยัดตังค์หรือเปล่าประหยัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
3: งาน
1: ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: แล้ว
4: เราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจของโรงเรียนด้วยแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
5: คือในส่วนเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
4: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างไรคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วยนะครับและในแบบเรียนที่เราได้มาใช้กันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเรียนของท่านศาสดา
5: ค
4: ือลักษณะของการ learning by doing
5: ค
4: ือเรียนรู้ด้วยการกระทำซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้พึ่งไอเดียอย่างนี้มาโดยตลอดเราก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือตลอด
5: พอฮะเหมือนกัน
6: ก็เหมือนกันครับก็เห็นความสำคัญของทางศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยคือมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ต้องอยู่กับศาสนาอื่นด้วยลูกเราก็ต้องอยู่ในสังคมเพราะศาสนาเราก็โอเคเราก็ยึดถือแต่สังคมเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
5: หมายถึงลูกเราเมื่อไปอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่นก็จะสามารถอยู่ร่วม
6: ก็อย่างลูกชายผมได้เพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนสามัญทั่วๆไปแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าสังคมกับนักเรียนเป็นพันคนได้แกอยู่ที่เนี่ยมันไม่กี่สิบคนเองแต่ปีตรงนั้นพันคนแต่เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่ในสังคมได
5: ้แสดงว่าวิธีปฏิบัติในศาสนาจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราก
6: ็
5: คือจะมาทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไปหร
6: ื
5: ออะไรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานมาจากทั้งศาสนาและโรงเรียน
6: ใช่ครับ
5: มีความสุขไหมฮะการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
6: มีความสุขมากมากสุขมากครับ
5: และสำคัญโรงเรียนต้องเปิดโอกาส
6: ครับโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้เรียน

0: ้านี้นั่งแอดก็จะให้รู้จักเด็กแยกขยะแก้วพลาสติกกระดาษเวลาทิ้งจะได้สะดวกนะคะอันไหนเป็นอันตรายไหนนำมาใช้ได้และจะมีขยะประเภทหนึ่งที่บางทีมาจากเหลือจากการอาหารของกลางวันเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารนะคะตรงนั้นเราจะบอกเด็กว่าถ้าเราทิ้งไว้เยอะมันจะทำให้เน่าเสียสามารถมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักได้ก็จะสอนเด็กนะคะ
1: เราจะมาทำน้ำปุ๋ยหมักกันวิธีการน้ำปุ๋ยหมักก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนจะเอาพวกนี้นะคะนักเรียนต้องนำไปล้างให้สะอาด
2: นักเรียนก็มาใส่ในถัง
1: เป็ดเอาหัวเชื้อที่เราได้จากตรงนี้หัวเชื้อที่เราทำไปแล้วนี่นะคะใส่ลงไปนะหัวเชื้อเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำไปประมาณสักเท่าตัวของมันสองเท่าตัวเลยนะ
3: ใส่ผักใส่เปลือกอะไรได้บ้างครับ
1: ก็เป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆ
3: ได้หมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาใส่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ
3: เปลือกทุเรียนได้ไหมครับ
1: เปลือกทุเรียนไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจิ้มมือ
2: จิ้มมือใส่สับปะรดนะคะ
1: อันนี้คือที่ครูหมักไว้แล้ว4วันมี4วันลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ไม่เหม็นนะคะอันนี้มันเป็นเปลือกของส้มโอแล้วก็พวกใบมะกรูดพวกนี้จะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบประมาณว่ากลิ่นเปลือกส้มอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมันจะไม่เหม็นไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นมากจริงๆค่ะ
4: หอม
1: มาก
3: หอมมาก
1: นี่คือกินประมาณสัก3วันนะเด็กสามารถจะนำไปรดน้ำต้นไม้นำไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยซึ่งประโยชน์ของการ

0: นะหรือว่าท่อน้ำที่ตันๆอยู่เอาไปเทใส่ไว้ประมาณสัก2วันเดี๋ยวมันก็จะละลาย
1: ถามครับคุณคร
0: ับ อะไรคะ
2: ม
0: ี
2: กรดมันเป็นกรดไหม
0: มันมีกรดค่ะมันมีกรดในการย่อยสลายนะคะพอเราเอาไปใส่ในท่อใช่มั้ยท่อที่มันตันๆอยู่มันก็จะย่อยสลายกรดที่อยู่นั้นกรดที่อยู่นั้นก็จะสลายไปหมดเลย
1: ไม่ต้องไปซื้อเป็นขวด
0: ไม่ต้องเลยค่ะเราเดี๋ยวตังค์ซื้อนี่สามารถทำเองที่บ้านได้แล้วก็

0: อันนี้ทำอะไรครับ
1: อันนี้จะนำกระดาษที่สองหน้าที่ใช้อะไรไม่ได้แล้วกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เด็กมาทำเป็นกระดาษสาประดิษฐ์เป็นของใช้มาห่อสมุดมาทำเป็นสิ่งต่างๆอะไรนะคะให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แช่น้ำกระดาษ A4 ที่เด็กนำมาจากบ้านบ้างของโรงเรียนบ้างฉีกนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งตะแกรงตากแดดนี่ค่ะ
2: อันนี้คือกระดาษที่คุณครูทำไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรากระดาษเนี้ยนะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเราจะใส่น้อยนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ำถึงวันก็คือน้ำนะคะใช้แล้วเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีนะดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนกันว่าเราจะตกแต่งสิ่งที่จะทำเนี่ยจะตกแต่งเป็นรูปอะไรหรือว่าทำเป็นสิ่งอะไรนะคะเมื่อเราแบ่งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอาหน้าไปตากนะคะ
0: นี่คือการทำกระดาษสา
1: เขาทำแบบง่ายๆแค่นี้
0: จากกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
3: อ๋ออันนี้บอกให้เด็กเขาดูเท่านั้นเอง
1: แต่เราจะใช้กระดาษ A4 อย่างเดียว
3: ใช้ของกระดาษ A4
1: นี่เป็นผลงานจากกลุ่มที่เด็กเขาทำครั้งที่แล้วดอกเข็มที่ต้นแม่งใส่ไปเด็ดน้ำหมด
0: เข็มหมดโรงเรียนกิจกรรมแรลลี่วันนี้จบลงแล้วครับใช้เวลาครึ่งเช้าก็8 โมงเช้าเลยฮะถึงประมาณเที่ยงเหนื่อยไหมครับคุณครู
4: เหนื่อยไหม
0: ถ้าบอกไม่เหนื่อยนี่ผมจะไม่เชื่อเลยว่าคุณพี่ตรงนี้เหนื่อยแต่ว่าสำคัญตรงนี้สนุกใช่ไหม
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นเป้าหมายการเรียน
0: คืออะไรฮะเป้าหมาย
4: คือเรียนอย่างสนุกเพลินแล้วก็เดี๋ยวก็จะเกิดการเรียนรู
0: ้ผมเห็นคุณครูบางท่านไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
1: คร
0: ับมีท่านไหนบ้างครับที่ไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
4: อันนี้ครูศาสนา
0: ส่วนใหญ่ไหมฮะครูศาสนามีด้วยนะฮะเดิมสอนวิชาอะไรครับ
5: สอนอิสลามศึกษา
0: อิสลามศึกษาแต่ไปอยู่ฐาน
5: สังคมค่ะ
0: อยู่ฐานสังคมมีปัญหาไหมฮะในการจะต้อง
5: ก็ศึกมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ไม่มีปัญหา
0: เตรียมพร้อมสบายมาก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ท่านอื่นละครับฝั่งนู้นคุณครู
6: ไม่มีปัญหาครับ
0: คุณครูสอนอะไรครับจริงๆแล้ว
6: สอนอิสลามศึกษา
0: แล้วไปอยู่ฐานไหนครับ
6: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษา
0: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษาพาเด็กออกกำลังกาย
6: ใช่ครับก็ผมส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วเรื่องพระ
0: ไม่ได้ถูกทำโทษใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
6: คร
0: ับ แต่ส่วนตัวชอบออกกำลังกายเล่าขั้นตอนของการเริ่มคิดผิดกิจกรรมนะครับว่าแต่ละฐานเราจะใช้อะไรสื่อการสอนใครจะทำไปหาข้อมูลจากที่ไหนใครเป็นคนตัวแทนเท่านี
7: ้มันเริ่มจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมีกันอยู่แล้วมาประมาณ2 ปีแล้วนะคะแต่ว่าพอดีประจวบเหมาะกับเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้ว
0: ในวันที่
7: 5ค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคิดกันว่าแรลลี่ที่เราเคยไปจัดเทอม2เนี่ยมาทำนี้ดีไหมภายใต้ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งงานกันไปค่ะโดยใช้ความสมัครใจว่าใครอยากจะทำฐานอะไรก็เลยมีความคิดที่หลากหลายแบบนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษไปลงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไปลงการงานนั่นเกิดจากว่าความถนัดของคุณครูเองและความอยากแสดงความสามารถในด้านอื่นด้วย
0: อยากเปลี่ยนด้วยใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่
0: บางทีอยู่วิชาจำเจ
8: ไม่ใช่
0: จำเจ
8: เด็กจำเจ
0: จำเจใช่ไหมฮะก็เลยใช้วิธีนี้ให้ครูสมัครใจแล้วผมเห็นสื่อการสอนหรือการเล่นเกมมาสักครู่ก็ทำกันเองใช่ไหม
7: ทำกันเองค่ะ
1: ใครรับผิดชอบ
7: ใครรับ
1: ทำเอง
0: โดยที่คิดเองด้วย
7: คิดเอง
0: แล้วไปดึงพ่อแม่เข้ามาช่วยตอนไหนชุมชนมาช่วยเนี่ยคือขั้นตอนไหนฮะ
7: เดิมทีทุกกิจกรรมที่เราทำแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำกันอยู่ก็คือเดิมๆค่ะกิจกรรมไหน
0: ร่วมประชุมแต่วันแรกเลยไหมฮะอย่างนั้น
7: ก็ใช่ค่ะผู้ปกครองจะจัดส่วนผู้ปกครองเองครูก็จัดส่วนแล้วเราก็มาโคกันทีหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจที่จะมีเครือข่ายของโรงเรียนผ
7: ู้
0: ปกครองด้วยชุมชนเกิดขึ้นในสารสีวิทยาเ
7: ข้าม
0: าสิ่งที่ทำมานานแล้วท่านอื่นมีใครอยากจะเล่าอะไรให้ฟังในขั้นตอนการจัดบ้างอะไรตัวเองยกมืออยากจะไปฐานนู้นแต่เขาไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้มีไหม
9: ก็จะเสริมเมื่อกี้ครับว่าในการจัดเครือข่ายก็จะไปเข้ากับที่ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรทำมัน

0: เราได้ร่างเอาไว้ครับบรมฮะบ้านโรงเรียนมัสยิดของก็จะเข้าไปเข้ากับวิธีการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับของทางวิถีพุทธก็จะเป็นบ้านโรงเรียนกับวัดของเราก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดซะก็จากบวรก็เป็นบรมก็เอามาใช้ด้วยกันได้ครับ
1: ดังนั้นอยากให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ฮะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำกันอยู่แล้วในสันติวิทยาแต่บางโรงเรียนไม่มีบางเรียนมีแต่ว่ากว่าจะทำให้มีเนี่ยโอ้โหยากแสนเข็ญครับดึงให้ผู้ปกครองมาพ่อแม่มาเขาก็โอ้ติดงานฉันรถติดฉันมีภาระเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราโรงเรียนก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็เยอะแต่เกิดสิ่งนี้ได้
2: ก็อยากจะชักชวนเพื่อนๆครูโรงเรียนอื่นนะคะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครองมาทำกิจกรรมแค่กิจกรรมพ่อแม่อาสานะคะจะทำให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จมากกว่าที่ท่านคิดในเมื่อเขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีการมีคนมาตรวจสอบอะไรทีมีปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาพูดคุยแนะนำกันนะคะจะได้มาเห็นเองว่าแต่ละวันกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนะคะโรงเรียนจัดแบบไหนได้ให้การเรียนรู้แบบไหนในการดูแลลูกหลานแบบไหนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่อันนี้ที่เปิดโอกาสตรงนี้ก็เป็นส่วนดีมากที่เปิดโอกาสให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยจัดการศึกษานะคะ
3: ก็ขอบคุณมาลอสุภาพรตาลาที่ทำให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งคุณพ่อทั้งโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คุณครูซึ่งคุณครูนี่ก็จะต้องหนักหน่อยคือว่าต้องเตรียมการในการที่จะระดมความคิดให้เป็นกิจกรรมขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไปกับเพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยควรจะมีให้มากมากขึ้นนะคะ
1: ครับแล้วก็ควรจะมีเป็นลักษณะเครือข่ายที่ร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับยังจะเหนื่อยมากนะฮะครับแต่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Teachers Network ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสันติวิทยาครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูนั้นลองสร้างเครือข่ายแบบนี้ดูถ้ายังไม่เกิดขึ้นลองทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วลองทำให้นั่นแฟนเข้มแข็งขึ้นครับสัปดาห์หน้าเรายังติดตามแรลลี่ของโรงเรียนสันติวิทยากันต่อนะครับแรลลี่สิ่งแวดล้อมเพราะยังมีหลายฐานที่อยากให้เพื่อนครูได้ชมกันแต่จะสนุกสนานแล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังครับชมทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับลาพร้อมกันกับเพื่อนครูทุกท่านที่สันติวิทยานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
7: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยาย

0: และภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
3: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
4: เย้
3: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
3: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
3: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย
6: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
7: ผมก็ชอบครับคุณครู
3: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำ

0: ลองจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
1: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
0: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
1: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
0: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
1: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
1: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
0: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
1: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
3: ถือปืน
1: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว

0: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสาสององค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจใน

พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการที่ทอดพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจัดแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000

อันรายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในเพนกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณ
และเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2500บริษัท

ูเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้การเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมนำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเกล็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้

0: แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: าประชาธิปไตยคือการได้เลือกผู้นำคนหนึ่งขึ้นมาคือให้เขาดูแลเรานะครับ
1: เราจะเป็นเสียงส่วนมากแต่เราไม่สามารถจะไปดูถูกเสียงส่วนน้อยได
2: ้เสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับ
3: ใครจะนึกว่าโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติถึง3ปีซ้อนที่นี่มีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนชมรมสู่ระดับโรงเรียนและสู่ชุมชนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีมากมายน่าสนุกจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมเพื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมชมรมบ้านหลังเรียนกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนการประชุมสภานักเรียนและการตรวจตราระเบียบวินัยของนักเรียนโดยนักเรียนหรือกระทั่งการอบรมความประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนเองอีกนั่นแหละ
2: ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยและเรื่องของคุณธรรมจึงได้มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและได้ศึกษามันจริงๆอย่างแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าครับประเทศไทยไม่เจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับ
4: เริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าคือการส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงไปถึงเยาวชนเราเลยคิดว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจากพื้นฐานจริงๆก็ต้องสร้างจากโรงเรียนตัวเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพื่อจะพัฒนาตัวตนเนี่ยให้ไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดีด้วยในโรงเรียนและสังคมครับ
5: เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะมีภาวะผู้นำขึ้นเขาความสำเร็จในการทำงานในทุกๆเรื่องนะพ่อแม่เกิดความภูมิใจนะครูสอนง่ายลงนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาก็สูงขึ้นเขามีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยชุมชนหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่ง

0: สังคมใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนท่าเสมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รับใช้บริการหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
1: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ล้วนเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในทุกระดับชั้นหรือการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆอย่างเสรีโดยยึดตามหลักการประชาธิปไตยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่าเกษมพิทยาล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเห็นได้ชัดจากกิจกรรมบ้านหลังเรียนและกิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครอยากจะเล่นเกมร้องเพลงก็สามารถเลือกทำได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกระดับชั้นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
2: คือเป็นบ้านเหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองค่ะให้พวกเราได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการร้องคาราโอเกะการเล่นเกมการเล่นกีฬาค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเอาแต่เรียนกับเรียนกับเรียนก็คือเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยอยากจะเล่นบ้างก็เลยมาเรียนเลยมาเรียนรู้กับน้องอะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มนักเรียนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในระบบพี่กับน้องอะค่ะเราต้องเข้ากันได
4: ้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัยสามารถที่จะเอาส่วนสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไปใช้กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนะคะเพราะว่าความมีประชาธิปไตยในตัวเองจะทำให้คนเรามีระเบียบมีวินัยสามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะคะ
1: การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เห็นเด่นชัดที่สุดซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างแข็งขันทีเดียวอย่างเช่นในตอนเช้าสารวัตรนักเรียนก็จะตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายรวมทั้งอาวุธและสิ่งของมีค่าทั้งหลายอันเป็นข้อห้ามของโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งนักเรียนทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
4: ในส่วนของนักเรียนเองเขาจะได้แสดงบทบาทของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะครูไม่ต้องรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จะร่วมกันทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
5: การมีส่วนร่วมก็หมายความว่าถ้าในระบบดับโรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนเป็นฐานหรือเขาใช้กันภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็คือสกุลเบสแมเนจเมนต์ก็คือใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมือนกันครับประชาธิปไตยก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาแน่นอนที่สุดทุกอย่างก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
6: โดยเริ่มแรกครับโรงเรียนผมก็ปลูกฝังประชาธิปไตยเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ
7: สวัสดีคณะกรรมการองค์กรสภาทุกคนนะครับครั้งนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากเปิดภาคเรียนที่2มานะครับ
1: ที่นี่มีการประชุมสภานักเรียนกันเป็นประจำซึ่งในการประชุมของสภานักเรียนที่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยอันเป็นหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย
8: ก็นางสาวสาวิตรีเจริญภูลนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนะคะก็จะมีเรื่องเสนอในการมัดโบค่ะโบผูกผมอะค่ะของนาฏศิลป์เนี่ยเราให้ใช้สีขาวได้ไหมคะ
9: นักเรียนทั่วไปอะคร
8: ับ นักเรียนทั่วไปก็ใช้โบสีน้ำเงินเป็นโบผ้าผูกเอาอะค่ะ
10: ค่ะดิฉันนางสาวปริศรนะคะหัวหน้าฝ่ายสีนะคะดิฉันอยากจะเสนอว่าให้ชุมนุมนาฏศิลป์นะคะจัดทำบัตรของชุมนุมขึ้นมาค่ะโดยที่มีลายเซ็นของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมหรือลายเซ็นผอ.ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆค่ะและเป็นหลักฐานในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายค่ะว่าเขาได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
7: มีใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับเราจะไปเสนอท่านผู้อำนวยการต่อไปนะครับ
11: การที่เราแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวครับเราต้องถามทุกๆคนที่เข้าร่วมแบบทำอะไรสักอย่างไปกับเราจะตกลงไปกรุงเทพกับเราเนี่ย เราจะไปรถตู้หรือจะไปรถเมล์ใช่ไหมครับเราก็ถามว่าจะไปรถตู้ดีหรือจะไปรถเมล์ผมก็จะฟังก่อนว่าฟังเหตุผลและเสียงข้างมากก่อนทำไมต้องฟังข้างมากเพราะข้างมากคนมากกว่าเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมครับมันต้องมีข้อดีและข้อเสียของในแต่ละเหตุผลนั้น
1: กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่ที่นี่กติกาสูงสุดในการปกครองคือธรรมนูญโรงเรียนนั่นเองการเลือกตั้งที่นักเรียนทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตามธรรมนูญของโรงเรียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนักเรียนต่างก็ถือธรรมนูญโรงเรียนเป็นกติกาหลักในการกำหนดกิจกรรมและถือว่าธรรมนูญโรงเรียนนั้นเป็นที่สุด
12: การเลือกตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านหลังเรียนวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกตั้งกันทุกคนที่เข้ามาในนี้คือมี

0: อกฉันท์แล้วนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโครงการบ้านหลังเรียนคือหมายเลข4นายสวัสดิ์บุญชูค่ะ
1: หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นนักเรียนที่นี่ต่างก็ตระหนักในหลักการข้อนี้เพราะอย่างเช่นในบ้านหลังเรียนที่อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทั้งหมดแต่นักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงนับว่าเป็นการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโดยแท้
2: ในโรงเรียนของเรานะครับที่เราจะปลูกฝังในการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยเสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือจะให้เขามีจิตสำนึกดีในตัวของเขาเองสร้างวินัยในตัวของเขาเองและให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเขารู้สิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะมีจิตสำนึกและเคารพสิทธิผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติครับ
3: เด็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับที่เขาเป็นด้วยเขามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกโรงเรียนเด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เล็กๆผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอมจนทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของเขาไม่ได้เลย
4: การปลูกฝังที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยตระหนักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเป็นการชวนพ่อแม่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
1: โรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ใช้การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะหัวใจสำคัญก็คืออบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด้วยการฝึกฝนให้นักเรียนเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจากการค่อยๆปลูกค่อยๆฝังของคณาจารย์ให้นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแห่งนี้ได้รับได้ซึมซับและลึกซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่นักเรียนที่นี่จะได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าหน่ออ่อนแห่งพืชพันธุ์ประชาธิปไตยต่อไป
5: คนหนึ่งคิดขึ้นมาต้องมีคนหนึ่งที่คิดไม่ตรงกับเราเพราะไม่มีหรอกครับที่แบบเขาจะคิดตรงกับเราเสมอเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วย
6: ไม่ใช่ว่าเราแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงแต่เราไปว่าเขาไม่ใส่ใจเขาเลยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องมีความใส่ใจและรักใคร่ปองดองกันค่ะ
2: เอาใจเขามาใส่ใจเราพอเราทำงี้ได้มันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์โดยแบบที่เขาว่าเขาให้ใจเรามาเลยอะ 100% เลยอะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับ
7: บ้านเมืองของเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงแล้วเราอยากลงมือจะพัฒนาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเราก็ขอเป็นแบบว่าแทรกอยู่ในของพวกเขาอะค่ะแทรกอยู่กับคนบุคคลอื่นก็พอใจแล้วค่ะ

0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นี่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาที่ใครไปใครมาก็ชื่นชมนั่นก็คือที่นี่มีห้องสุขาที่หอมสะอาดสวยใครๆได้มาเห็นก็มีความสุขกันทั้งนั้น
1: ห้องส้วมหรือเรียกว่าห้องสุขาเป็นห้องที่ทำให้ผู้ไปใช้มีความสุขและโดยเฉพาะในช่วงหลังโดยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะได้มุ่งเน้นลงมาด้วยจึงเราจึงเน้นเรื่องส้วมเพราะทุกคนยืนยันว่าถ้าส้วมดีทำให้สุขภาพดี
2: ใครอยากจะเป็นประธานใครอยากจะทำหน้าที่โน้นหน้านี้ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยสภานักเรียน เป็นต้นแบบก็เลยไปค้นหากันก็มีตอนนี้พอดีก็มันมีกิจกรรมของพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือจิตอาสาเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแทนที่ทันทีว่าหนูไม่ต้องทำกิจกรรมหลายเรื่องไหนจะเราเอาโครงการชมรมคนรักส้วมเข้ามาเพื่อจะเข้าเรื่องสภานักเรียนหนูก็จะได้เรื่องของจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำงานอย่างเดียวได้หลายๆอย่างประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเรียนต้องเป็นเรื่องหลักกิจกรรมต้องเป็นรองอยู่แล้ว
0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง3ปีซ้อนก็โดยการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆในทุกกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่นี่เลยทีเดียว
3: ก็คือว่าโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะมีประธานสภานักเรียน1คนแล้วก็รองประธานอีก2คนแล้วก็เราจะมีเลขา1ประชาสัมพันธ์1ใช่มั้ยครับแล้วเราก็แยกไปอีกเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่ายนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายโดยเรานะครับจะแยกเป็นช่วงชั้นคณะกรรมการเราจะมีอยู่สัก3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือช่วงชั้นที่1เราจะมีประธาน1คนรองประธานอีก2คนแล้วก็ประชาสัมพันธ์1เลขา1จะมีหัวหน้าตามกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมอย่างละ1คนแล้วเราก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นกรรมการช่วงชั้นนะครับดูแลห้องน้ํา1คนเป็นกรรมการ 2B number 1ของช่วงชั้นที่1 1คนแล้วก็ยังเป็นกรรมการอย.และคบส.อย่างละ1คนด้วยครับ
0: แทบจะพูดได้ว่านักเรียนเกือบครึ่งนึงของโรงเรียนนี้ต้องมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งและต้องมีวาระในการประชุมของคณะกรรมการนั้นเพื่อให้คณะทำงานซึ่งนั่นก็คือเพื่อนนักเรียนจำนวนที่เหลือได้ไปปฏิบัติงานต่างๆของสังคมเล็กๆของพวกเขา
4: ค่ะก็วันนี้นะคะที่ได้เรียกให้เพื่อนๆมาประชุมในวันนี้นะคะก็อยากจะแจ้งเกี่ยวกับวาระต่างๆของพวกเรานะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแต่ละเรื่องก็อยากจะขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะในวาระแรกก็คือเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำของเราก็มีชมรมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประธานมีปัญหานิดหน่อยก็อยากจะมาเสนอเพื่อนๆโดยใช้การใช้ในการแนะนำนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สภาเรียนนี้จะมีส่วนร่วมในการดูแลห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำต่างๆจากเพื่อนนะคะใครมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
5: ครับ
4: เชิญค่ะ
5: ก็คือว่าอยากจะให้สภานะครับเห็นชอบว่าจัดตั้งเวรเขตรับผิดชอบห้องน้ำให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำด้วยครับอยากจะให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในที่นี้ด้วยครับ
4: ค่ะ
5: ขอบคุณคร
4: ับ ม
5: ี
4: ใครม
5: ี
4: ข
5: ้
4: อ
5: คิ
4: ดเห็นอะไรอีกไหมคะ
6: ครับก็ผมเคยไปทำความสะอาดในห้องน้ำของผู้หญิงมาแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามีบอร์ดและคำขวัญมากมายครับก็อยากจะให้มีในห้องน้ำของผู้ชายบ้างครับมีขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยครับ
4: เชิญค่ะได้ไ
7: หมคะค่ะพี่ลาล่าคะก้างอยากจะเสนอว่าห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคประธานพี่ลาล่าและคณะกรรมการคนอื่นเห็นด้วยกับก้างไหมคะ
4: ทุกคนเห็นกับความคิดของน้องไหมคะ
8: เห็นด้วยค่ะ
4: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
2: เพราะว่าการทำงานกับเด็กมันย่อมมีการผิดพลาดและก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดความรับผิดชอบในบางวันอย่างบางวันเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็เลยไม่ไปดูไม่ไปทำเราก็อย่าไปลงโทษหรือว่าไปดุด่าอะไรพวกนี้ก็ใช้การพูดคุยว่าอ้าววันนี้ไม่สะอาดไหมคะแล้วหนูกล้าเข้าไปนั่งไหมลูกพอเข้าไปมีกลิ่นห นูจะต้องอุดจมูกเข้าไปแล้วมีความสุขไหมคะการที่เราเข้าไปในนั้นเราทำไปเพื่ออะไรก็บอกว่าไปปลดทุกข์บอกว่าไปปลดทุกข์ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูต้องบีบจมูกหายใจไม่ออกมันเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเราจะใช้วิธีการนี้กันทั้งสามห้องชั้นใช้การพูดคุย
0: ด้วยความที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3จึงมีคณะทำงานช่วงชั้นถึง3ช่วงชั้นด้วยกันช่วงชั้นที่1น้องเล็กๆน้องอนุบาลตั้งแต่ป.1จนถึงป.3ช่วงชั้นที่2พี่ป.4จนถึงป.6และช่วงชั้นที่3ก็เป็นพี่ม.1จนถึงม.3ซึ่งคณะกรรมการส่วนนี้ก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8: ให้เพื่อนไปสำรวจแล้วทีนี้ก็ให้ถ้าห้องไหนสกปรกหรือถ้าสกปรกก็มาบอกหนูให้ไปบอกครูประจำชั้นแล้วก็ให้นักเรียนนะมาทำใหม
9: ่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องส้วมกันนะคะพอดีว่าช่วงที่สองใครคุมส้วมค่ะใครดูส้วมพี่กระแตกับพี่หมวยแล้วห้องน้ำทราย
10: ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะมาประชุมห้องน้ำกันใช่ไหมก็ให้ก็ตรวจสอบห้องน้ำทั้งชายและยิ่งไปดูห้องน้ำด้วยก็ไปตรวจสอบว่าพื้นมีกลิ่นเหม็นไหมสกปรกไหม
0: น้องเล็กช่วงชั้นที่1จะมีหน้าที่ในการสำรวจห้องน้ำน้อยๆที่พวกเขาใช้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงไหมและไปรายงานต่อประธานช่วงชั้นเพื่อที่ได้ทำความสะอาดอย่างสนุกสนานตามประสาน้องน้อยประจำโรงเรียน
11: ว่าทำความสะอาดมานี
12: ่สะอาด
11: สะอาดก่อน
12: อย่าทำก่อนนี่
11: มีกลิ่นไหม
12: ไม่มี
13: ประธานครับห้องน้ำชั้นป.2ทั้ง2ไม่สะอาดครับรองเท้าวางไม่เป็นระเบียบครับ
14: อย่าไปบอกอาจารย์ให้
0: ช่วงชั้นที่2ที่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นมารวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการประดิษฐ์พอสมควรก็เลยมีการสำรวจตรวจตราห้องน้ำของพวกเขาอย่างละเอียดก่อนไปรายงานประธานช่วงชั้นเมื่อรับทราบปัญหาประธานช่วงชั้นก็เป็นธุระในการเรียกทีมงานเวททำความสะอาดมาลงมือทำความสะอาดกันไปร้องเพลงไปอย่างสนุกสนาน
2: งานเรา
0: โตสุดก็คือช่วงชั้นที่3ที่รู้จักการแบ่งงานเป็นกลุ่มรวมทั้งมีความรักสวยรักงามตามประสาวัยรุ่นก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะตกแต่งห้องน้ำของพวกเขาด้วยถ้อยคำเก๋ๆทุกช่วงชั้นจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบห้องน้ำของเขาอย่างชัดเจนทั้งทีมงานสำรวจทีมงานหาหนทางแก้ไขปัญหาและทีมเวรทำความสะอาดที่ทุกคนตระหนักดีว่านี่คือหน้าที่ของพวกเขา
2: แม้ว่าบางครั้งจะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังเลี้ยงลูกแบบคุณหนูเขาก็บอกว่าการล้างขัดส้วมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพานโรงมีทำไมไม่ใช้เขากินเงินเดือนเปล่าๆทำไมก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดตรงนั้นการที่เราให้เด็กลงมือทำเป็นการให้เด็กรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
15: ปัสสาวะ
16: โถเยี่ยวกินเหม็น
0: รางวัลที่ได้มาของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การรับรองถึงการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆนักเรียนที่นี่แต่คือการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ซึมซับและได้มีส่วนร่วมจนเข้าใจว่าการมีจิตอาสาทำความสะอาดส้วมของพวกเขานั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสุขอนามัยของพวกเขาทุกคนส้วมของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้จึงหอมชื่นใจและสะอาดสดใสอย่างน่าภาคภูมิใจก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเขานั่นเอง
2: เด็กก็รู้จักทำขึ้นและมีการต่อว่าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่เฉพาะไอ้พื้นที่วางเท้าอ่ะเต็มไปด้วยทรายอย่างนี้หรือว่า

0: ลี่ยนรองเท้าออกมาจากข้างนอกแล้วก็ย่ำไปอย่างเงี้ยมีทั้งโคลนทั้งทรายเด็กก็รู้จักต่อว่าพอถึงอย่างนี้เขาก็มารายงานผลทางเรียนพวกเราก็เกิดความภูมิใจว่าได้ผลอย่างน้อยเด็กมีจิตสำนึกแล้วไม่ได้เป็นการบังคับแล้วก็งานนี้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองเป็นความสะอาดของเราเองนี่คือความภูมิใจในปีที่3ที่เราได้มาค่ะ
1: บรรยากาศแห่งประชาธิปไตยที่อ้วนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนต่างมีส่วนร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว
2: โอเคเพื่อนๆนะคะเราจะจัดโต๊ะกันใหม่โอเคดีไหมคะจัดไหมคะ
3: ดีค่ะ
2: ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าจะจัดโต๊ะกันยังไงดีจัดแบบเป็นกลุ่มนะคะใครจะจัดแบบเป็นกลุ่มยกมือขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนค่ะต่อไปนะคะจัดแบบนั่งเดี่ยวค่ะใครจะจัดแบบนั่งเดี่ยวคะ1คนใช่มั้ยคะตกลงนะคะจัดเป็นกลุ่มมีคะแนนเสียงมากกว่านะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ใช่มั้ยคะก็ลงมือจัดได้เลยค่ะ
4: ทำให้พวกเรารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้พวกเรามีความเป็นระเบียบวินัยไม่แย่งกันทำงาน
5: การลงความเห็นในที่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคือการลงความเห็นแต่แบบเหมือนสมมตินักเรียนทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เหมือนสมมติมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยลงความเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีไหมคนที่จะเอาเข้ามาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆอะไรมาทำกันก็ลงความเห็นกันแบบโหวตเสียงอะไรแบบนี
2: ้สอนให้เรามีความรู้จักรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะ
6: ยุติธรรมยังไง
2: คือว่าสมมติเขาออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างโหวตเสียงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันยุติธรรมอะคะคือว่าไม่ต้องเอาไอ้นี่พอแต่พออีกคนบอกเอาแล้วทำไมไม่เอาของเราล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ทำตามแบบนี้ค่ะ
7: ประชาธิปไตยของเราใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานนักเรียนเหมือนหนูนี่คะใช้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนำตัวเองเนี่ยไปสู่น้องๆเพื่อนๆให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ชั้นไหนโดยไม่ใช่ซื้อเสียงมาค่ะก็ได้รางวัลแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วงอย่างภาคภูมิใจในตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตและก็ไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือน้องๆตอบกลับมาว่าดีใจด้วยที่วิโดราได้เป็นประธานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เคยจะได้ไม่เคยใช้ความทุจริตใช้แต่ความยุติธรรมเข้ามาในใช้ในชีวิตของเราจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณความที่เป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากถึงมีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเป็นประธานในวันนี้ได้ค่ะ
1: ถึงแม้ด้วยวัยที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักกับหลักการประชาธิปไตยแต่จากสิ่งที่ครูพยายามปลูกฝังให้พวกเขามีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักในการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับในความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างก็นับว่านี่เป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจและซึมซับในวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

0: เธอจับเท่าไหร
1: ่อ่ะกลุ่มที่หนึ่งเท่าไหร
2: ่
1: 300
3: 400 400
1: เอาแล้วถามว่าประโยคที่เห็นมีโครงสร้างว่าอย่างไร
2: VT
3: S VT
2: BO
3: BO
4: ในการใช้เกมเข้ามาด้วยการสอนในโครงสร้างของประโยคต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมาสเตอร์เองก็สอนประโยคก็เหมือนครูสอนทั่วไปก็คือบรรยายเขียนกระดานบรรยายก็เขียนกระดานไปแล้วก็ถามเด็กไปว่าเข้าใจไหมตรงๆไหมทีนี้ในส่วนที่เป็นเอาเกมเข้ามาเล่นเนี่ยมาสเตอร์คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยผ่อนคลายแล้วสามารถที่จะได้ความรู้ด้วยเพราะการเล่นเกม1เล่นเพื่อการสอน2เล่นเพื่อทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเล่นเพื่อการสอนหรือทบทวนในเรื่องของการบทเรียนเนี่ย1นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1: ทามาเซอร์เขียนบอกว่าเป็นประโยคหรือไม
2: ่เป็น
3: ไม่เป็นไม่เป
1: ็นเป็นหรือไม
2: ่เป็น
1: ทำไมเธอคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค
2: เพราะว่ามันมีทั้งเวิร์กมีทั้งวาทะ
1: ตัวไหนคือเวิร
2: ์
1: ก
2: walking
1: walking นักเรียนจริงๆแล้วประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามีทีมเป็นประธาน walking ไม่ใช่ main verb
0: ซึ่ง walking นั้นเป็นตัวที่เราเติม ing เข้ามานั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะศึกษากันเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
4: ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบมาเป็นส่วนใหญ่นักเรียนมักจะวางคำหน้าที่ของคำเช่นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำขยายต่างๆเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าที่ของคำซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น compound sentence หรือ complex sentence นะครับ
1: ถ้าได้สังเกตเลยว่าถ้าศึกษาโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วมันจะต่อด้วย complex ได้แล้วถ้าเอาจากฝั่งนี้แล้วมาเลือกกับฝั่งนี้แล้วไปต่อที่ฝั่งโน้นเราจะเรียกว่า compoundจะเป็นคอมพาวจะเป็นคอมเพล็กซ์มันจะมาจากประโยคพื้นฐานที่เราจะเรียนกันดังต่อไปนี
4: ้สำหรับเทคนิคการสอนที่นำมาใช้การใช้ตัวย่อของ5โครงสร้างมาช่วยที่ใช้5โครงสร้างและเป็นตัวย่อมาช่วยเนี่ยเพื่อช่วยให้เรียนนั้นได้จำในลักษณะของคำได้เช่นตัว S คือประธานตัว VI ก็คือตัว intransitive verb ก็เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมแล้วซึ่งต่อจากตัว intransitive verb เนี่ยมันสามารถต่อด้วย adverb of manner adverb of place แล้วก็ adverb of time ได
5: ้อาจารย์อรรถวุฒิได้เริ่มสอนให้นักเรียนจำโครงสร้างทั้ง5ของ sentence โดยอธิบายทีละโครงสร้างและยกตัวอย่างประกอบ
0: โครงสร้างที่1ที่มาสเตอร์จะนำเสนอให้เรียนให้รู้จักวันนี้ก็คือ1 S บวก VI S บวก VI S ย่อมาจาก
6: subject
0: VI ตัว M เมื่อกี้นะนักเรียนดูสีแดงส่วนข้างล่างนะครับ M ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า adverb of manner มันจะบอกอะไรของประโยคบอกท่าทางบอกท่าทาง P ย่อมาจากคำว่า adverb of T ย่อมาจาก adverb ofซึ่งประโยคจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่าง they work hard นะครับ they work hard มันจะเปลี่ยนประธาน work ก็เอาอะไรออกเอา s ออกไม่มี s hard เป็น adverb of time หรือ past
6: manner
0: เป็น manner หรือ place ตัดทิ้งได้ไหมก็แปลว่า they อะไร they work เพราะไม่จำเป็นต้องใช้กรรมมารับเพราะนั้นประโยคนี้จึงเป็นตัว vi เรียกว่าประธานกับตัวVI ต่อไปโครงสร้างที่2นะครับ SVLK SC ซึ่ง VLK เมื่อกี้มาสเตอร์เน้นให้ที่ verb to อะไร verb to be มีตัว subject มีตัว VLK แล้วมีตัว SC SC ย่อมาจากคำว่า subjective complement นะครับดูตัวอย่าง She is a beautiful girl มี she เป็นประธาน she เป็นประธาน is เป็น a beautiful girl เป็น
7: adjective ครับ
1: เป็น adjective มันจะมีคำว่า a ตัวหนึ่ง beautiful ตัวหนึ่งแล้วก็มีคำว่า girl ตัวหนึ่ง ครับ3คำทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นคำ
7: คำเดียว
1: คำเดียวคือคำ
7: เขาสวยครับ
1: เขาสวยเขาสวย
7: ใช่คอมเมนต
1: ์โอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น adjective ก็เลยเขามองแค่คำว่าอะไรตัวเดียวหรือเดโอนถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดก็คือ a girl คนเดียวเป็นผู้หญิงเป็นคำนามเพราะฉะนั้น sc ตัวแรกที่ให้ตัวอย่างนั้นคือตัวคำนามโดยมีคำว่า beautiful เป็นตัวขยายคำว่า girl อีกทีนึง she is a beautiful แปลว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวย
0: แล้วหน่วยต่อไปเราจะเรียนว่าการที่เราจะไม่ใช้นามเป็นกรรมเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่น infinitive ก็เป็นกรรมได้ตัว gerund ก็เป็นกรรมได้ noun clause ก็เป็นกรรมได้แต่เราจะต้องศึกษาจากโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนักเรียนเอาง่ายๆเอาประธานมาตัวหนึ่งเอากริยามาตัวหนึ่งแล้วใส่กรรมมาตัวหนึ่งนะครับเราจะให้ดูตัวอย่างที่หนึ่ง they took the book to school โดยมี they เป็นประธาน took เป็นช่องที่เท่าไหร
6: ่
0: 2โดยมีคำว่า the book นักเรียนสังเกตคำว่า book ถ้ามาสเตอร์บอก book ตัวเดียวเธอสามารถบอกว่าเป็นคำนามได้ไหมเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้เป็น verb ได้ไหมถ้า book เป็น verb แปลว่า book เป็นคำนามแปลว่าแต่มาสเตอร์เอาไปตามหลัง article แสดงว่าเป็น verb หรือนามเป็นคำนามเพราะนั้นนามมาต่อกริยาคำว่า took แสดงว่าตัว they ทำหน้าที่เป็นประธานทุกทำหน้าที่เป็นตัวกริยาส่วนคำว่า the book ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนที่เหลือช่างมันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามาเป็นตัว s เสร็จแล้วเป็นตัว vt แล้วเป็นตัว do เหมือนกันที่มันยากขึ้นมาจากอันที่1 2 3เนี่ยก็หมายความว่ามาสเตอร์จะเพิ่มคำขยายที่เป็นของกรรมขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งคำขยายตัวนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวางผิดตำแหน่งกัน objective complement เป็นนามก็ได้เป็นคำนามก็ได้เป็นตัว adjective ก็ได้แสดงว่าเป็นคำนามได้เป็นคำคุณศัพท์ได้ซึ่งใส่มาเพื่อขยายตัวนี้นะครับตัวอย่าง I found that house uncomfortable นะโดยมีตัวI เป็นประธานฟาวเป็นตัวกริยา That's how เป็นกรรมตรงนักเรียนทำไมเป็นกรรมตรงเพราะมาสเตอร์เอากรรมตัวนี้มาวางต่ออะไรได้เลยต่อกริยาแล้วตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ส่วนใหญ่จะเป็นคำ adjective มันก็จะแปลว่าพบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายนักเรียนคำหลังประกอบไปด้วย un 1ตัวแล้วก็ able อีก1ตัว un เป็น prefix และ able ก็เป็นซับฟิกอันตัวนี้แปลว่าก็พบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบาย
8: ไม่สะดวกสบาย
0: คำว่าไม่สะดวกสบายขยายบ้านหรือขยายฉันใช่ไหมมันไปทำให้ตัวบ้านมีความหมายชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นตัวคำว่าไม่สะดวกสบายนั้นจึงทำหน้าที่ขยายของตัวนี้นั่นเองเราเรียกว่า objective complementนักเรียนวิธีการเรียงโครงสร้างที่5มันจะยากตรงที่ว่ามาสเตอร์จับสลับเอากรรมรองเอากรรมตรงเนี่ยไปไว้ข้างหลังแล้วเอากรรมรองมาขึ้นก่อนแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว SVT บวก DO แล้วบวกตัวนี้มาก่อนนักเรียนบวกคำว่า for หรือคำว่า to แล้วถึงจะเป็นตัว IOเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าการเรียงนั้นเอาอะไรมาก่อนเอากรรมตรงมาก่อนแล้วเอากรรมรองไปไว้ข้างหลังก่อนจะถึงกรรมรองนั้นให้ใส่ for หรือคำว่า to แต่โครงสร้างที่จะสอนเรียนวันนี้นั้นมาสเตอร์ย้ายกรรมรองมาไว้หน้ากรรมตรงโอเคไหมให้ดูตัวอย่างเลยนะ A fairy gave you three wishes โดยมีคำว่า A fairy เป็นตัวประธาน gave เป็นกริยาให้สิ่งที่คุณอยากได้3อย่างเพราะนั้นสิ่งที่อยากได้3อย่างเป็นกรรมกรรมตรงให้ใครให้คุณเพราะนั้นเวลาเรียงประโยคใหม่จึงเป็น A fairy gave you three wishes ซึ่งมีคำว่า you เป็นกรรมรอง three wishes เป็นกรรมตรง
5: หลังจากที่ได้สอนโครงสร้างทั้ง5ของ sentence แล้ว ทุกคนก็จะได้รับแบบทดสอบและในขั้นตอนนี้อาจารย์อรรถวุฒิได้เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล

0: แสดงว่าโครงสร้างนี้คืออะไรทั้งหมดนี่คือโครงสร้างของอะไร
1: ของ SVLK SC คร
0: ับ SC ข้างบน She stay in bed all the time มีอะไรเป็นประธาน
1: She ครับ
0: แล้ว stay
1: เป็น verb ครับ
0: ทั้งหมดคือโครงสร้างของ
1: SVI
0: SVI เลือกประธานมาหนึ่งตัวเลือกประธานมาหนึ่งตัว
2: เลือก

0: แสดงว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู
1: ่ BLK
0: BLK อยู่เราเลือกประธานไหมอ่ะ
1: เลือกครับประธานเดชา
0: BLK มาอย่าง
1: มาแล้วครับ
0: แสดงว่าต่อไปนี้เราจะเลือกตัว
1: SC Compliment
0: ครับ Subjective Compliment เอาเลือกมา1ตัว
1: เลือก Excellent คร
0: ับ Excellent โอเคครับ
2: มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปกันอาจารย์อรรถวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมโดยเกมนี้เรียกว่าเกม Question Betting ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันตอบว่าประโยคที่ตนเลือกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้าง
3: เลือก
4: 7ครับ
5: คิว7
0: นับ1นับ2
3: S V T D O O C ครับ
0: S V T D O O C ถูกต้องเท่าไหร่นะ800เอาเลือก Q Q 5ฝั่งนี้เงียบๆนะนับหนึ่งตอนนี้จะเรียกถามจะเรียกถามนับสองนับสามหมดเวลาจะเรียกถาม
6: SVI คร
0: ับ S SVI เขาบอก SVI โดยมีอะไรเป็นประธาน
6: ทอมครับ
0: ฮะ
6: ทอมครับ
0: ทอมมีอะไรเป็นกริยา
6: แทนอะไร
0: ฮะแอดอะไรเป็นไงแอดเดอะมาร์เก็ตเป็นแค
6: ่ขยาย
0: ไม่ทราบแอดบวก VI โดยมีบุพบทวลีเป็นตัวต่อคือคำว่าแอดเดอะมาร์เก็ตก็คือบุพเทปโพซิชันนั่นเอง
7: เนื่องจากว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยดำเนินมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เด็กมีความรู้คราวนี้อาจารย์จะมาวัดและประเมินผลและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อทำให้เด็กเขามีความสนุกสนานอาจารย์ก็จะใช้เรื่องของเกมเข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลซึ่งจริงๆแล้วการวัดประเมินผลทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบบฝึกหัดก็ได้การใช้เกมก็ได้นะครับหรือการใช้การวัดผลตามสภาพจริงออกมาเป็นชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความหมายนะโดยเอาใช้เกมเรื่องของการลงทุนเข้ามามีส่วนก็จะทำให้สนุกครับ
8: จริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้เล่นพร่ำเพรื่อนะครับถ้าเล่นเบื่อๆเล่นมากๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเกมเล่นได้ตลอดเวลาก็ได้แต่5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์เล่นมาบางทีก็2นาทีสุดท้ายก่อนออกจากห้องก็เล่นเกมบางทีทิ้งท้ายให้เขาให้เขาอยากเรียนกับเราว่าเอ๊ะครั้งหน้ามามาสเตอร์จะมีเกมอะไรมาเล่นกับเราอีกหรือเปล่ามันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนมากขึ้น

0: ักการเขียนเรียงความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ถ้าพูดถึงในภาษาไทยว่าให้เด็กภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าให้เขาเขียนเรียงความเนี่ยเด็กเขาจะเขียนไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการเขียนวันนี้ก็เลยจะมาสอนว่าเขียนเรียงความยังไงให้มันเขาเรียกว่า well organized essay ออกมา
1: อาจารย์โชคสรันเริ่มการสอนโดยการแจกตัวอย่างของเอสเซย์หนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบผิดและไม่สมบูรณ
2: ์อันนี้ก็คืออันนี้นะที่มาเซอร์ให้นักเรียนไปเขียนที่บ้านนะนักเรียนพอนักเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนจะนึกถึงกี่ส่วนด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสรุปในภาษาไทยในเวลานักเรียนเขียนเรียงความส่วนใหญ่มันจะมีทั้งหมดกี่ย่อหน้า

0: แต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่องการเขียนพารากราฟไปเรียบร้อยแล้วนะในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยถ้าเวลานักเรียนเวลาเขียนรายงานทั่วไปแล้วเนี่ยคิดว่าย่อหน้าไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่นักเรียนก็จะคิดว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยย่อหน้าที่มันสำคัญสุดจะอยู่ที่ย่อหน้าที่2จริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาดูในการตรวจเอเซ่เขาไม่ได้ดูที่บอดี้ที่นักเรียนบอกสำคัญสุดนะไม่ใช่เขาจะดูที่อินโทรกับคอนคลูชันหลังจากนั้นเขาจะดูว่าอินโทรกับคอนคลูชันนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่ฝรั่งเขาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่นักเรียนขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรในเรียงความนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อันนี้จะเป็นอินโทรดักชันบอดี้แล้วก็คอนคลูชันนะเขาบอกว่าการขึ้นเรียงความที่ให้มันเจ๋งๆเนี่ยนักเรียนมันจะต้องขึ้นไงก็ได้ให้มันคุมบอดี้ให้ได้แล้วจบไงก็ได้ต้องคุมบอดี้ได้เหมือนกันถ้าเรียนขึ้นได้ครอบคุมบอดี้นักเรียนจบได้ครอบคุมบอดี้นั่นหมายความว่าเอเซ่ของนักเรียนสมบูรณ์นะแต่ถ้าประเด็นของบอดี้พอเขาตรวจแล้วมีประเด็นของบอดี้หลุดออกมาแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เวลานักเรียนตรวจนะเวลาที่ตรวจข้อสอบแซดหรือข้อสอบไอเอลคะแนนนักเรียนจะหายไปจากตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประเด็นมันหลุดออกจากบอดี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีการเขียนยังไงนะครับให้เอเซ่ของเรามันสมบูรณ์อ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูจากที่มาสเตอร์ให้นักเรียนไปเขียนท็อปิกเรื่องฮอบบี้เป็นกันบ้างหลายคนมาสเตอร์บอกได้เลยว่า50คนมาสเตอร์อ่านเขียนถูกเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเพราะเราอยู่ในเรียนนะครับไม่มีเลยที่คำว่าถูกหมายความว่าไงไม่ใช่แกรมมาถูกแต่ผิดหลักการการเขียนอันนี้คือของ1คนในห้องเนี่ยแต่มาสเตอร์ไม่รู้ว่าใครไม่ถามด้วยว่าใครทุกคนคนนั้นรู้ว่าเป็นของใครแล้วมาสเตอร์ก็เลือกมาคนหนึ่งนะครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่ที่เขียนมาเดี๋ยวอันนี้กำลังไม่ได้ประจานนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าของผมของหนูไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวของคนนี้จะใช้เป็นวิทยาทานนะในการเรียนเอเสตลอดไปนะหลายรุ่นมาสเตอร์คงจะใช้อันนี้เพราะเป็นตัวอย่างผิดที่ดีมาก
1: การเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นข้อผิดพลาดของการเขียนว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
0: อันไหนผิดบ้าง and activity ต้องเป็นเอกพจน์หรือบุคคลเป็นเอกพ
2: จน์เริ่มแรกอาจารย์ให้นักเรียนดูส่วนต่างๆของเอเซ่โดยให้แก้ไขในเรื่องของแกรมมาที่มักใช้กันแบบผิดๆในส่วนต่างๆของอินโทรบอดี้และคอนคลูชันหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้หลักของการเขียนอินโทร
0: การเขียนวันนี้เราจะใช้ท็อปิกเรื่อง my favorite hobby ในหัวข้ออันนี้อะไรคือท็อปิกจำได้ป่ะอะไรคือท็อปิก hobbyเรื่องนี้เขียนเป็นนิทาน favorite หรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบ
0: ใช่ไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ hobby เป็น topic เวลานักเรียนได้โจทย์มาได้ topic มานักเรียนต้องตีความว่าใน topic อันไหนคือ topic เรื่องนี้ hobby เราจะเขียนเป็นนิทานที่ชอบหรือไม่ชอบชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำได้ป่ะ topic ส่วนที่จะเป็นตัวที่จำขึ้นตัวได้สี่ con เขาเรียกว่าcontrolling idea นะครับคราวนี้ก็บอกว่าในย่อหน้าอินโทรนักเรียนโอเคในส่วนแรกนะครับเขาก็เรียกว่า hooking hook แปลว่าอะไร hooking เนี่ยเอาไว้ดึงดูดความสนใจนักเรียน
2: การเขียนอินโทรนั้นมี3โครงสร้างหลักก็คือ hookingส่วนประกอบของ hooking มี3ตัวอย่างให้เลือกจะต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
0: นี่คือเทคนิคในการที่นักเรียนจะดึงดูดความสนใจในการเขียนมันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่1วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดนักเรียนอาจจะขึ้นอย่างนี้อันนี้มาสเตอร์แต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนมาดู Have you ever thought how many hobbies do you have in your life นะคะคุณเคยคิดไหมว่าในชีวิตของคุณนั้นมีฮอบบี้กี่อย่างนักเรียนก็สามารถดึงดูดขึ้นแบบเขาเรียกว่าคำคมนะพยายามให้คนอ่านเขารู้สึกสนใจนักเรียนอย่าลืมว่าการเขียนเรียงความไม่มีใครนั่งอ่านกับเราเราไม่สามารถอธิบายเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องดึงดูดเขาก่อนที่2เขาเรียกว่า quotation นะ quotation อันนี้ขึ้นดึงดูดความสนใจแบบที่2วิธีนี้ใช้ในการฮุกเมื่อนักเรียนต้องการ

0: คำพูดของคนที่สำคัญเอามาเริ่มเรื่องอันนี้แบบที่3 If I were shy again จำได้ไหม If I แบบที่2เราไม่ใช่ was เราใช้ were ตลอด If I were shy again I would do many things good as my hobby ถ้าจะเป็นอันนี้คนเขียนเรื่องนี้อาจจะต้องแก่แล้วนิดนึงนะลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าไทยดราม่าแปลว่าละครนั่นคือการสมมุติตัวเองเป็นอีกบุคคล
1: ส่วนที่2ก็คือ general statement
0: link general idea to specific ones นี่คือคอนเซ็ปต์ของ general statement คือการนำจากไอเดียทั่วไปลงสู่ไอเดียสุดท้ายมาสเตอร์บอกว่า it is certain that every person has his or her own activities มันเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนมี activity ของตัวเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขียนว่า hobby นักเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างเขียนแค่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนส่วนที่2นี่เป็นแค่ส่วนแค่เกริ่นๆธรรมดาไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากนะครับจริงๆแล้วอินโทรส่วนสำคัญอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่3 2เนี่ยแค่เป็นการนำสู่เรื่องเฉย
1: ๆและส่วนที่3 key seed statement
0: มาถึงหัวใจของเอเซ่ละใน1เอเซ่ทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ประโยคนี้ประโยคเดียวถ้านักเรียนเขียนประโยคนี้เคลียร์นั่นหมายความว่าเอเซ่ของนักเรียนเพอร์เฟคนี่คือคอนเซ็ปต์ของ key seed statement specify what will be foundนะครับ in essay มันจะเป็นประโยคที่จะระบุว่านักเรียนจะเขียนอะไรในเรื่องนี้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเป็น beginner เท่านั้นนักเรียนยังไม่ใช่ advanced เพราะนั้นวันนี้มาสเตอร์บอกเทคนิคว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียน thesis ให้เคลียร์นักเรียนควรจะต้องเขียนอย่างไรเขาบอกว่าขั้นแรกทุกครั้งเพราะประโยคนี้แหละจะเป็นประโยคที่นักเรียนจะบอกแล้วว่า hobby ของนักเรียนเองมีอะไรบ้างวิธีการเขียนให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ทุกครั้ง for myself ผู้อ่านเวลาเขามาอ่านเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวนี่แหละกำลังจะเป็นประเด็นของนักเรียนแล้ว for myself ถ้าเรียนไม่ใช่ for myself ใช้คำอะไรได้ที่มันแบบไฮไฮได้ for my own perspective for my own aspect for my own reason for my own viewpoint อันนี้เรียนใช้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวนักเรียนเรียนโตขึ้นไปนักเรียนคงจะเจออีกหลายคำ
1: ดังนั้นส่วนประกอบของอินโทรก็จะเป็น1ใน3ส่วนของเอสเซย
0: ์หลังจากที่มาสเตอร์ได้สอนเทคนิคการเขียนแล้วเด็กก็จะต้องฝึกเขียนแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่าถ้าเขียนลักษณะทั่วๆไปแบบที่ลักษณะแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนฟังแล้วมันอ่านง่ายกว่ากันคือจะให้เขาเห็นทั้งเขาเรียกว่า learning ผ่าน trial and error ก็คือเรียนผิดเรียนถูกเขียนผิดเมื่อเรียนแล้วแก้ไขยังไงคราวนี้ is your time นักเรียนห้ามเอาท็อปปิกแบบที่มาสเตอร์เขียนไปแก้ให้แก้ด้วยใช้ภาษาของตัวเองนักเรียนเรามาช่วยเพื่อนคนนี้แก้กันนิดหนึ่งนะ นักเรียนมาสเตอร์ให้เวลาสัก5นาทีนะให้นักเรียนแต่งฮ็อบบี้ใหม่โดยใช้แบบไปแก้ที่2ให้ใช้ฟุกกิ้งวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาคำถามก็ได้ถ้าคำถามก็ห้ามเอาคำถามเดียวกับมาสเตอร์ให้คำถามอะไรก็ได้นักเรียนลิงก์เข้าสู่วิธีตัวเอง for my thesis นักเรียนใช้ to hobby เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนใช้ประเภทอื่นๆก็ได้
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาที่จะเขียนให้ไอเดียโฟลว์ออกมาได้แบบนี้แต่ถ้าเรามีลักษณะเหมือนกับแบบว่าเป็นแพ็กเกจมีเป็นโปรแกรมแล้วเขาใส่ไอเดียลงไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีทำให้เขาคิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
1: การเขียนอินโทรให้ถูกต้องจากตัวอย่างที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์หลังจากที่อาจารย์โชคสรันได้ยกตัวอย่างโครงสร้างประโยคให้นักเรียนเขียนขึ้นมาก็จะสามารถทำให้เขียนและแก้ไขได้ง่ายในขั้นตอนนี้อาจารย์มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
3: แล้วพวกอันนี้เป็นคำถามเราต้องตอบด้วยอะไร
4: ก็ทำเป็น general statement ก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับฮ็อบบี้แต่ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปบอกว่าตัวเราชอบอะไรอาจจะบอกว่าMy friend, one of my friend like singing a song อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กล่าวทั่วไปหรือจะบอกว่าHobbyนะเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล่าวทั่วไปแล้วพอกล่าวแค่สองประโยคปุ๊บแล้วเราก็บอก for myself สำหรับตัวข้าพเจ้าชอบอะไร
2: เราจะต้องขึ้น
5: เกินก่อนใช่ไหม
2: เกินแล้วเนี่ยประโยคนี้เกินแล้วตรงนี้เราเขียนนี้ได้เลย for myself I feel like เราก็ต้องพอยต์ไปที่ที่เราชอบไม่งั้นประเด็นมันวีคเพราะเราไปพอยที่
4: แสดงว่าเรามีทั้งฮอบบี้เราชอบแต่เรื่องนี้ให้เราเขียนชอบ
5: อ๋อฮะชอบอย่างเดียวไม่ควรที่เขียนอันนี้
4: ต้องมีอันนี้แล้วก็บอก for myself โอเคอันนี้ได้
5: โอเคขอบคุณครับ
6: สำหรับการเขียนนะครับคือถ้าเกิดเราแบบไม่มีอะไรที่มาโฟกัสว่าเราต้องเขียนมาอย่างไรคือมันจะงงว่าเราสมมติเราเขียนได้สัก2ประโยคเนี่ยครับมันจะงงว่าเราจะเขียนไปยังไงต่อใช่แต่พอมีไอตัวเนี้ยเข้ามาครับที่เป็นสเต็ปเข้ามาเราสามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับ
7: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสูตรสำเร็จนะสำหรับผู้เรียนเขาจะได้มีภาพอย่างน้อยก็ได้ภาพว่าถ้าเขียนเอเซ่เนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งก็เป็นทางลัดอย่างนึงเนื่องจากการเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดมันถึงได้เกิดหลังสุดฟังพูดอ่านเขียนพอถึงการเขียนน่ะถ้าลูกศิษย์เราไม่มีคำศัพท์เพียงพอก็เขียนไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่เพียงพอไม่หลากหลายก็เขียนไม่ได้แล้วประเภทของการเขียนเรียงความมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเภทโดยทั่วๆไปที่ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้หรือบอกเล่าธรรมดาว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของฉันมีอะไรบ้างและฉันชอบเพราะอะไรไม่ต้องไปเอาข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติตัวเลขอะไรมามากมายอันนี้เขาก็จะเขียนได้แบบสบายใจหน่อยเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดกับผู้เรียน
2: ถ้าเวลาที่ผมสอนผมก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงในการสอนอินโทรและให้เขาฝึกเขียนอินโทรฮุกกิ้งในหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการเขียนหัวใจของมันคือทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วไม่งงกับสิ่งที่เราเขียนดังนั้นย่อหน้าอินโทรถึงเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่จะต้องฝึกเขียนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

0: าถึงการเขียนบอดี้และคอนคลูชันในเอสเซต่อจากเมื่อตอนต้นที่ได้นำเสนอเรื่องของการเขียนอินโทรเรื่องของการเขียนอินโทรอย่างไรที่สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้แปลงให้ถูกต้องจบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วคัดเลือกเอสเซที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์นำมาให้นักเรียนได้ดัดแปลงให้ถูกต้อง
1: เด็กไทยมีความรู้เยอะแต่ถ่ายทอดออกมาให้ถูกขั้นตอนให้ถูกให้เป็นหลักของเหตุผลเนี่ยจะถ่ายทอดยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดแบบคำถามเปิดก็คือการเขียนเรียงความซึ่งเด็กไทยเนี่ยพอเขียนเรียงความไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาความคิดที่ตัวเองมีความรู้ออกมาเอามาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนเพราะนั้นเอสเซย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นมากสำหรับเด็กไทยหลังชีวิตหลังจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาควรจะเรียนรู้เพราะเขาจะสามารถนำไปใช้ได้มากกว่าสิ่งที่เขาได้เตรียมตัวอย่างเรื่องของเอนทานมามากกว่า
0: จบจากเรื่องการเขียนอินโทรแล้วก็มาถึงเรื่องการเขียนบอดี
2: ้ส่วนที่สองอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้พารากราฟนะอันนี้คิดว่าไม่ยากเพราะส่วนใหญ่นักเรียนไปโฟกัสที่บอดี้จริงๆแล้วถ้าเรียนเขียนอินโทรเคลียร์เนี่ยบอดี้ง่ายมากวิธีการเขียนบอดี้เทคนิคนะเหมือนเดิมนะครับใน1ย่อหน้านักเรียนก็เริ่มด้วย topic sentence เหมือนกัน move จาก topic ไป transition move จาก transition ไป major detail แล้วก็จบด้วย minor detail นักเรียนเขียน flow chart นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามัน move ยังไงนะครับ
0: จากเมื่อครั้งต้นการเริ่ม hooking ที่ทิ้งท้ายตัวอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกโดยยกตัวอย่างไว้คือ reading and surfing internet เราจะมาดูว่าขั้นตอนการเขียนบอดี้ให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไร
2: ในประโยคนี้เห็นไหมนักเรียนย้อนกลับไปที่ thesis master บอกมี2 activity คือ reading กับ surfing internet master เอา reading ขึ้น reading is นักเรียนวงกลมตัวนี้นักเรียนควรจะมีคำเหล่านี้อยู่เวลาเขียนขยายแต่ thesis เพราะเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปสู่ย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับReading is my first เห็นไหม my

0: first favorite hobby I enjoy นะครับการอ่านเป็น favorite hobby อย่างแรกที่ข้าพเจ้าชอบที่จะทำเห็นไหมนี่คือ topic sentence จากนั้นสีเขียวสีเขียวคือ transition transition คำเหล่านี้ห้ามขาดเด็ดขาดเวลาเขียนถ้าเรียนไม่อยากใช้ first of all ใช้อะไรได้ firstly ได้ไหมได้นะครับเนี่ยใช้ initially firstly first of all ได้หมดจากนั้นอย่าลืมเครื่องหมายคอมมาจากนั้นมาสเตอร์เขียนว่า I always spend time reading comic books ฉันใช้เวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะเสมอเพราะฉะนั้นมาว่าประเภทของหนังสืออันแรกที่ชอบอ่านเวลาว่างคือหนังสืออะไรแสดงว่าอันนี้เป็นเมเจอร์สีฟ้าเป็นเมเจอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้น topic sentence ตามด้วย transition จากนั้นตามด้วย major ขยายว่านี่คืออันแรกที่ฉันชอบคราวนี้มาดูสีน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเครียดฉันก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองด้วยการอ่านการ์ตูนแสดงว่าประโยคนี้ไปทำไมเรื่องหนังสือการ์ตูนไปขยายว่าทำไมถึงชอบแสดงว่าประโยคนี้เขาเรียกว่า minor อันนี้คือโครงสร้างของ body ทุกครั้งที่เขียนเริ่มด้วย topic sentence แล้วมันจะมีธงสามัญอันนี้ก็เริ่มจากทาน1นักเรียนก็ไปเอาทาน1มาใส่ทาน2ทาน3ทุกครั้งมี major support ด้วย minor major minor major minor ล้อกันไปแบบนี้ตลอดเวลา
1: ส่วนประกอบของ body ประกอบไปด้วยตัวเชื่อมประโยคเรียกว่า transition
0: ในเรื่องนี้ในพารากราฟนี้อะไรคือ transition อันที่2
2: in addition
0: อะไรคือ major ที่2ประเภทที่2ของหนังสือที่ชอบคือnewspaper นะนี่คือ major 2 master ใช้เทคนิคอะไรไป minor ของในช่วงที่2เทคนิคอะไร because นี่คือการใช้อะไรเหตุผลเพราะนั้นฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่าฉันได้ความรู้เยอะจากหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือกีฬาป่ะมันก็เป็นขยายว่าทำไมถึงชอบหนังสือพิมพ์และสุดท้าย transition ก็เป็น finallyก็ชอบประเภทสุดท้ายคือ documentary ก็คือชอบพวกเขาเรียกว่าอะไร documentary พวกหนังสือที่เป็นประโยชน์อะพวกแมกกาซีนพวกอย่างเช่น many documentary books such as Time Reader Digest provide not only knowledge but also entertainment as well ก็เป็นขยายว่าทำไมถึงชอบ documentary book เพราะนั้นทุกอ่านนักเรียนต่อมาเซอร์มันโฟลจากตรงไหนถ้าเป็น body topic sentenceจากนั้นโฟเป็น transition ตามด้วย major แล้วก็ใช้ minor transition major minor transition major minor นั้นเนี่ยต้องเขียนอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะไปเขียนอะไรก็ตามมันต้องโฟลตามนี้ไม่ใช่นึกอยากจะเขียนอันนี้ขึ้นมาในหัวเอาเขียนเลยอันนี้ขึ้นมาในหัวเขียนเลยไม่ได้ถ้าเนี่ยไปตอบอย่างเช่น IELTS เขาจะเช็คอะไรนักเรียนเช็คง่ายมากฝรั่งเช็ค topic sentence มีไหมtransition อยู่โอเคป่ะมี major ป่ะแล้วมี minor support ไหมทุกอย่างโฟลว์ไปตามนี้ไหมถ้าโฟลว์ไปตามนี้เช็คง่ายมากเวลาเขียนเอเซ่
3: คือเราต้องคิดในใจเลยว่าเมื่อเป็นอินโทรมันต้องเป็นรูปคางหมูคางหมูประกอบไปด้วย3ส่วนคุณใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพอบอดี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าดึงมาจากตรงนี้แล้วคุณก็ตั้งไว้ว่าแต่ละประเด็นที่คุณจะเขียนในบอดี้คุณมีธง3ธงพอธงที่1คุณก็ใส่ first of all ไว้ธงที่2คุณใส่ in addition ธงที่3คุณใส่ finally คือทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นกรอบแล้วคุณเอาไอเดียใส่ลงไปในกรอบซะเหมือนเรามีโครงบ้านให้เขาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปตามโครงตรงนี
1: ้หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักเรียนลองเขียนบอดี้ของย่อหน้าถัดมานั่นก็คือ surfing internet
4: อันนี้มันเป็น minor แล้วใช่ป่ะล่ะเพราะมารีแลกของ Flexible เธอก็ต้องบอกว่ามารีแลกของ Flexible ด้วยเพลงประเภทไหนมันเหมือนแบบอันนี้ minor แล้วเอา minor ย่อยซับพอร์ตเข้าไปอีกไม่ได้เลยมันได้ดูเคลียร์ใช่ป่ะ feel confirmation I listen เขาบอก I listen to music music อะไรถ้าได้เขียนอย่างนี้ก็ listen to music different kind of music such as pop rock อย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนไปเลย minor ย่อยลงไปอีกได้
5: จากโครงสร้างข้างบนเนี่ยครับ แต่ละประโยคผมเรียงถูกหรือยัง
6: Last but not least I always open the window media to listen to my favorite อันนี้นะ to my favorite song ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราไปบอกว่า many kind of song that I love to listen มันก็คือซ้ำกับ my favorite song เพราะเราก็บอกแล้วนี่มัน favorite song อย่างเงี้ยเวลาเดี๋ยวอนาคตเราเรียนเขาเรียกว่าอันนี้มันเยินเยอ my favorite song such as จืดๆอย่างนี้ได้เลย
5: มันก็ถือว่าเป็น minor มัน
6: ใช่มันคือเป็น minor มา support minor อีกทีนึงเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าตรงนี้เราใช้คำว่า favorite ไปแล้วซึ่งมันแปลว่าชื่นชอบแล้วแต่ตรงนี้มาบอกว่า that I love it มันก็ซ้ำกับ favorite ซึ่งมันไม่ต้องมาใส่กล่าวซ้ำก็ search as ขยาย2ตรงนี้ไปเลยเข้าใจปะ
5: เมื่อก่อนที่ผมเคยเขียนเอเซ่นะครับก็ยกตัวอย่างเลยก็อย่างเช่นผมชอบทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะยกไป I love to do something พูดไปเลยครับแต่พอมาเรียนกับมาสเตอร์เนี่ยเขาต้องให้เปิดด้วยคำ transition ก่อนก็อย่างเช่น first of all แล้วก็ตามด้วยประโยคที่ผมต้องการจะกล่าวถึงครับแล้วก็ตามด้วยขยายอีกนิดหน่อย
7: ความยากของเอเซ่ที่ผมรู้สึกว่ามันยากจริงๆก็เรื่องของการใช้คำให้มันสอดคล้องเข้าหากันทุกประโยคครูบางท่านที่ผมเรียนผ่านๆมาก็อาจจะสอนเรื่องของหลักการการเขียนว่าโครงสร้างประโยคเป็นอย่างนี้นะเรียบเรียงประโยคอย่างนี้มีหัวเรื่องมีเนื้อหามีอะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ของมัสเตอร์ชดทันเนี่ยเวลาเขาสอนเขาจะมีเทคนิคให้เช่นหลักสามธงเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคการจำที่ง่ายขึ้นการเลือกคำมาใช้เขาจะสอนคำที่แบบเพราะๆเอามาใส่ในเอเซ่ของเราให้มันดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น
0: ย่อหน้าสรุป
3: เทคนิคในการทำ conclusion อย่างแรกก็คือจะต้องใส่ signal word ลงไปว่าอันนี้คือย่อหน้าสรุปแต่หัวใจของ conclusion อยู่ที่การนำประโยคที่เป็น thesis statement มาเขียนใหม่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า restate thesis เอา thesis มาเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของตัวเอง
0: นั่นเองจะเห็นว่าตอนเมื่อกี้นี้ที่ตอนมาสเตอร์สอนตอนแรกเลยเวลาเราขึ้นเอเซ่อย่างที่มาสเตอร์บอกว่าเราต้องขึ้นคลุมแล้วเราก็ต้องจบคลุมเราจะทำยังไงให้มันเขียนมาตั้งเยอะแยะแล้วจะทำยังไงให้มันจบแบบคลุมได้ทั้งหมดเดี๋ยวมันมีเทคนิคการเขียนคราวนี้เวลาสรุปนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่า signal word คนอ่านสมมติอ่านปุ๊บรู้เลยย่อหน้านี้ทำไมแล้วสรุปเพราะมันมีคำว่าอะไรขึ้นต้นคราวนี้ถ้านักเรียนไม่อยากใช้ in conclusion ใช้อะไรได้นักเรียนใช้คำว่า in brief in summary in short นักเรียนใช้ได้4ตัวนี้คือที่เขาจะใช้กันนะครับคราวนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนกลับไปอ่าน thesis statement ให้มาสเตอร์ฟังหน่อยThere are two hobbies I enjoy ใช่ไหมนะนี่คือ thesis คราวนี้นักเรียนดู Master เขียนว่า There are two hobbies I enjoy during my free time reading and surfing internet คราวนี้พอนักเรียนเอามาเขียนสรุปให้นักเรียนเอาประโยคใน thesis มาเขียน restate คำว่า restate คืออะไรเอามาเขียนใหม่แต่ห้ามลอกให้กลับประโยคเพราะนั้นเวลานักเรียนจะจบไงให้คุมทีสิทธิ์เป็นประโยคนำก็ต้องเอาทีสิทธิ์มาเขียนใหม่แต่เอามาเขียนในรูปแบบที่ใช้คำพูดของนักเรียนเองแต่ป้ามาสเตอร์ขึ้นว่า there are two hobbies แต่มาสเตอร์กลับตรงนี้ว่าเป็น reading and surfing internet are all my favorite activities that I always enjoy doing ประโยคสีฟ้ากับประโยคนั้นความหมายเดียวกันไหมก็คือเอาประโยคนั้นมาเขียนใหม่ให้ใช้อีกคำพูดหนึ่ง
1: การเขียนบทสรุปมีหลักง่ายๆคือนำ thesis statement ของช่อง introduction มาดัดแปลงแล้วตามด้วยความคิดเห็นของตัวเองหรือปิดท้ายด้วยคำคมหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเขียนเอสเซย์ได้อย่างง่ายโดยใช้โครงสร้างที่อาจารย์สอนแก้ไขเอสเซย์ที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง
8: ในการเขียนบทสรุปเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเขียนผิดยังไงเขาถึงให้คะแนนเราแค่นี้ซึ่งผมเขียนเป็นนักศึกษาที่ว่าเราสรุปไปเลยหวังว่าเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเราสรุปแล้วแต่ทางกลับกันเขากลับไม่เข้าใจว่าเราสรุปเราต้องบอกว่าเนี่ยคือบทสรุปของเรา in conclusion หรืออาจจะเป็นคำอื่นซึ่งแปลในทางเดียวกัน
9: อาจารย์โชคสรันได้สอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น guided writing นะฮะแล้วก็มีโมเดลมาให้ผู้เรียนได้ดูแต่ถ้า น่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่จะไปสอนการเขียนเอเซ่เนี่ยโดยเน้นเรื่องของการสร้างความรู้ด้วยตัวเองเพราะเด็กม.6 เนี่ยม.ปลายเนี่ยเขามีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่เราต้องจัดวิธีการสอนที่มันท้าทายแล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้โดยการสอนแบบ inductive method อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีตัวอย่างของการเขียนเรียงความที่มันถูกต้องไล่ไปทีพารากราฟก็ได้เรื่องเดียวกันเนี่ยการใช้ย่อหน้าของเรื่องเดียวกันนี้หนึ่งใช้เทคนิคอะไรแล้วพอมาเขียนบอดี้ดูซิว่าเขามี transitional word ต่างกันไหม topic sentence เขาใช้ต่างกันหรือเปล่าซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยเราสามารถใช้โครงสร้างและคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อสื่อสิ่งเดียวกันได้
3: เพราะว่าการเขียนมันเหมือนกับเรามีที่ดินเปล่าๆแล้วเราไม่รู้จะสร้างออกมายังไงแต่ถ้าเรามีโครงให้เขาปุ๊บเขาจะเริ่มแล้วอนาคตเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากโครงตรงนี้แล้วไปพัฒนาด้วยตัวเขาเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากอัดการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่า

0: ทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

การสอนภาษาไทยในศตวรรษเนาะศตวรรษที่21เนี่ยเราเนี่ยเป็นเด็กในศตวรรษที่19เราห่างจากเด็กเท่าไหร่อ่ะ40 50ปีเพราะฉะนั้นมันเกิดแน่ความบริบทของชีวิตวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนการที่เราจะให้เด็กเรียนภาษาไทยเนี่ยแล้วเห็นคุณค่าเนี่ยเราต้องไปคลุกอยู่กับเขาแล้วก็ดึงเขามา

0: ทำบล็อกเนี่ยครูคิดบนพื้นฐานตรงนี้ว่าอำนวยความสะดวกทั้งครูและเด็กก่อนครูก็ใช้เว็บบล็อกเปิดบล็อกเป็นชื่อว่าครูระพีเว็บบล็อกในบล็อกของเราก็จะเปิดหน้ากิจกรรมการเรียนรู้บอกเด็กว่าเนี่ยหน้ากิจกรรมการเรียนรู้เปิดขึ้นมาเฉพาะพวกเธอเลยนะแล้วในหน้านี้มันจะมีห้อง 5/1 5/2 5/3 ถึง 5/10 แต่ละห้องครูสอนไม่เหมือนกันนะครูสอนตามความต้องการตามความถนัดของพวกเธออย่างเช่นกลุ่มวิทย์คณิตถ้าเธอไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยบางทีครูอาจจะให้งานเธอแล้วให้คะแนน2วิชาก็ได้ EP โปรแกรมภาษาครูอาจจะให้เธอทํางานที่เป็นชิ้นงานที่สามารถที่ครูภาษาอังกฤษจะให้คะแนนเธอได้ด้วยครูคอมพิวเตอร์จะให้คะแนนเธอได้ด้วยและครูจะให้คะแนนเธอได้ด้วยงานไม่เหมือนกันเพราะนั้นห้องใครห้องมันเวลาเข้าไปส่งงานเข้าไปดูเนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่าครูสั่งห้องไหนเพราะนั้นเด็กก็จะเข้าไปการทำตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกแล้วเราก็เช็คได้อันดับแรกเลยเด็กจะต้องเข้าไปตอบแบบสอบถามเขาเรียกว่า learning style เราก็เอามาดูว่าเด็กพวกนี้ฟังดีเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการอ่านเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำเราก็จะเอาชื่อเขาทั้งหมดขึ้นแบบเป็นกลุ่มเลยเป็นว่าตรงนี้นะถ้าใครชอบฟังกลุ่มนี้ใครชอบเรียนในการปฏิบัติก็กลุ่มนี้ใครชอบเรียนรู้โดยการอ่านอะไรก็กลุ่มนี้นะแล้วก็เด็กก็ต้องรายงานบอกครูว่ามีทักษะความสามารถพิเศษอะไรติดตัวมาอันนี้เป็นการที่เราจะแยกเด็กใช่ไหมคะทีนี้เวลาสั่งงานครูก็สั่งเป็นห้องแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งของบล็อกที่เป็นหน้าสื่ออ่ะไปโหลดเรื่องนี้นะคะจากหน้ากิจกรรมการเรียนรู้ครูจะขึ้นไหมนะวันนี้ครูเอาใบงานขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าไปหน้ากิจกรรมการเรียนรู้รวมนึกออกไหมแล้วก็เอาไปทำส่วนเนื้อหามันจะต่างกันตามบริบทตามเด็กตามความสามารถของเด็กตามโปรแกรมของเด็กแต่สาระการเรียนรู้รวมก็คือเช่นเราจะฝึกทักษะการอ่านนะอย่างเช่นเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงนะเด็กห้องที่มีกลุ่มเสี่ยงครูอาจจะบอกว่าสำหรับคนที่จะทำแท้งอ่านตรงนี้เราก็จะเอาเรียกขึ้นอ่านคิดวิเคราะห์นึกออกไหมคะหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาอันนี้เด็ก5950เด็กโปรแกรมวิทย์ก็จะโหลดไปอ่านแต่กระบวนการเดียวกันนะล่องลอยอ่านคิดวิเคราะห์แต่เนื้อหาไม่เหมือนกัน
1: ในโลกความจริงลูกศิษย์วัยรุ่นของคุณครูระพีอาจมีปัญหาลึกๆบางอย่างนอกจากเรื่องเรียนที่ไม่อาจปรึกษาใครได้แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตของครูระพีเว็บบล็อกได้เปิดพื้นที่พิเศษไว้ให้ทุกคน
0: เด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องไปขายของตลาดนัดเด็กบางคนไม่บอกเรานะว่าต้องช่วยแม่ไม่บอกเราในห้องนะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตโดนเพื่อนบีทเด็กไม่บอกไม่แสดงตัวแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะบอกเราทางบล็อกหรือเมลมาบอกถ้าอันไหนบอกไม่ได้จริงๆเขาจะเมลเพราะเมลจะรู้2คนแต่ถ้าบล็อกนี่เขาก็จะโวยวายได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กก็จะเด็กมีที่พึ่งอ่ะ
1: การสื่อสารระหว่างครูกับศิษย์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตทำให้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆและป้องกันเรื่องร้ายก่อนจะสายเกินแก้ได้ในหลายๆเหตุการณ
0: ์ยุคนี้ Facebook เนี่ยเด็กคุยกันเยอะมากเราพบว่ามันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่เราก็ต้องดูอีกว่าเวลาเด็กใช้ Facebook จังหวะไหนที่เราจะต้องเข้าไปเตือนหรือสะกิดบางทีนัดตบกันบน Facebook เงี้ยมีนะคะ

0: เด็กระหว่างโรงเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนอาจจะบอกไปพูดทำไมมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะต้องมีพอเรารู้ปั๊บเราก็กระซิบฝ่ายปกครองแต่ต้องเนียนนะอย่าให้เด็กรู้ว่าถูกสอดแนมเพราะเดี๋ยวต่อไปเขาทำอะไรเขาจะไม่บอกเราคือเราทันแล้วเรารู้แล้ววันนี้เด็กจะยกพวกปิดเทอมเนี่ยปิดคอร์สเนี่ยมันจะไปเที่ยวเสม็ดกันละอย่างเงี้ยเตือนทางอ้อมถ้าตัวแสบๆมีไปอะไรเงี้ยคุยมีวิธีการกักดักอะไรทั้งหมดเลยเงี้ยแต่ต้องเนียนและต้องเคารพอย่าละเมิดสิทธิ์วัยรุ่นถ้าคุณละเมิดถ้าเขารู้สึกว่าคุณละเมิดเมื่อไหร่คุณจะไม่ได้อะไรจากเขาเลย
1: ของอาจารย์นี่ก็จะเป็น Facebook เป็นสัดส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันที่สำคัญก็คือFacebook ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นการสื่อสารที่เร็วขึ้นนะคะแบบสมมุติว่าอย่างงานส่งวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีปัญหาแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอ่ะอาจารย์คะงานมีปัญหานิดหน่อยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะตอบมาเลยก็จะเร็วขึ้นทําให้มีความรวดเร็วในการเรียนการส่งงานการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นค่ะ
0: เสน่ห์ของการสอนเนี่ยมันจะต้องรู้ทันรู้เท่าแล้วรู้ล่วงหน้าดักความคิดเด็กได้จากถ้อยคำบน Facebook อย่าไปมองว่ามันนอนดึกเขานอนดึกเพราะอะไรเขาเหงาถูกไหมเด็กที่แชทเพราะอะไรเขาเหงาพ่อแม่ต้องดูว่าอะไรทำให้ลูกติดคอมมากกว่าครอบครัวเวลาพ่อแม่มาหาครูที่โรงเรียนแล้วบอกว่าเนี่ยแชทแต่กับเพื่อนเล่นแต่ Facebook ครูก็จะย้อนให้เห็นว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เด็กไม่คุยกับคุณแล้วคุณคุยกับลูกคุณคุยยังไงเนี่ยภาษาทั้งนั้นเลยอ่ะก็ต้องสอนพ่อสอนแม่อีกกลับไปเล่น Facebook

0: ในบล็อกของครูมันจะมีห้องที่ปรึกษาด้วยเวลาครูจะติดต่อพ่อแม่ของเด็กที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเวลาครูจะทำหนังสือถึงผู้ปกครองครูก็จะขึ้นไว้บนบล็อกอย่างเช่นจะนัดเด็กมาทำแคสทำอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็จะเข้าไปอ่านและเชื่อถือได้ถ้าไม่เชื่อก็จะโพสต์ถามผู้ปกครองก็จะบอกว่าติดต่อวิธีนี้ดีเขาไม่ต้องมาโรงเรียนและเขารู้เขาเข้าไปดูลูกเขาก็ได้เพราะในนั้นมันจะมีรูปลูกเขาทำงานมันจะมีรูปงานของเขาอย่างไฟล์เสียงเนี่ยถ้าสมมติผู้ปกครองต้องการรู้ว่าลูกของตนเองเนี่ยเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเป็นยังไงหรือมีคุณภาพยังไงเนี่ยเราก็อาจจะแนบไฟล์เสียงที่ประเด็นที่พ่อแม่บอกลูกอ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยไฟล์เสียงเนี่ยก็มาจากเครื่องบันทึกเสียงที่เวลาเด็กสอบอ่านออกเสียงหรือเด็กจะฝึกอ่านออกเสียงเนี่ยก็ต้องบันทึกในเรคคอร์เดอร์ในเครื่องบันทึกเสียงถูกไหมคะแล้วก็เราก็แนบไฟล์ส่งไปในเมลแม่ของเด็กเพราะนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่เชื่อมได้กับผู้ปกครองที่พร้อมจะใช้ ICT นะ
1: นอกจากสื่อสารผ่านเว็บบล็อก Facebook และทางอีเมลแล้วคุณครูระพียังบูรณาการเทคโนโลยีรอบๆตัวมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพด้วย
0: อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์รอบตัวที่มันเดี๋ยวนี้มันถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเสียงได้ถ่ายภาพได้บันทึกวิดีโอได้ถูกไหมคะหรือกล้องวิดีโอราคาก็ไม่แพง10,000 กว่าบาทหรือ3-4 พันที่คุณภาพหรือของโรงเรียนก็มีถูกไหมกระบวนการของครูเนี่ยครูใช้เครื่องบันทึกเสียงใช้กล้องวิดีโอใช่ไหมคะเท่านั้นเองแต่ใช้มันยังไงใช้มันในเรื่องของการที่จะให้เด็กเห็นร่องรอยการเรียนรู้ของเขาให้เด็กเห็นข้อบกพร่องของเขาให้เขารู้ว่าเสียงเขาบกพร่องยังไงเขาจะได้แก้ถูกจุด
2: จะอัดเสียงจากเครื่องอัดเสียงอันเดียวกันไงคะเวลาเราเอามานั่งฟังก็จะพิจารณาของเพื่อนไปด้วยว่าเหมือนของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอัดเสียงก็คือความชัดเจนกับการออกเสียงที่ชัดเจนของเราเองค่ะเพื่อพัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้น
0: กล้องวิดีโอให้เขารู้ว่าเวลาเขายืนพูดเนี่ยเขาลูดซิปขึ้นลงกี่ครั้งเราบอกว่าเนี่ยเธอต้องมั่นใจเขาไม่เห็นหรอกแต่พอเขาเห็นตัวเองปั๊บอ๋อเราเป็นอย่างนี้เดินยืนไม่ดีหรือเราพูดไปโยกไปหรือมากไปเนี่ยเขาจะเห็นแล้วไม่ต้องบอกเพราะวัยรุ่นจะอายแรงผลักในการที่จะพัฒนาตัวเองก็มีพอเห็นเราก็จะว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ดูเป็นรายศพเลยเราจะใช้คำแบบนี้นะเป็นรายบุคคลเลยแล้วให้เพื่อนห้องอื่นดูด้วยให้มันรู้ไปเลยถ้าเธอไม่ปรับนะเขาก็จะปรับจะแก้แต่จริงๆแล้วเวลาเราโชว์เราจะโชว์แต่บุมบวกแต่อันนั้นเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมอ่ะคุณต้องฝึกนะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะกล้องดิจิตอลเนี่ยครูใช้ตลอดเลยคือกำกับเวลาทำงานกลุ่มโดยเพราะเราสอน2ห้องเนี่ยครูจะบอกเลยถ้าครูตั้งกล้องแบบนี้บวกคะแนนบวกถ้าครูตั้งกล้องแบบนี้ใช่มั้ยคะคะแนนลบถ้าเกิดครูกำลังทำแบบนี้แล้วใครหันมาหน้าสู้กล้องครูก็จะตั้งแบบนี้มันจะเป็นเทคนิคไงกล้องลบพี่ก็บอกเนี่ยเต็มเลยเห็นมั้ยเนี่ยแล้วเขาอาจารย์ดีลิทได้ทำงานใช้วันนี้ต้องตั้งใจเรียนอะไรทำนองเนี่ยคือการขู่น่ะขู่แต่เวลาจะนำเสนอเนี่ยจะขึ้นไปเราจะไม่ประจานเด็กเพราะว่ามันได้ความสะใจแต่เราจะเสียเด็กไปคนหนึ่งเลยเสียความเชื่อถือศรัทธา

0: ICT เนี่ยนะมันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้ถูกตามความจำเป็นถูกไหมคะอย่างของครูเนี่ยมันประหยัดเวลาครูไม่ต้องมานั่งทำเอกสารแล้วเอกสารอีกมันประหยัดค่าใช้จ่ายเด็กเนี่ยแต่ละคนใช่ไหมคะปริ้นคนละแผ่นมาโรงเรียนไม่ต้องก๊อปปี้แจกมันทุ่นกำลัง
1: เป็นครูภาษาไทยแต่ก่อนก็จะคิดว่าเขียนคัดลายมือแล้วก็ส่งอาจารย์เลยแต่ทีนี้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ละพีประกาศงานทางเว็บบล็อกให้ส่งทางเว็บบล็อกก็เลยโอ้อาจารย์ไฮเทคแล้วก็มี Facebook มีเว็บบล็อกส่งรูปทางเมลส่งงานทางเมลคือส่วนเป็นส่วนน้อยค่ะที่จะส่งกับอาจารย์โดยตรงส่วนมากจะให้ส่งทางเมลแล้วก็เวลามีใบงานก็จะให้เข้าไปในเว็บบล็อกปริ้นใบงานออกมาหรือว่าไปถ่ายเอกสารจากเพื่อนเอาอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจารย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะอินเทนแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยช่วงนี้ต้องอยู่กับอะไรนะครับอย่างเช่นช่วงเย็นอาจารย์ก็จะนั่งเปิด Facebook แล้วครับก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็อาจจะส่งงาน
0: ข้อสำคัญคือมันได้ความรู้สึกที่ดีระหว่างเด็กกับครูเด็กก็ยอมรับว่าครูระพีนะ ICT นะเด็กที่เข้าเน็ตโดยที่ไร้สาระเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมาเข้าบล็อกครูระพีแหละสัก10นาทีเนี่ยคุณก็ชิงความไร้สาระของเด็กเข้ามาอยู่ในบล็อกนี้ได้แล้วข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เนี่ยหรือ ICT เนี่ยข้อสำคัญคือเปิดเครื่องแต่ครูไม่เปิดใจครูทั่วไปเท่าที่พี่สัมผัสนะจะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้ทันนะคะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้สองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะคะสามรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ไม่รับสามประเด็นนี้แหละมันเป็นตัวสกัดทำให้ครูเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะนั้นครูเนี่ยจะต้องศึกษาและจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ถามเด็กเราเนี่ยถามเด็กตลอดแหละวันนี้มีอะไรใหม่ๆไหมอันนี้ถ้าเกิดเราอาจารย์ทำแบบนี้สิหรือบางทีเครื่องมันน็อกเครื่องมีปัญหาอาจารย์ใครทำได้ตรงนี้ครูโง่แล้วครูทำไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วช่วยหน่อยเด็กก็จะมาช่วยเราเพราะช่องว่างมันหมดประเด็นสำคัญคือคุณต้องยอมรับในความไม่รู้ก่อนถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่รู้คุณจะรู้ขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารช่องว่างทางความคิดมุมมองมันคนละศตวรรษมันคนละยุคถูกไหมคะยุคนี้เป็นยุคอะไรยุคข่าวสารข้อมูลใช่ไหมคะเพราะนั้นครูต้องทันไม่จำเป็นต้องรู้เท่าเด็กแต่ต้องรู้ทันเด็ก

0: ฉันครูระพีปิยจันทร์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะพี่มองวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะคืออะไรก็ตามที่เป็นทักษะมันต้องฝึกเพราะฉะนั้นการสอนแบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันก็ต้องบังคับตัวเองก่อนว่าต้องรู้นะว่าต่อไปนี้จะสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะและเธอก็จะได้ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แล้วนำเสนอทักษะความรู้ความสามารถ
1: ในภาคการศึกษานี้นักเรียนชั้นม.5จำเป็นต้องเรียนรวมกันคาบละ2ห้องทำให้ห้องเรียนของคุณครูระพีมีนักเรียนมาก

0: ไหมคะพอเด็กพูดคล่องรอเรือชัดแต่เด็กไม่มีข้อมูลแหละเหมือนคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์จะแสดงผลได้ต้องมีข้อมูลคนจะแสดงผลได้การตัวแสดงผลของคนคือการพูดและการเขียนก็ต้องมีข้อมูลการสอนแบบนี้ก็เลยบอกว่าต้องสอนแบบเอาการอ่านเป็นพื้นฐานพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปทุกครั้งที่เด็กเข้าเรียนเด็กจะต้องอ่านอย่างน้อย10นาทีแล้วเรียนเขียนไว้ที่มุมเลยว่าหมายเลข1เท่ากับความรู้หมายเลข2เท่ากับความคิดหมายเลข3เท่ากับความสงสัยเวลาเรียนอ่านใน10นาทีนี้เมื่อเธอเจอประเด็นที่เป็นความรู้เธอขีดเส้นใต้ไว้นี่คือความรู้เท่ากับเธอได้บอกตัวเองแล้วตรงนี้คือความรู้เมื่อเธอเจอข้อคิดจิตของเธอเนี่ยสมาธิของเธอเธอมุ่งกับการอ่านเธอจะบอกกับตัวเองแล้วว่าตรงนี้เป็นข้อคิดนะและพอเธอเจอข้อความที่เธอสงสัยเธอขีดเส้นใต้และเธอวงเล็บด้วยเลข3ไว้ข้างบนเหนือข้อความนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่รู้อะไร
1: ของอาจารย์ละพีเนี่ยค่ะเขาจะให้อ่านเป็นตัวเลยให้อ่านให้เข้าใจเลยค่ะเพราะว่ายังไงมันต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้แล้วหาล่องรอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าใน1คือได้สมาธิใช่ไหมคะ2คือความชัดเจนที่เราอ่านแล้วก็ข้อไหนที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นคำถามได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นอีก
0: หมดเวลาพอดีนะคะจะอยู่ในเวลาที่เราจับเวลาใช่ไหมคะหนูโง่อยู่ข้อไหนหนูโง่อยู่ข้อไหนคะหนูโง่อยู่ข้อ3หนูโง่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป้าหมายขั้นต่อไปก็คือเราต้องกำจัดความไม่รู้ออกไปถูกไหมคะไหนข้อ3ใครมียกมือเราเอ็กซเรย์เราจะต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่เป็นไร
2: ตรงที่เธอยังไม่รู้อะไรนี่แหละเธอก็จะต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมด้วยการจับคู่กับเพื่อนคุยกันเพราะว่าเพื่อนที่เขาไม่ได้ตั้งเครื่องหมายคำถามตรงเธอนั้นเขาแสดงว่าเขารู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ปั๊บถามความรู้จากเขาและอะไรที่เพื่อนไม่รู้เธอก็บอกกันแล้วเราจะให้เธอเข้ากลุ่ม
3: ที่เป็นแค่เนี่ยค่ะพัฒนาว่าให้รับรักแต่ว่าพัฒนาไม่รับรัก
4: ค่ะไม่ไปรับรักตลอดชีวิต
3: อยู่ในป่า
5: ให้อยู่ในป่า
3: ตอนแรกยินดีว่ามันกลายเป็นดอกหลาบแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ต่อไง
5: ไม่ใช่
0: ทีนี้เราอ่านเรื่องวัฒนภาษาเท่าที่เราเรียนกันมาเราเรียนเรื่องลิลิตะเลงไห้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเราเรียนมา2เรื่องในเวลา5นาทีนี้ให้บอกให้ได้ว่าระหว่างลิลิตะเลงไห้กับมัฒนภาษาอันไหนเรื่องไหนมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่ากัน
6: อันไหนมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด
7: พัฒนา
8: ภา
7: ษาเรา
8: ก็เป็นพัฒนาภา
7: ษาเพราะว่ามันเขาบอกถึงแง่มุมของความรักต่าง
9: ๆตัวใหญ่เรื่องนี้มันก็อ่านได้แต่มันเหมือนเป็นความรู้ที่แบบด้านประวัติศาสตร์เฉยให้เราเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างพัฒนาภาษาเนี่ยคือมันสามารถให้ข้อคิดได้มากเพราะว่าข้อเรื่องนี้คือทุกตัวละครมีส่วนดีหมดแต่ก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็สอนให้เด็กแบบในวัยรุ่นนะสังคมรู้ได้ว่าคือเดี๋ยวนี้จะมันจะมีข่าวใช่ไหมว่าถ้ารักใครก็แบบพยายามทำร้ายหรือแย่เขามาอะไรเงี้ยมันแบบสอนเด็กได้ถ้าเกิดอ่านเรื่องนี้อะไร
2: พอเด็กอ่านหนังสือเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะทดสอบเราจะทดสอบอย่างไรในการทดสอบครั้งนี้ก็ต้องฝึกเด็กด้วยแล้วทำอย่างไรล่ะเด็ก100คนเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กออกมาแสดงพฤติกรรมแสดงความรู้ของตัวเองเนี่ยการพูดจะช่วยได้ก็ให้เด็กเนี่ยเล่าเรื่องรอบวงหรือโต้ตอบรอบวงไมค์คนละตัวทำไมต้องใช้ไมค์คนละตัวเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องส่งไปส่งมาพอคนนี้พูดเสร็จส่งไปให้คนอีกคนนึงที่ถือมาอยู่คือเตรียมพูดแล้วให้เด็กเตรียมตัวเตรียมใจว่าคราวต่อไปต้องพูดแน่ในขณะที่คนนี้เตรียมตัวฝั่งนู้นพูดแล้วพอฝั่งนู้นพูดเสร็จฝั่งนี้พูดส่งไมค์ทุกคนก็มีจังหวะในการเตรียมตัวจังหวะในการตั้งสติทีนี้ปฏิภาณจะเกิดก็คืออย่าซ้ำนะถ้าซ้ำต้องยกตัวอย่างเขาก็จะดึงศักยภาพที่เขาอ่านออกมาเพราะนั้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเนี่ยมันจะเห็นว่าเด็กคนไหนที่เราต้องซ่อมเด็กกลุ่มไหนที่เราต้องเสริมเด็กกลุ่มไหนเป็นกลุ่มกลาง
10: พัฒนาภาษาดีกว่าค่ะเพราะว่าแต่งคำประพันธ์ที่หลากหลายชนิดมีทั้งกาบลอยแก้วและก็ฉันค่ะ
11: คิดว่าลิลิตะเลงไห้ดีกว่าค่ะเพราะว่าในเรื่องนะคะได้สอดแทรกภูมิปัญญาไทยและก็วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนค่ะ
12: คิดว่ามัธยัสพาทาดีกว่าครับเพราะเราสามารถเอามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รู้เกี่ยวกับความรักทั้งนี้แล้วแง่หลายครับผม
13: ในความคิดของผมลิลิตะเลงไห้ดีก็คือประเทศไทยเนี่ยเปรียบ
4: อยุธยามา2ครั้งนะครับทุกครั้งที่เสียกรุงก็คือไม่ใช่อะไรนะครับคือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับที่คนไทยครับขาดความสามัคคีครับแบ่งแยกแล้วเพื่อนๆลองคิดนะครับถ้าเกิดมองไปย้อนไปประมาณ

0: ปีที่ผ่านมานะครับนะครับประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับเราอยากเป็นเมืองขึ้นเหรอครับทุกคนคงไม่อยากให้เห็นเป็นเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะเราอยากขึ้นเองครับผมครับอยากให้คนไทยรักกันครับสามัคคีกันรักกัน
1: เมื่อกี้เราคุยกันนะคะนักเรียนคุยกันนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนบอกครูว่าลิลิตะเลงไพ่ดีอย่างไรพัฒนาภาษาดีอย่างไรบางอย่างที่ค้างคาในใจได้คำตอบมาแล้วถูกไหมคะจากคำตอบจากเพื่อนนี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะนั้นวรรณกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะสะท้อนให้เห็นความรักลิลิตะเลงไพ่สะท้อนให้เห็นความรักอะไรคะรักชาติวัฒนภาษาก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
2: รักค่ะ
1: ความรักวัฒนภาษาเป็นความรักของใครคะ
2: เป็นความรักของคู่หญิงสาวค่ะของ
1: ตกใจเป็นความรักของคู่หญิงสาวแล้วมองตาคุณเป็นประกายเลยคุณไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะรักของใครคะ
2: เป็นรักของคู่ชายหนุ่มกับหญิงสาวค่ะ
1: ชายหนุ่มกับหญิงสาวเป็นความรักของปุถุชนถูกไหมคะแต่ลิลิตะเลงไพ่เป็นความรักชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้สอนเราทั้งหมดใช่ไหมลูกสอนทั้งคุณค่าของความรักและก็โทษของความรัก
3: กิจกรรมภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะของคุณครูระพีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้นยังต่อเนื่องไปสู่การฝึกฝนนอกห้องเรียนอีกด้วยเช่นการอ่านออกเสียงด้วยตนเองและบันทึกเสียงที่เรียกว่าร่องรอยการฟัง
4: เข้าใจมีเข้าใจหรือก็ตอบผักจีพัน
5: เข้าใจละเจ้าค่ะอีวาองค์สุเทศนั้น
1: ขั้นตอนการอ่านเนี่ยเมื่อเด็กอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กอ่านออกหรือไม่ออกเนี่ยก็คือบันทึกเสียงทีนี้เด็กก็จะฟังตัวเองเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อฉันอ่านผิดบ่อยครั้งที่เราพูดผิดแล้วเราบอกไม่ได้พูดเพราะมันไม่มีตัวจับไง
6: ข้าขอแถลงวจนะตามสุรเทวโปรดปรานความรักและเหี่ยวระทมพอมีอาจจะคลอเคลีย
1: ร์และถามว่าถ้าเราบันทึกเสียงเด็กเนี่ยก่อนที่เด็กจะบันทึกเสียงเนี่ยกี่ครั้งเขาต้องซ้อมถูกไหมความตระหนักการเห็นความสำคัญว่ามาตรฐานการออกเสียงต้องชัดเกิดแล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ซ้อมเพราะนั้นเขาก็จะฝึกกันเด็กบางคนรอเรือไม่สามารถทำได้ภายใน7วันเพราะฉะนั้นเด็กที่รอเรือไม่ชัดเราจะไม่ตัดคะแนนเด็กไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่เล็กไงแต่พี่จะดูว่าถ้ารอเรือเธอไม่ชัดและเธอได้พยายามให้ครูเห็นแล้วว่าเธอพยายามจะออกรอเรือไม่จำเป็นต้องชัดเธอก็ได้แต้มเพราะเราเห็นเส้นพัฒนาไง
3: ในการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะนั้นกระบวนการสำคัญคือการให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงทักษะมานำเสนอในท้ายภาคการศึกษา
7: หากว่าพระองค์มีพระประสงค์อยู่เพียงจะให้นงคลานฉลองรองพระบาทใสข้าอาจผูกใจไว้ด้วยมนตรา
8: ข้าขอก้มเกศวันทาที่จอมเทวาให้เลือกเป็นเช่นนี
9: ้พอเริ่มงานรัฐและนาเป็นทุกข์ยิ่งนักจนเหลือที่จะอดทนอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นพิวาอรทัยกล่าววอนเราไซเราจึงจะงดโทษท่าน
1: ละครของครูเนี่ยจะเป็นละครที่เกิดจากพวกเธอก็คือเอาเสียงอ่านของพวกเธอทุกคนถูกไหมคะแล้วก็ตีบทตามที่เธอได้รับแล้วเราก็คัดเลือกเพื่อนแล้วฝ่ายฉากก็จะต้องมีฝ่ายฉากฝ่ายอะไรฝ่ายแสงฝ่ายเสียงใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียนไม่เป็นเขาเรียนไม่เก่งเขาทักษะด้านอื่นเลยแต่เขามีทักษะในการวาดให้คะแนนยังไงก็ดูจินตนาการฉากสวรรค์ฉากป่าฉากกุหลาบฉากอะไรปั๊บแสดงว่าเด็กตีความจากการอ่านได้ไม่งั้นเด็กจะวาดไม่ได้ถูกไหมคะนี่ไอ้คนที่พูดไม่ได้ไปแสดงท่าประกอบถ้าแสดงท่าประกอบออกมาได้ก็แสดงว่าเด็กเข้าใจในเนื้อหาก็ให้คะแนนเป็นอันนี้เป็นการนำเสนอผลงานตามทักษะความรู้ความสามารถแล้วรวมกัน
10: ครูเจ้าวิไลลาสุพระแสงประจินประจังมีควรจะร้างรักเพราะถ้าถูกพิถีพิถัน
1: การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะมันประเมินทุกครั้งไงอ่านเพื่อนก็ต้องฟังประเมินให้คะแนนพูดเพื่อนก็ต้องฟังเขียนเพื่อนก็ต้องประเมินนะเพราะนั้นลายมือเธอจะยังไงไม่รู้มีหัวตัวครบต้องอ่านออกถ้าอ่านไม่ออกถือว่าเขียนผิดในการสอบที่เราจะวัดการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเนี่ยมันเป็นอันตรายเหมือนกันเวลาครูตั้งคำถามปั๊บเนี่ยครูก็จะบอกเด็กเสมอเลยว่าในหนังสือน่ะไม่อยากรู้เพราะครูอ่านออกอ่านเป็นแล้วสอนมาเยอะแล้วรู้หมดแล้วอยากได้ที่อยู่ในเนี้ยอยากได้ที่อยู่ในความคิดเธอเนี่ยเธอไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนครูหรอกถูกไหมคะคนนี้ตอบถูกเหตุผลถูกได้2คะแนนคนอื่นตอบผิดแต่มีเห

0: ผลในการตอบเขาก็จะได้คะแนนเหตุผลแต่เขาจะไม่ได้คะแนนอีกคะแนนคือคะแนนมันจะเป็นสองฝากเห็นไหมคะคะแนนที่ถูกต้องเพราะคุณเน้นว่าสะท้อนอะไรเพราะนั้นในใบงานแต่ละใบเนี่ยเราก็จะต้องเห็นว่าเห็นความคิดของเด็กครูจะต้องดูให้ออกว่าเด็กตอบแบบนี้เพราะเขาคิดอะไรไม่ใช่ตอบไม่ตรงกับเราแล้วตัดตกเลยมันไม่ใช่ไง
1: คือในก่อนที่มาผมเป็นคนที่เลวไหลมากผมไม่ค่อยเชื่อฟังอาจารย์นะครับเพราะผมคิดว่าผมพร้อมนะครับคือแบบไม่ต้องการอะไรแล้วครับทั้งการพูดเราก็พูดได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วพูดภาษาไทยได้ทำอะไรได้อะไรได้ผมเลยไม่ต้องการอะไรแต่พอผมได้เจอแกนะครับทำให้ผมคิดเลยว่าที่ผมมีเนี่ยมันยังไม่ครบมันยังไม่พร้อมนะครับทั้งฟอเสือทั้งรอเรือทั้งควบกั้มผมพูดไม่ได้ครับคือพอผมพูดกับแกปุ๊บผมพูดได้ผมก็แบบรู้สึกดีใจมากขอบคุณแกมากๆครับผม
2: ก่อนที่จะมาเจอกับอาจารย์รัฐพีนะครับก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดกับใครแต่พอได้มารู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านได้สอนภาษาไทยด้วยแล้วก็ได้ฝึกบุคลิกภาพจากคนที่เคยเงียบๆนะครับก็กล้ามากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นอาจารย์ก็ให้เน้นกระบวนการในการคิดก่อนคิดแยกแยะออกมาแล้วก็ค่อยมารวบรวมกันเป็นคำพูดจนทำให้การพูดของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: ครั้งแรกเวลาเด็กเข้าเรียนในสัปดาห์แรกครูจะเทสก่อนเทสครั้งแรกของครูคือตั้งกล้องวิดีโอแล้วพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดในการบันทึกกล้องวิดีโอครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเส้นที่จะต้องพัฒนาเด็กถ้าใครที่พูดครั้งแรกแล้วตกพูดไม่ออกพูดไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสัก10สัปดาห์หรือ1เทอมแล้วเธอพูดได้ดีเธอมีสิทธิ์ได้4เพราะเธอพัฒนา 100% คนอื่นจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ตัวเองอ่ะพบแล้วมั่นใจแล้วว่าวิธีการนี้แหละมันใช่สำหรับตัวเองนะกระบวนการพัฒนาทักษะของครูเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างเดียวนะยังทำให้เด็กมีความกล้ายังทำให้เด็กรู้ที่จะคิดแล้วนำเสนอความคิดนั้นด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เขาอ่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยอยากจะให้การเรียนการสอนแบบนี้มันได้รับการต่อยอดตอนนี้สอนเด็กปีละ400คนไม่ปฏิเสธเลยแล้วมีความสุขมากเพราะไม่เหนื่อยทุกวันนี้มีความสุขกับการสอนแล้วให้ไปทำอะไรก็คงไม่ไป

0: สวัสดีครับได้เวลาเปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าพูดถึงวรรณคดีครับไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านจะมีปัญหาว่าสอนให้เด็กสนุกและเข้าใจนั้นยากมากครับเพราะว่าเนื้อหาก็เก่าภาษาก็ยากรูปแบบการประพันธ์ก็ทำให้งงหนักเข้าไปอีกครับเรียนทีไรผ่านจะหลับทุกทีวันนี้ครับเราเลยลองจะท้าทายดูว่าจะสอนวรรณคดีอย่างไรให้สนุกและทันสมัยครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับคนหนึ่งเชี่ยวชาญวรรณคดีอังกฤษอีกคนวรรณคดีไทยครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับอาจารย์คณะครุศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับอาจารย์อนุรัตน์แผนสกุลครับสวัสดีอาจารย์2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรนี่วรรณคดีอังกฤษนะฮะอาจารย์อนุรัตน์วรรณคดีไทย
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรครับวรรณคดีของอังกฤษนี่ทำความเข้าใจนี่ยากใช่ไหมครับ
1: ผมว่ามันยากอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันเรามีเหมือนกับมีกำแพง2ชั้น
0: ครับ
1: ฮะคืออย่างชั้นแรกก็คือเรื่องภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: นะที่เราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งแตกฉานก่อน
0: แล้วมีคำยังยากอยู่
1: แล้วมีคำยังยากนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นคำบางคำที่ปัจจุบันเราไม่ใช้แล้ว
0: ครับของภาษาไทยเหมือนกันไหมอาจารย์อนุรัตน
2: ์ผมคิดว่าวรรณคดีไทยไม่ใช่เรื่องยากนะคร
0: ับ

0: แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเยาวชนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องล้าหลังบ้างล่ะ
1: อ๋อล้าหลังเลย
0: เขาจะแบบบางทีไม่ใส่ใจหรือว่าเขาอยากจะอ่านการ์ตูนสมัยใหม
1: ่
0: หรือเรื่องราวสมัยใหม่มากกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องทํายังไงให้เขาชอบ
1: แต่อาจารย์มีวิธีใช่ไหม
0: ก็มีบ้าง
1: เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของอาจารย์ที่สอนเด็กให้ได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงวรรณคดีของต่างประเทศคุณมักจะนึกถึงเชกสเปียร์เพราะว่าถือว่าเป็นโอ้โหกวีเป็นนักประพันธ์ที่เก่งมากแล้วผลงานที่มาทำเป็นละครก็น่าจะมากที่สุดในโลกนะ
2: ครับ
1: ชัยประวิตรบอกไว้อย่างนั้นและในโอกาสดีครับที่วันที่2ถึง19มิถุนายนภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ทำละครเวทีเรื่องแม็กเบธครับซึ่งเป็นผลงานของเชกสเปียร์ให้ได้ชมกันบางท่านที่รู้จักเรื่องนี้อาจจะอยากมาชมแต่บางท่านบอกว่ามันคงจะดูยากเข้าใจยากไม่อยากจะมาดูลองดูนะครับว่าจากเรื่องนี้จากผลงานเชกสเปียร์นั้นเราจะทำความเข้าใจวรรณคดีได้อย่างไรรวมถึงสอนให้สนุกนั้นทำได้หรือไม่มีตัวอย่างครับคณะละครที่อังกฤษเขาเข้าไปแสดงให้เด็กดูครับโดยใช้หลากหลายวิธีการให้เด็กนั้นสนุกสนานกับการเข้าใจวรรณคดีเขาจะทำได้อย่างไรลองไปชมกันครับ
3: I'm besides myself.
4: Thou art Romeo, thou art my man, thou art my thyself.
5: I am an ass, I'm a woman's man, I'm besides myself.
6: บทละครของเชกสเปียร์แสดงอยู่บนเวทีและเด็กๆยืนท่องกันในห้องเรียน
3: It's time I think to trudge, pack and be gone.
7: This time I think to trudge, pack and be gone.
6: นักเรียนชั้นป.5 6จากโรงเรียนเซนต์มาร์กในไบรลี่ฮิลใกล้เมืองเบอร์มิงแฮมกำลังเรียนงานของเชกสเปียร์ในโครงการของคณะ Royal Shakespeare Company นอกจากการแสดงโดยนักแสดงอาชีพแล้วโครงการนี้ยังเป็นการฝึกอบรมครูเรื่องการสอนโดยใช้ละครเวที
8: They're scheming to run away. They might say part of itquite close to each other and whispering.
9: This time I think to travel back and think up.
8: Feel which
6: part? วิชาเชกสเปียร์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรพื้นฐานชั้นประถมแต่ครูที่เซนต์มาร์กมั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิธีการสอนที่ทำให้เชกสเปียร์สนุกและเข้าถึงง่ายที่สำคัญโรงเรียนตั้งใจใช้วิธีนี้ช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน
10: มันช่วยนักเรียนที่ไม่ค่อยชอบด้านวิชาการได้มากเลยล่ะค่ะเด็กบางคนเขียนไม่คล่องแต่กลับทำได้ดีมากในเวิร์กช็อปการแสดงเขาไม่จำเป็นต้องเขียนได้ถ้าแสดงได้และเข้าใจมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยล่ะในการที่จะให้เด็กๆเข้าถึงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเชกสเปียร์แค่ต้องทำ3อย่างค่ะเริ่มเรียนเชกสเปียร์ตั้งแต่ยังเล็กพาไปดูละครของเชกสเปียร์แล้วก็เรียนเชกสเปียร์ในเชิงปฏิบัติด้วย
6: กลุ่มนักดนตรีเดินทางมาถึงไบรลี่ฮิลและกำลังเตรียมตัวแสดงละครให้เด็กๆได้ชมเรื่อง The Comedy of Errors โดยวิลเลียมเชกสเปียร์การแสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลงการแสดงนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักๆและสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิธีสอนเชกสเปียร์ยังมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครูสอนเชกสเปียร์ได้อย่างน่าสนใจแม้เมื่อคณะละครกลับไปแล้วเอเจียนพ่อค้าจากซิลาคิวส์กำลังประสบปัญหาเขาถูกยุคแห่งเอฟิซัสสั่งประหารชีวิตคณะละครได้ประยุกต์ละครเรื่องนี้เพื่อใช้แสดงที่โรงเรียนประถมโดยเฉพาะเป้าหมายคือย่อละครลงเพื่อให้เข้าใจง่ายและมีพลังสำหรับผู้ชมรุ่นเยาว
11: ์ผมคิดว่าเราทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเชกสเปียร์อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็คงว่าอยากทำอะไรก็เชิญเลยเพราะที่สำคัญนี่เขาเป็นนักเขียนบทละครสิ่งที่สำคัญคือการเล่าเรื่องนะครับละครเรื่องนี้เอื้อให้เราทำอะไรบ้าๆได้ครับเพราะว่าเองกับความสับสนจึงเปิดโอกาสให้แสดงท่าทางตลกได้ด้วยมันดีมาก
6: แต่การแสดงก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสของภาษาที่ลุ่มลึกและร้าวอารมณ์เลย

0: acquainted. What simple thief brags of his own attaint?
1: Satan of Oig, I charge thee, tempt me not.
2: Master, is this Mistress Satan?
3: It is the devil.
4: Your man and you are marvellous merry, sir. Will you go with me? We'll mend our dinner here.
5: แม้จะร้องเพลงและเต้นรำแต่เด็กๆคิดว่ามันเข้าใจง่ายหรือไม
6: ่ฉันแปลกใจมากที่เด็กเข้าใจมากขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เรากังวลว่าจะต้องทำสารพัดอย่างเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจแต่ที่จริงแล้วเขาเข้าใจได้เร็วมากเลยแหละค่ะ
7: เป็นการแสดงที่ดีมากค่ะแถมยังตลกอีกด้วยนะ
8: ตอนแรกก็เข้าใจยากค่ะแต่พอเราคุ้นเคยแล้วมันก็พูดง่าย
7: มันง่ายขึ้นมากเลยค่ะเมื่อได้ลองพูดเอง
6: เวลาที่เราได้พูดเองแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับ
5: กิจกรรมพรมคำศัพท์เขียนโดยเด็กๆเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องเป็นวิธีหนึ่งที่คุณครูพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจบรรยายโวหารมากยิ่งขึ้น
9: These words are for us to think about how it would make us feel if we had just arrived in Ephesus.
10: People like sweaty and smelling bones, breezy.
5: โรงเรียนวางแผนจะขยายวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับเด็กทุกวัยทั่วโรงเรียน
11: เราได้เริ่มสอนกับเด็กโตแล้วนะครับตอนนี้แต่ครูทั้งโรงเรียนพูดกันว่าเราเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาลและประถมต้นได้เลยโดยดูแค่ตัวละครเนื้อเรื่องและประเด็นที่เช็กสเปียร์ต้องการนำเสนอ
5: ทันทีที่จบการแสดงเหล่านักแสดงก็ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆเพื่อให้เรื่องราวมีชีวิตขึ้นมา
12: 3 2 1 freeze
13: If any Syracusan born come to the Bay of Ephesus he dies
12: As strange unto your town as to your talk But soft my door is locked
14: Very good
15: Come I pray you sir give me the chain
12: Why this is strange I think you're all stark mad
14: Very good very good
16: The physicality of the characters is really important.
17: Do we know that they're not really twins?
18: Yes.
17: But do we believe that they are twins?
19: Yes.
17: And that's theatre, you see.
5: ดนตรีและการสร้างบรรยากาศเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของเวิร์กช็อปนี้ One of the themes of the
20: workshop. Why call you me love, call my sister, sir?
21: Thy sister, sister.
20: That's my sister.
21: No.
22: โอ้โหการจะทำให้เด็กสนุกและเข้าใจวรรณคดีต้องใช้หลากหลายวิธีหลอกล่อฮะต้องมีดนตรีมีเพลงมีเล่นเป็นละครอะไรแบบนั้นจำเป็นไหมครับต้องเป็นอย่างนั้น
23: คือผมว่าจริงๆแล้วเรียนวรรณคดีสนุกกว่าเรียนภาษาอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าคือภาษานี่มีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างมากแต่ว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดความเป็นอยู
22: ่
23: ของคนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในประเทศหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นมันมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสิ่งที่มีความเป็นไปได้มีช่องว่างที่สามารถที่จะตีความได้
22: แล้วมันจะร่วมสมัยกันได้ไหม
23: แล้วก็สามารถที่จะย้ายสมัยหรือเชื่อมโยงกับสมัยปัจจุบันได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนนะฮะมากยิ่งกว่าเรื่องภาษาครับภาษานี่ผมมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่วรรณคดีนี่คือเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตนะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดของคน
22: ครับภาษาไทยจะเป็นอุปสรรคในการเรียนวรรณคดีไหมครับอาจารย์อนุรัตน์สมมติบางคนจะบอกว่าอู้ไม่เก่งภาษาอย่างคำบางคำยากๆความหมายบางทีเราก็ไม่รู้ไม่หมดแต่จะเข้ามาเรียนวรรณคดีหรือมาเข้าใจวรรณคดีมันเป็นไปได้ไหม
24: พอเราเรียนวรรณคดีหรือว่าเราเอากิจกรรมต่างๆเข้ามาทำอย่างเช่นที่เราเห็นการทำละครเนี่ยการที่เด็กได้พูดการที่เด็กได้ต้องจำบทละครทำให้เด็กซาบซึ้งทำให้เด็กสนุกแล้วก็เด็กก็จะจำและจะเรียนรู้ภาษาเพราะการที่เขาจะอ่านคำหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเล่นละครได้เขาต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นมายังไง
22: ต้องไปหาคำแปลด้วยซ้ำบางท
24: ีเพื่อจะต้องศึกษา
22: แปลว่าถ้าเขาอยากที่จะเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เข้ามาเรียนร
24: ู
22: ้แล้วเขาจะไปหาภาษาอีกที
24: เขาก็แสวงหาต
22: ่อแล้วเป็นจำเป็นไหมฮะที่เราต้องไปเรียนวรรณคดีต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ประวิศสอนอยู่อาจารย์คิดว่ายังไง
24: คิดว่าเด็กก็ควรจะได้เชื่อมโยงบ้างนะครับเพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าวรรณคดีก็คือความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชนชาติ
22: ครับผม
24: ถ้าเราเรียนรู้ก็คือแม้แต่กรีกแบบนี้ใช่ไหมถึงแม้อาณาจักรจะไม่มีแล้วแต่เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นมาอย่างไรวรรณคดียังมีอยู่ได้เรียนรู้ในขณะไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไร
22: อาจารย์ประวิศคิดว่าไงฮะการที่เราจะต้องมาเรียนรู้เช็กสเปียร์ซึ่งเป็นไทยเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของใครก็เราไม่รู้จักเลยราชวงศ์อะไรต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีวรรณกรรม
23: คือเราต้องเราควรที่จะรู้ไม่ใช่เฉพาะ
22: ครับ
23: ค
22: ือ

0: ของไทยเนี่ยผมว่าเราต้องรู้ให้ดีซะก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรู้ของคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมโลก
1: เรา
0: ไม่ควรจะคิดว่าเราจะต้องเรียนเช
1: ก
0: สเปีย
1: ร์
0: เพราะว่าเชกสเปียร์เขาบอกว่าเชกสเปียร์คือคนที่แต่งบทละครแล้วมีคนเอามันไปเล่นมากที่สุดในโลกเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนเชกสเปียร์เพราะว่าเชกสเปีย
1: ร
0: ์เขียนเก่งแต่เราน่าจะเรียนเชกสเปียร์เพื่อที่จะลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วลองคิดดูว่าบทละครของเชกสเปีย
1: ร
0: ์เนี่ยมีความหมายอะไรกับเราเหมือนกับที่เวลาที่เราอ่านวรรณคดีไทยของเราเองนะฮะเราคงจะต้องดูว่าวรรณคดีที่เขาเขียนขึ้นมา200ปี300ปี400ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีความหมายอะไรกับเราอยู
1: ่
0: อันนี้มันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เราเรียนวรรณคดีแบบที่เราตีความของเราแล้วมันมีความหมายกับเราแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตของเราได้ครับ
1: ครับผมกว้างๆคงเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่เพื่อนครูคงรออยู่ว่าแล้วจะสอนยังไงให้เด็กนั้นสนุกรวมถึงให้วรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเก่ายุคเก่านั้นน่ะมีความทันสมัยและร่วมสมัยวันนี้มีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์อนุรัตได้สอนเอาไว้ตอนนั้นสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะ
2: มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาครับ
1: ครับผมลองไปดูตัวอย่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับ
3: ชั่วโมงเรียนแต่ละคาบเป็นเหมือนปัญหาท้าทายสำหรับครูทุกคนว่าจะจัดการเรียนการสอนให้ผ่านไปได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์อนุรัตแพนสกุลจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทั้งเกมละครหนังสั้นและการเปิดโอกาสให้ห้องเรียนเป็นเวทีแสดงออกของเหล่าลูกศิษย์วัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาภาษาไทยลงไปกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คาบเรียนนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
4: ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้เรามีเกมสนุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีกติกานะครับว่านักเรียนจะต้องทายว่าตัวละครที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้เป็นใครโดยที่ให้คำใบ้ไปก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุ เคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx/dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่การเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ V เท่ากับ square root VX กำลัง2บวก VY กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อเพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็ว ขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ครับดังนั้นผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เลขานะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคนสาธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
2: ก็ขอให้รัฐเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปขอให้มีความสุข
0: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายดีมาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: ว่าแยกตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะครับผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์นึงแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์นึงนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวค.แล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
5: ภูมิใจเนาะ ภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอะเขาก็ไปทำวงทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้
0: ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานานะตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มี

0: พวงมาลัยน่ารักน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
0: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์อารามบูญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นแล้วฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในห้องพระครูก็ได้เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจางสบายดีไหมคร
1: ับ สบายดีสบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพงานเยอะครับอาจารย์
1: แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้ว
0: ก็กินดิบนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
2: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
0: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์ดาราเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะครับแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่ไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์มาปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านป่ายางหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วรถมันก็ยางแบนทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ไม่รู้ละฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดาราเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ย่อมจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เหตุและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
1: คือวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่ก็อาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูผมก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำในวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่

0: ที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได
1: ้สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
2: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ยมักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์อารามในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนนะไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อารามบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
0: ครับผม
2: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรุปวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
0: ้ก็ในนามโรงเรียนก็ขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
3: สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
2: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะฮะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้าง

ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะรักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของเจ้าจ๋าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษา

0: ถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินีทิศของจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๋าเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
0: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เราความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้จ๊ะจ๋าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ถูกตีอ่ะโอ้ยอายสุด
1: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4 ถึงม
0: .6 ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนะแนวค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ
2: ตายแล้วดีจ้าตอบดีจ้าด้วยความดีจ้าโอ้ย
0: ครูสวยมากเลยค่ะวันนี
2: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
0: โอ้ยวันนี้สวยมาก
2: ขอบคุณมากที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ้าจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้และจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดี๋ยวนี้หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3 หรือม.6 นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
0: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงชื่อส้ม
3: จ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิษย์รักของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
0: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ๊ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบเออยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็ก
0: เกินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
3: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิษย์รักของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
0: แล้วจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
0: กินด้วยตอนจะสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
0: ขอบคุณค่ะคุณวันไลค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิม
2: ค่ะขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ ครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่ชัชชานึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๊ะจ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะครูก็รักหนูขออนุญาต

0: ูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ คุรุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
1: พอได
2: ้ค่ะได้ค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีเพิ่มเติมอะไรแนะนำให
2: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแข็งนิดนึงต้องสง่าลึกนิดนึงที่ยาว
3: ค่ะ
2: เปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวย
1: จำท
2: ่
1: าลำของน้องได้ไหม
4: เฮ้ย
2: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหม
4: ือน
2: เด
4: ิ
2: ม
4: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะ
2: แล้วทำไมอาจารย
4: ์ชุดเหลือง และคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราภรณ์ ครุเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะ
4: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของอาจารย์เองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นแบบไม่ได้แบบนี้เนาะคุณแก้วเนาะ
3: ชั้น5อยู่ชั้น5ค่ะแบบนี้แต่อยู่ชั้น5
5: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๊ะจ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
3: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๊ะจ๋าเขาไปเป็นดารานะแล้วเขาก็น่ารักเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่อาจารย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
6: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
3: ไก่ล่า
6: ใช่แล้วมีกิจดาพินิหารก็สอน
3: นพรัต
6: น์ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวหนึ่งที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
3: ลพบุรี
4: ครูแก้วยังขำเลยอ่ะก็คือไม่มองไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสรอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
3: สมัยก่อนนะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
5: สอนรำจ๊ะจ๋ายากไหมครับ
3: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ๊ะจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมหมดจะได
6: ้ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
3: ปฐม
6: ชงพรมสีหน้าสอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบรำมั่วเลยคือรำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบถ้าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
5: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันนึงเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมาก จนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
6: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
3: จ้าๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
0: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
6: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ้าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ้าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ้าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์วัชชัยนั่นเองค่ะ

0: ดีค่ะ
1: เออสวัสดีค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเข้ามาห้องรองผอ
0: โอ้โหนี่อาจารย์นิวัฒน์ชัยนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของเรานี่เองค่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
0: ม.1
2: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลมๆแก้มป่องๆน่ารักตัวเล็ก
0: ๆอ่ะอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะ
1: ทำไมจ๊ะๆถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
0: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
1: อยู่ในชุมนุม
0: ชุมนุมด้วยแล้วก็มีอยู่คนนึงอะแบบใจเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนเราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
2: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขาด้วย
0: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบน
2: ี้
0: ใช่ซะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าตัดได้รางวัลได้นะ
2: รางวัลอะไรครับ
0: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
2: เลยโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย
0: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
2: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครูเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
0: ้
2: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
0: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนะคะก็

0: นานจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ครูเคยสอนจะไว้จะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าจ้าจ๋ามีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของอาจารย์เป็นอาจารย์นิวัชชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบใจมาก
0: วันนี้จ๋าก็มีของมามอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะ
2: พิเศษย
0: ัง
2: ไง
0: พิเศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
1: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นสิทธิ์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนเท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซบุ๊กดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๊ะจ๋ากำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๋าแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีลูกสวัสดี
0: โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: อันนี้ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะ
1: ม
0: ี
1: เรตติ้งดีๆหรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านนึงนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครูสอนวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่จะแบบแอบกลัวมากแต่ครูไม่เคยสอนนะคะนี่คือคุณครูสถาพรสังกนิษฐ์ค่ะ
2: รู้สึกคนนี้น่ารักมั้ยครับ
3: น่ารักคือเขาเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองจะว่าโกก็ใช
0: ่ Why?
3: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโกแต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
0: จริงเหรอคะ
3: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์เนี่ยคือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างนี้คือความสวยเพิ่มขึ้น
0: ว้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจ๊ะจ๋าจะเจอคุณครูเหมือนเป็นเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจ๋าแอบมีอะไรจ๋าก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่ลึกๆเพราะรู้สึกว่าแต่ว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็จ๊ะจ๋าเองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
3: ไปด้วย
0: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
3: ไปด้วย
0: ชอบครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
3: อันนี้พูดถูกแต่น่ารักตรงนี้แหละ
0: ถ้ามีโอกาสจะก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ๊ะจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
3: ก็ขอให้จ๊ะจ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตล

0: ไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุกเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงโรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กที่อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ
3: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งความสามารถนี้ก็ได้คุณครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธอ
4: ด
3: ี
4: มาก
2: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สุภัยสวัสดีจ้า
2: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนเคาร
2: พโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: นั่งลงสวัสดีจ้าจ
2: ๋าสำหรับจ้าจ๋าเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ๋านึกถึงตลอดไม่ว่าจะจ้าจ๋าจะกลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งแต่เองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าจ๋าว่านอกจากจ๋าจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยกันละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบบเดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนจ๋าก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
6: ครูไม่เห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ๋าตอนไหน
7: ถ้าจำได้จริงๆมอต้นไม่รู้หรอกมอต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามกุลการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์เนี่ยน่าจะมอปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่หนึ่งด้วย
2: ที่หนึ่ง
7: ระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
2: ระดับจังหวัด
6: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากไหม
7: ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีภูมิได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
2: วันนี้จ๋าก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่ใช่ไม่เคยให้การ์ดครูเลยค่ะ
7: เหรอโอ้ยขอบคุณมาก
2: ค่ะ
7: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ๋าจ๋าเสมอมาจ๋าจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ๋าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลกอยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่2แล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกครูชลิตว่าจ๋าจ๋ารักและคิดถึงครูเสมอค่ะพิมพ์ละตาเด็ดดวงจ๋าจ๋า
2: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็ดึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จ๋าไม่ได้ซ้อมมาประมาณพูดตรงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

จริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้ซันชลิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขินมากอะคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะ

กของจ๊ะจ๋าหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าจ๊ะจ๋าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนจ๊ะจ๋าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของจ๊ะจ๋าได้รวมถึงมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องจ๊ะจ๋าก็ลืมไปแล้วจ๊ะจ๋าจะบอกคุณครูมากกว่าที่จ๋าพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จ๋าคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยจ๋าเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วจ๋าเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของจ๋าที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้จ๋ามีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนจ๋าในวันนี้แน่นอนค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับ โดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับ 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งนึงไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกเรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8 ถึง 10

นั่นเองถ้าน้องๆสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนอกจากคำจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสื่อสารในรูปแบบของประโยคแล้วการใช้คำให้ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเวลาที่เราพูดถึงคำสิ่งที่มักจะติดมาอยู่ด้วยเสมอก็คือเรื่องของความหมายทำให้คำสามารถสื่อสารความหมายได้อย่างหลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารคำออกไปในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยทางภาษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคำนั่นก็คือประโยคค่ะประโยคในภาษาไทยของเราก็สามารถสื่อความหมายได้อย่าง

หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารในความหมายใดเพราะฉะนั้นการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยคหรือเล่นกับประโยคได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างรวมถึงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญไฉนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็คือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1นะคะประโยคแบบที่1แม่เกลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉันแม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากในภาษาไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเอง
นะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่งคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมามาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาของประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือบทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆ นะคะชนิดที่6ค่ะบทขยายกรรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีหนึ่งที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่บทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดง
ประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาค

แสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนี้นะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วเมื่อเอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้เป็นเช่นนี้นะคะคราวนี้มาลองดูกิจกรรมกันบ้างนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยากจะให้คุณครูมาลองวิเคราะห์กันค่ะวิทยากรจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้าเขาวิ่งบนสนามหญ้าประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะบนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างลักษณะของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อ

แล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกะตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากรเอาหัวข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้พูดต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัตินะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่านะคะเป็นลักษณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะชนิดที่6ค่ะป
ประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะ

ตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ค่ะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าน่าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคำนะคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะว่าถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3 น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3 ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ล่ะค่ะให้เป็นประโยคนะคะนะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียนกันได้นะคะเรียนเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก
สื่อหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของเด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะอย่างเช่นคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้2ต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังกัน

การสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่ได้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอก

0: ประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะ
3: ตลกมากเลยอ่ะ
2: ดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
3: ออ๋อ
2: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนาม

0: ทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2.อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: ไม่รู้เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: ใช่แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: คะมาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ใช่อะไรอย่างงั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด้วยที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีป่ะใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ที่
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมา
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเค
0: ระยะทางประมาณ
1: 100 ลี้พันลี้ก็จะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: พี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทางอาจจะต้องเต้นไม่ได้เนี่ยภารกิจเนี่ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปมาได้ไหม
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Floyd, and Percet.
0: What?
3: Here in our country.
0: Nothing.
1: อะไรเนี่ยอันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean?
4: ปักกาอิน You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักกาอิน means and the rest of the other pages
1: ยอด
0: มิชชั่นแรกเลยเนี่ย
5: Thrilling
1: Wait No tell anything อะ No tell anything so I have to find out เองนะ
0: Oh my God!
1: So we wish you the best of luck.
4: We wish you the best of luck. I hope we can finish the 3-day stay
3: today and 2-night stay here in the Philippines.
4: Yes.
3: And enjoy the most of it.
4: Oh, it will be an exciting day for you today. A lot of challenges, exciting, and you will definitely make it. So good luck to you.
1: Thank you very much.
3: Mustafa is here with you to guide you. And you. Good luck.
6: I hope so. I will do it.
1: โอ้โหอาจารย์ไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะปากกาอินคืออะไร
0: ภาษาปากกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ Education
0: ใช่ Education
1: ก็เป
0: ็
1: น
0: ใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
0: police
1: yes อ๋อ police
0: ใช่
1: ตายแล้ว
0: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
0: ภาษาอังกฤษใช่อย่างเนี้ยเราพอจะได้นะเห็นป่ะ
1: ใช่
0: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
0: เออใช่มั้ย

0: and then they put egg on top. Okay?
1: Okay.
0: Now that you know this,
1: wasteful. พลอยก่อนกินอาหารคนไทยต้องพูดว่าอะไรนะ
2: คนไทยเหรอครับ
1: เออคนไทย
2: เชิญรับประทานอาหาร
1: เชิญทั้งบ้านเลยแล้วก็ชัดอยู่นะขอให้เจริญอาหารเออคนกินบนอภิที่ enjoy your meal เออเน
2: า
1: ะ
2: ที่นี
1: ่เออภาษาตะกะล็อกคือว่าอะไรอ่ะ
2: พูดอะไรอ่ะ absurd
0: ตะกะล็อก
2: ตะกะล็อก
0: means กายน่ะ
1: กายน่ะ
0: กายน่ะโอเคกายน่ะ
2: go okay I will show you โอ้โหท่าท่าOh. Like that. Oh.
1: Like that.
0: Try it.
1: Okay. Okay.
0: Yes, very good.
2: Oh.
3: Okay. Push it with your thumb.
1: Yeah. Mm. Mm. Good.
0: Tastes better because it's coming from your hands.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Very good.
2: Mm. My finger is good taste, isn't it?
0: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig.
2: Mm-hmm.
0: It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad you call it lemon, but this one is calamansi.
2: So, this isn't lemon?
0: No, a local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger, but this one, calamansi.
2: It's like a sunjeeb.
0: This one tastes like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce. This one is very good with the sisi.
2: นี่คือหางกับหูก็ไม่แย่หรอกก็โอเคนะ
1: โอเคเออเออ
2: ตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
1: ใช่เหนียว
2: ทีนี้มันก็เหมือนกรอบ
1: ๆ
2: เหมือนหมูทอดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่เออโอเคเลยเนาะ
2: So, are we done the mission?
0: You think we're done?
2: Not yet.
0: No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission.
4: This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the founder. Okay.
2: วิคู่ค้าที่เราได้เข้ามาถึงบ้านคนฟิลิปปินส์จริง
5: ๆ Hi hello
2: Chef
6: I just cook this for you I've been waiting
2: Wow โอ้โหพี่ต้องเป็นเลชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง
1: is
2: the pig ofPig.
1: The pig, yeah. Yeah, lechon.
2: คู่ค่ะมาค่ะกำลัง
1: แข่งร่วมด้วยช่วยกัน
2: ร่วมด้วยค่ะคู
5: ่ So this pig will be like a
1: slow,
5: very delicious.
2: Delicious. ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก่อนน้ำมันหมู
1: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
5: Remove the skin.
7: Little.
5: Okay. The burn,
7: yeah,
5: a skin burn. ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
1: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
5: สีมันสีน้ำตาล
1: ใช่ใช่
5: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
1: ่
5: า
1: คอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: If you sell it how much is it
7: That's 5,000
1: 5,000 peso
2: โอ้โหว้าวที่แค่ตัว
7: ครีสปี
2: ้ very crispy
5: like this right
1: ใช่ใช่พลอยอย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
1: มี
2: ปุ๊กอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: like that
1: ก็ก็แบ่ง
2: like this
1: yes
2: โอเค
1: ใช่แล้วก็
2: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
7: ่ you taste นะเดี๋ยว you taste
2: ว่าชุบ
1: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
2: ครับผ
1: มแล้วก
2: ็
1: ซีซันนิ่งเฮาส์ฟอย
2: ซ
1: ีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะหวานเลย we have eaten

0: This one in Thailand, mm-hmm. but it's different from here. Because the skin crispy. Is very crispy.
1: Crispy. Crispy. If the pig is young, it's tender. The meat is tender.
2: Oh.
1: And it's a native pig, and the fat is very thin.
0: You have to put the salt before
1: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion, onion leek. Mm. The leeks, the onion leaf, two or three.
0: And take it about 1 hour?
1: 1 hour, then
0: before you
1: cook.
3: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
4: เป็น the base ของเขาเลย
3: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
4: ใช่ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
4: ใช่คอยเรากินต่อก
3: ันกันดีกว่าค่ะ
4: จุดนี้
3: อร่อยมาก I'm very happy with your pig พี่ในชอนนะ

0: ฟิลิปปินส์ This is my เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission, Floyd and Percet.
2: Wow.
1: Here in our country.
2: Nothing.
3: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf? Right?
3: Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
4: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
4: เส
2: น่ห์
4: ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
3: โอ้โห
5: กูชิด with your thumb
4: no my finger is good taste เนี่ย
1: โอเค foreigners or the tourists in the country never leaves our country the Philippines without trying this so you can see that
4: it's egg
1: and it's hot very hot
2: oh very hot
1: that's why I couldn't hold it okay
4: ไข่ต้ม
1: but this is not an ordinary egg okay I know you have egg like that in Thailand
4: but
1: this is not ordinary egg this is what you call balut open it
2: Open it.
1: Crack it, and you will see a soup.
4: And it's hot. It's like this.
1: Yeah, good.
2: Huh?
1: Come on, it's good. Try it.
2: Really?
1: Yes.
2: Oh, it's so hot.
1: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
4: Here, look at it.
2: ใช่
4: ไม่เหมือนไข่ต้มบ้านเราคุณ
2: จริงมันเหมือนอะไรอ่ะ
1: But you didn't drink the soup. The soup is good.

0: And then
1: this is the egg.
0: Then put from salt
1: from the chicken.
0: Where is your? Give me your hand. The other one.
2: Yeah.
0: There.
1: Ah, they're all making them.
0: Okay.
2: Try.
0: Cool. Give me your hand.
2: Try.
0: Okay. We'll put all there, huh? And
1: yummy. Oh my god. ไม่พี่อ๋อรู้แล้วมันเอ้ยพี่มันเป็นลูกไก่อยู่เลยอ่ะ
0: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
1: รู้ละมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนูคงเรียก
2: reality
0: it's egg.
1: Yummy. It's going to be like a chicken.
0: No, it's not. It's not.
1: It's a blood here.
0: It's not. See, do you see any chick here? None.
1: No.
0: It's an egg. Try it, Kim.
2: This one.
0: Ha. See? Very good.
1: You ขอ pot งาน นี้ หนู ไม่ เอา ด้วย จริง
0: Try it. It's egg. Trust me.
2: Egg.
0: Good, huh? Yummy.
1: Thank you very much for letting me know.
0: Did you eat?
2: Let me know.
1: Yeah, okay. Thank you very much.
0: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken becomes a chicken, it becomes a chick first. That's balut.
1: Oh, I know. This is because they have...
2: Yeah.
1: The blood. เขาเรียกว่าอะไร? เส้นเลือด.
2: เส้นเลือด.
1: เส้นเลือด.
2: ดูดิ.
0: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
3: Yes.
0: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
2: Okay.
3: Thank you.
0: So for your next mission, I wish you the best of luck.
1: Yes.
0: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging, but very memorable one.
1: Yeah.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you very much,
2: Fatih. Thank you,
1: Fatih. ครูคะ
4: ไม่สบายเลย
1: โอ้ยครูเสียงหายเลย
4: ใช
1: ่วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
4: ้ถูกต้อง
1: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: Thank you.
1: Thank you.
0: โอ้ยครูคะเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไร
1: พลอยรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
2: ภารกิจสุดท้ายครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
1: จริงป่ะ
0: ของวันนี
1: ้ไม่แน
0: ่ อะไรคะ
2: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me, can you speak English? Yes. Can I ask you where is it?โอเค thank you ค่ะหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่าลองหุ้ยรถ
1: Do you know
3: Yes I know
0: Yeah good
1: It's far from here
0: Okay so can you take us to here
1: Yes
0: okay let's go โอ้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
1: คือรถพื้นเมือง
0: เหมือนตุ๊กตุ๊กเหมือนตุ๊กตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
1: ใช่ใช
0: ่คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กๆแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าครับ
1: เล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ย
1: Okay.
0: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
1: ใช่ใช่ไม่เปิดตรงนี
0: ้ Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
1: เออในนี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
1: ใช่ใช่คอยเป็น traditional dance อ่ะ
0: อ๋อ
1: เอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: โอ้อันนี้ใส่ชาดาเหมือนบ้านเลย
1: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
1: ก็ไปก็ดูดิ
0: Hi Whoa
1: Are you Hester
4: I'm a master
0: Oh hi nice to meet you Hello I come with to do a mission
4: Okay
0: So can you tell us that the mission of today that I have to we have to come here
4: Yeah you have to learn the traditional dance
0: ว้าวครูขา
1: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
1: เราเต้นกันใช่ไหม
0: คราวที่แล้วเราเต้นอะไรนะทิกิลิงติงอะไร
1: ทิกิลิง
0: yes so right now have been traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
4: yes okay we'll show you the dance first
1: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้หรือจะทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
1: เออจริง

0: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: ยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ
4: ๊
0: ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกับเป้าหมายชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
4: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
4: ครับคุณครู คำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ96เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่าง

ให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เ

0: เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับ สำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟจากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขอดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขอดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขอดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขอดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขอดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขอดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขอดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขอดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขอดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตร per sec นะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับ
1: ซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเอง เมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือ

คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้า

ใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดู3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จากความประทับใจที่มีต่อโทรทัศน์ครูต่อยอดสู่การนำเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ตอนนี้คุณครูโรงเรียนธีรวัฒน์บำเพ็ญแปลงแรงบันดาลใจที่ได้จากการติดตามชมโทรทัศน์ครูร่วมกันเป็นความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนในแบบของตนขึ้นมาบ้าง
1: ผมได้ดูครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีความคิดว่าอยากนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่บ้างก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยเชิญชวนครูในแต่ละสาระวิชามาช่วยกันคิดว่าเราจะนำนักเรียนไปสถานที่ไหนดีก็มีความคิดตรงกันว่าเมื่อเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็เลยคิดว่าเราจะไปทัศนศึกษาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
2: คุณครูวีระเนี่ยก็เอามาเสนอว่าเขามีโครงการเชียงใหม่เมืองงามจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองเชียงใหม่อาจารย์พันธุ์ก็เลยบอกว่าโครงการนี้ดีก็มองเห็นว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดจริงๆแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ก็ใช่เลยที่จะให้เด็กเนี่ยเขาได้มีทักษะชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศด้วยและขณะเดียวกันก็บูรณาการเกี่ยวกับในด้านเรื่องคนดีมีศีลธรรมด้วยก็ให้เด็กๆไปวัดด้วย
0: ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงให้กับนักเรียนคณะครูก็ได้ไปสำรวจสถานที่ตัวเมืองเชียงใหม่ร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
1: ในส่วนของผมนะครับวิชาสังคมผมให้เด็กนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัดนะครับที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม
3: ่สำหรับพี่นะก็สาระคณิตศาสตร์ก็จะเป็นการวางแผนของการเดินทางเด็กต้องรู้จักการใช้เงินเซ็นเดินทางโดยรถยนต์มันก็จะมีรถประจำทางรถสีเหลืองรถเม็ดริมแล้วก็จะเป็นรถแดงรถสีแดงนะคะไม่รู้ว่าเด็กเขาจะวางแผนตามศักยภาพของเด็กคือการวางแผนการใช้เงินของเขา
4: ให้นักเรียนมีภารกิจคือใช้กล้องถ่ายรูป
5: เป็นภาพเคลื่อนไหว
4: เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งครับ
5: อ๋อนี่เป็นไปยืนยันให้เรารู้แล้วเราก็จะดูสำเนียงอะไรจากในภาพนั้น
4: ใช่ครับ
5: อ๋อ
4: นะครับเด็กเยอะฝรั่งเยอะแยะเลย
5: เพราะว่าชาวต่างชาติเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยเยอะแยะ
4: เยอะแยะ
5: เหลืออีกเราจะไปทดสอบน้ำ
6: วิทยาศาสตร
5: ์ไปด้านนี้นะก็เห็นนะแต่ว่าก็
4: มันก็
5: คุณ
4: มันคุณคร
5: ับ ก็ไม่ถึงกับใสอ่ะ
6: นี่แหละกระบวนการเด็กก็จะได้ทดลองว่า
7: จาก
6: น
7: ้ำ
6: ม
7: ีสภาพเปรียบเท
5: ีย
7: บ
5: กับกฎขั้นที่2
6: ดูว่าเปรียบเทียบว่าความเป็นกฎเป็นด่างของเด็กมีของน้ำเอาใส่ในกระ
5: ลอกเอานู่นเลย
6: เอานั่นเลย
5: เอานู่น
6: ไปลาดจุ่มลงไป
1: ในการกิจกรรมที่เราให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเป็นการบูรณาการของวิชาต่างๆโดยใช้วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียนรู้ได้นำวิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการเรียนการสอนครับคิดว่าเราจะจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
0: หลังจากผ่านการวางแผนร่วมกันคุณครูก็ได้ข้อสรุปว่าจะจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองงามให้นักเรียนชั้นม.3 และป.6 ได้ไปเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีทั้งพี่ม.3 และน้องป.6 โดยสมาชิกกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผนการเดินทางการใช้เงินกองกลางและช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มเริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
8: สิบเอ็ดคนมันคนละเท่าไหร่อ่ะ
9: 12 บาท
8: 11
6: ซ้อมไป132
8: กูดเราต่อหรือ130ได้ไหมบ้อง
6: กูก่อน
8: บ้องรู้จักไม่ใช่เหรอ120ได้ไหม
6: กูก่อน
8: เดี๋ยวต่อไป120
10: ร้อยได้ไหมครับลุง
11: โอ้12 บาท
8: คือเรื่องของเรื่องตอนนี้นะเราจะต้องซื้อถ่านเพราะกล้องแบตหมดใช้เงินกองกลางถ่านด้วยนะครับ
3: 146
8: 146คือตอนแรกนะเราจะซื้อแค่ถ่านราคา62บาทแต่ตอนเนี้ยเราจะซื้อขนมด้วยมันก็เลยกลายเป็น146บาทไม่เป็นไรเรายังเหลือตังค์อีกเยอะ
7: เยอะ
8: ถ้าเราไม่เหลือเราก็เดินกัน
7: เดินกับ
8: ไ
7: ปแดง
1: ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุยชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดหมายเดี๋ยวคุยแยกนะครับให้เราแยกไปตามกลุ่มของเราที่รับภารกิจนะครับควบคุมประจำกลุ่มเพื่อรับฟังคำชี้แจงและนัดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง
8: กิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนไปสถานที่ดังต่อไปนี้คือประตูท่าแพ
4: หลังจากนั้นคือให้เขียนข้อมูลที่กำหนดก็คือ
8: นี่เลย
4: ประตูเมืองมีเอกสารก็คือความหมายภาษาไทยนะครับประตูเมืองท่าแพมีความหมายเป็นยังไงประวัติความมันเป็นมาอย่างไรแล้วภาษาอังกฤษนะครับประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับผมโอเค
8: สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
4: อันนี้เป็นเอกสารสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้สุดท้าย
8: สารวิทยาศาสตร์เลยครับ
4: สารวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบน้ำในคูเมืองเชียงใหม่นี่ครูเตรียมอุปกรณ์มาอันนี้เขาจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือเราจะต้องไปเก็บตัวอย่างน้ำจากคูเมืองหรือคลองรอบเมืองเชียงใหม่นะครับโดยที่กรอกใส่หรือนักเรียนต้องอ่านดูว่าเขาให้ใส่ถึงกี่เซนนะครับเพราะครูทำตามไม้บรรทัดมาให้แล้ว
8: เดี๋ยวนี่ไงหน้าสารแขวงใช่ไหม
9: เดิน
8: เราก็เดินตรงไปไป
9: เดิน
7: ตรงนี้อ่ะ
8: เดินตรงไปนี่เราเดินไปทางนี้ไปทางนี้ไปประตูท่าแพครับเท่าไหร่ครับ160บาทเหรอ160บาท100บาท

0: สอบ2ครั้งเนี่ยค่ะ6-7น้ำแสดงว่าน้ำเป็นกลาง
1: แสดงว่าน้ำเนี่ยยังถือว่าสะอาดอยู่ยังไม่ถึงกับเน่าอะไรประมาณนี้

ในขณะที่กลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันบันทึกประวัติประตูท่าแพนักเรียนกลุ่ม2ก็กำลังทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ที่วัดพระศรีวรมหาวิหารแต่หากย้อนไปดูตอนเริ่มต้นของกลุ่ม2ก็จะเห็นว่าแม้นักเรียนทั้ง2กลุ่มจะได้โจทย์เดียวกันแต่กลับมีวิธีคิดวางแผนและตัดสินใจไม่เหมือนกัน

0: เผือกได้กอกขาวขอบคุณค่ะ
1: ตัวแม่ชื่อ

0: เดี๋ยวกูจะแยกนะครับให้เราแยกไปตามกลุ่มของเราที่รับภารกิจนะครับควบคุมประจำกลุ่มเพื่อรับฟังคำชี้แจงและนัดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเราจะไปวัดพระสิงห์ให้น้องไมล์ไปวางแผนในกลุ่มว่าน้องไมล์จะเดินทางไปยังไงนะคะ
2: สถานที่ต่อไปคือวัดพระสิงห์จะเดินหรือว่าจะขึ้นรถไปดี
0: เดิน
3: รถขึ้นรถดีกว่าร
4: ถดีกว่า
3: ขึ้นรถดีกว่า
2: เลยครับเงินกองกลางตอนนี้ก็มีอยู่มากขึ้นรถดีไหม
3: ดีครับ

ิงห์นะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลวัดพระสิงห์ครูจะให้เขียนชื่อวัดชื่อพระประธานชื่อเจ้าอาวาสประวัติของวัดโดยสังเขปสถานที่สำคัญในวัด5แห่งนะคะ

0: พระวิหารลายคำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์พระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม
1: ่ภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติกันนะคะโดยที่พี่จะแจกแจงให้น้องๆทุกคนได้ถามทุกคนนะคะ
2: What's your name?
3: My name is Behi.
2: Behi. Again.
3: My name is Behi.
2: Behi.
3: B E double G and Y.
2: Where are you from?
3: I'm from Belgium.
2: Belgium.
3: Belgium.
2: Belgium.
4: What kind of Thai food do you like?
3: Pad Thai.
2: What's your name?
5: Your name?
6: Ivo. I V O.
2: Ivo.
6: Uh-huh.
2: Where do you come from?
6: From Switzerland.
2: Switzerland. What do you think about Thai people?
6: They are very friendly.
2: Which temple do you like most in Thailand? Why?
6: We have seen just two temples, small temples until now.
2: What will you tell your friend about Thailand when you're back to your country?
7: The food is very good.
8: What do you think about Chiang Mai?
7: It's nice and very warm.
1: Bye-bye. ในสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะคือแจงคาตั้มใครรู้จักบ้างคะ
9: ได้ไกลเนาะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลาง
1: ว่าเหลือกี่บาทคะ
9: 220บาทค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นตกลงขึ้นรถนะคะ
10: กิจกรรมนี้นะคะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำแล้วก็ความโปร่งใสของน้ำ
2: อันนี้ก็มาเชิงอันนี้ก็มาไม่
10: เจ็ด
2: เป็นกลาง
11: การได้เรียนรู้ผ่านภารกิจที่ได้รับมอบหมายนอกจากความรู้ด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้รับแล้วประสบการณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการวางแผนแสดงความคิดเห็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือภาวะผู้นำก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของคุณครูของพวกเขานั่นเอง

0: different hair.
1: ครูมาใหม่2ปีย้ายเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาไปเรื่อยๆครับ
2: เอาจริงๆนะครับครูที่มาอยู่ที่นี่เข้ามาเพื่อบรรจุมาได้ปี2ปีก็ย้ายไม่ได้มาเพื่อสอนเด็กอย่างแท้จริง
3: ครูน้อยอะค่ะอยากได้ครูเพิ่มมันจำเป็นอะที่เนี่ยมันไม่มีครูอะค่ะมันครูมันคือเด็กเรามันน้อยเขาก็เลยอะจัดสรรครูมาตามอัตราของเด็กค่ะ
4: บางคนก็มาอยู่สักพักหนึ่งก็กึดนักละขยายคืนก็มีพ่อเนี่ยมันใจเหมือทั้งรุ่ม
5: ถ้าเป็นครูต่างจังหวัดมันจะมาอยู่ได้ไม่นานก็คือส่วนใหญ่จะมาบรรจุไว้หรือขึ้นชื่อไว้

เคยมีคนบอกว่าปัญหาของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลก็คือความขาดแคลนผมจึงเดินทางมาเพื่อพิสูจน์คำที่เขาพูดกัน

หน้านี้ครูอนุบาลเพิ่งออกไปเมื่อ2วันก่อนปลายปีครูอีก2คนจะย้ายไปที่อื่นแต่ที่นี่โชคดีที่ยังมีครูอีกคนที่ยังอยู่

0: าโนโรงเรียนอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่5แล้วค่ะ
1: การเดินทางนี่ที่รถเราฟังว่า
0: ลำบากค่ะใหม่ๆนี่ลำบากมากเพราะว่าถนนไม่ดีเหมือนตอนนี้ไม่ได้เทคอนกรีตเป็นดินแดงอะค่ะแล้วถ้าช่วงฤดูฝนนี่จะลื่นมากใหม่ๆไม่มีอะไรเลยไฟมีเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์เนาะแล้วก็คอมก็มีแค่เครื่องเดียวแล้วเป็นคอมรุ่นโบราณมากปริ้นได้ทีละหน้านะ

สำหรับชั้นอนุบาลตอนนี้ครูดาวก็ลาออกไปแล้วเนาะสำหรับชั้นอนุบาลเนี่ยวันจันทร์ครูพาครูวรรณภาจะสอนไปสอนแล้วก็วันพุธก็พี่อ้อมพฤหัสสุขก็เดี๋ยวครูรถก็จะไปดูไปสอนให้ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบแค่นี้นะคะวันนี้อ่ะขยายแถวขาดแคลนบุคลากรเนาะบุคลากรเราน้อยแล้วก็จำนวนนักเรียนเราก็ถ้าพูดถึงมันก็สัดส่วนก็พอดีค่ะแต่จริงๆเนี่ยมีปัญหาเพราะเรามีครบชั้นมีตั้งแต่อนุบาลเพราะฉะนั้นการจัดการของเราก็คือต้องให้ครูสอนหลายชั้นครูคนก็สอนหลายชั้นก็ใช้เป็นคระชั้นที่นี่คิดว่ายากกว่าเพราะเราสอนเนี่ยเราสอนหลายชั้นแล้วก็ครบทุกสาระอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนข้างล่างเนี่ยเขามีครูครบแต่อยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องสอนทุกอย่างก็เหมือนต้องเชี่ยวชาญทุกอย่าง

0: อาหารกลางวันนี่เราจัดการยังไงครับ
1: อาจจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆเพราะว่าเด็กเราตัวเล็กการเตรียมอาหารเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลานานกว่าจะหั่นผักซอยผักอะไรที่นี่ก็ส่งเสริมให้เด็กทำการเกษตรผักเราก็ซื้อจากเด็กผลที่ได้รับคือให้เด็กได้เหมือนเราซื้อเด็กๆ ก็ดีใจคือมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็

0: ผู้รถเป็นคนที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนิสัยดีอยู่กับเจ้าบ้านก็เข้ากับเจ้าบ้านดีเจ้าบ้านเราเข้ากันแบบอู้กับประสานงานกันง่ายเป็นคนที่อ่อนน้อม
1: กับชาวบ้านนี่ก็โอเคเข้ากันได้ดี
2: เข้ากันได้ดีมาก
0: ตอนคู่รถเข้ามาอยู่นี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับละอ่อนอ่านออกแค่ได้โดยเฉพาะรูปของประกอบนี่มันอ่านบ่ออกเคียงบ่ได้นะคู่รถเข้ามาพัฒนาขึ้นละอ่อนก็ตึกบ่เร็วบ่ดีครับรูปผมนี่เขียนสบายอ่านต่อเก่งกว่าผมอ่ะโอ้ย

0: ก็คุณครูก็หนึ่งก็คือเห็นความสําคัญในการให้โอกาสเด็กได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างน้อยเป็นการปลูกฝังเด็กให้เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์มั่งเรียกว่ากิจกรรมในทางพุทธศาสนาวันสําคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้คือเรียกว่าครูเป็นผู้ให้โอกาสเด็ก
1: วัดกับโรงเรียนก็ประสานงานร่วมมือกันตลอดนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องการปลูกฝังเนาะให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะเมื่อตอนใหม่ๆที่โค้ดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยเด็กไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรกับที่วัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําให้เด็กเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีถ้าเด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะมีอยู่ในสังคมได้คือใช้ธรรมะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบเนี่ยก็จัดให้ไปธรรมศึกษาที่วัดทุกวันอังคารถ้าพระอาจารย์อยู่ก็สอนเด็กแต่บางครั้งถ้าไม่สะดวกพระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนก็การศึกษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสําคัญมากๆอย่างเด็กที่เนี่ยก็เรียนในหมู่บ้านได้เรียนทุกคน 100% แม้แต่เด็กพิการเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเราก็สอนแต่อยู่ที่นี่เราก็ดูแลหมดเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
2: สาขามากแล้วครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะดีขึ้นคนที่ศึกษาสูงๆเนี่ยวิถีชีวิตของเขาจะได้สบายต่ออนาคตของเด็กเองต่อมาลูกหลานของลูกเขานี่ผมพยายามที่สนับสนุนเพียงให้สูงที่สุดนะเพราะว่าถึงแม้เขาบ่มีเงินเนาะก็เขาจะพยายามเนาะโดยนักเรียนนั่งเนี่ยที่เขามีนี่ก็เขาจะพยายามส่ง
1: ยิ่งโรงเรียนแบบนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยต้องครูต้องมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีการต้องดูแลเด็กแล้วก็รักเด็กแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ต้องไม่เหมือนอย่างเราไม่เหมือนกับโรงเรียนข้างล่างนี่นะคะเพราะว่าอย่างครูหนึ่งคนก็รับผิดชอบหนึ่งสาระสอนอย่างจบเอกภาษาไทยก็จะสอนแต่ภาษาไทยทุกชั้นทุกห้องแต่ที่นี่ไม่ใช่จบเอกอะไรก็ต้องสอนทุกวิชาทุกสาระแล้วก็ต้องมีเทคนิคที่จะทําให้เด็กหลายๆชั้นเนี่ยมาสอนรวมกันให้เราจะสอนยังไงให้เด็กได้ความรู้ที่แตกต่างกันในระดับชั้นที่ไม่เท่ากัน
3: เพราะว่ามีครูคนเดียวเนี่ยเนาะที่มันเข้ากับเจ้าบ้านดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละ
0: เห็นความสําคัญในการให้โอกาสเด็ก
4: จันเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจเด็ก
5: พี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องอะค่ะ
6: เห็นว่าครูมาอยู่ที่นี่เราก็ดีใจครูรถก็สอนดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราอยู่แล้วก็ให้คำปรึกษากับครูทุกคนอย่างดี
7: ผมไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าที่เขาพูดกันว่าครูดอยเป็นอาชีพที่ยากลำบากแต่เท่าที่เห็นจากครูรถผมไม่เห็นจะยากลำบากตรงไหนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขความยากลำบากมันมีอยู่ครับแค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงทางข้างหน้าแทบมองอะไรไม่เห็นโชคดีที่นี่ยังมีครูเด็กที่นี่ได้เรียนหนังสือเด็กที่นี่ได้ผิงไฟฝันที่ครูจุดวันหนึ่งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเพื่อเป็นดอกไม้ที่ผลิบานบนดอยสูงรุ่นต่อไป

้ามีคนคนหนึ่งที่เป็นทั้งหมอไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็คุณครูคุณคิดว่าเราควรเรียกคนคนนั้นว่าอะไร

คำว่าโรงเรียนทำให้นึกถึงตอนเด็กๆสนามหญ้าเสาธงเบียงยาวๆแล้วก็เพื่อนเล่นแต่สำหรับที่นี่แทบเรียกว่าโรงเรียนไม่ได้ด้วยซ้ำ

ทีถ้าไม่มีรถนี่จะเดินขึ้นค่ะ3โลจะเดินอ้อมเขาอ่ะเรียกเขาไปน่ากลัวนี่ยากแต่มันดินมันจะสไลด์ลงมาหมดเลยนะบางทีนี่ชาวบ้านได้จุงมอเตอร์ไซค์อ่ะบิดไปยากหน้าเดียวค่ะยากหน้าฝนมันจะมีดอยหญ้าอยู่ดอยเดียวนั้นไม่ยาก10ปีที่แล้วนี่ทางยากกว่านี้ตรงนี้จะไม่มีทางเลยครูได้เดินเลียบน้ำกกมาเลยนะคะตั้งแต่ผาใต้ที่เราเมื่อกี้เดินเลียบน้ำกกมาเลยเดินมาเรื่อยๆค่ะ

0: เพื่อนชวนมาสอบบอกว่ามาสอบกศน.ไหมมาสอบเป็นครูอาสาสมัครไหมก็มากับเพื่อนอยากมาค่ะอยากเปลี่ยนการทำงานบ้างค่ะ
1: ตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่ากศน.ต้องทำงานอะไร
0: ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้
2: การศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.มันแตกต่างจากการเรียนการสอนหรือว่าครูในระบบ
3: ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆทุกมุมของประเทศไทยนี้ที่ในระบบโรงเรียนไม่สามารถจะไปให้การกับบริการเข้าได้รวมทั้งคนที่พลาดโอกาสในระบบโรงเรียนก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาโรงเรียนครูก็จะใช้สิ่งที่ใกล้ตัวจากชุมชนนะครับเช่นต้นไม้แม่น้ำหรือลำห้วยต่างๆหรือเรือสัตว์ป่านะครับเรื่องชีวิตประจำวันก็จะเอาสอนจากเหล่านี้โดยใช้สื่อประกอบของท้องถิ่นหรือว่าสื่อที่ทางการเราผลิตขึ้นไปนะครับเราขยายการศึกษาภาคบังคับนะครับนั่นคือต้องจบชั้นม.3เราเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญนะครับเราไม่มีการทดสอบที่เป็นเชิงระบบในปลายภาคเรียนต่างๆเรามีกำหนดจุดประสงค์ชัดเจนถ้าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์นั้นๆก็ถือว่าเขาได้สอบผ่านในจุดประสงค์ต่างๆที่ว่านั้นนะครับและสุดท้ายก็เด็กก็จะจบชั้นม.3นะครับ
0: เดี๋ยวไปช่วยหลังถอยหน่อยลูกดูด้วยว่ามันจะเป็นงูเลื้อยไหมเธอดูสิแถวผู้ชาย

0: รู้สึกเป็นไงบ้างครับขึ้นมาตอนแรกที่มาเห็นไม่มีโรงเรียนเลย
1: ท้อเหมือนกันเราคิดว่าความคิดของเราถ้าเป็นมันก็ควรจะมีโรงเรียนหรือมีอะไรเหมือนข้างล่างอ่ะต้องสร้างโรงเรียนก่อนถ้าไม่สร้างโรงเรียนเราก็ไม่มีที่จะสอนเด็กก็บอกว่าทางราชการครูมานะตอนนี้ก็ยังไม่มีโรงเรียนที่ครูจะสอนครูก็วานขอให้ชาวบ้านนี่ขอความร่วมมือสร้างโรงเรียนให้ครูหน่อยชาวบ้านตื่นตัวดีที่มีครูเพราะว่าเขาอยากได้ครูอ่ะอยากได้ครูมาสอนลูกหลานเขาเรียนหนังสือเนี่ยนะ
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่ลูกหลานจะได้เรียนหนังสือครับโดยที่ไม่ได้ไปเรียนที่อื่นผมว่าดีครับที่มีโรงเรียนในหมู่บ้านดี
3: ดีครับครูดีใจครับเด็กๆจะได้เรียน
4: ถ้าเกิดผมมีครูนี่ถูกเขาแหละเขา
3: จะไปไกลเขาจะไปเรียนไกล
1: ปีนี้

ปีที่10อยู่ตั้งแต่บรรจุใหม่เปิดหมู่บ้านเลยเป็นครูคนแรกชาวบ้านจะรัก

0: บอกกันมัวมัวมัวหนึ่งใบปั๊บชีทกระดาษไม้บรรทัดหูอยู่ไหนลูกเอออย่างนั้นแหละเก่งมาก
1: ทำไมต้องเรียนนะครูบอกว่าทำไมต้องเรียน
2: เพราะเรียนหนังสือเล็กเก่งครับ
3: แล้วชอบไหมเรียนหนังสือ
2: ชอบครับ
3: รักครูไหมรักครูไหม
2: รักครับ
0: เริ่มแรกที่จะสอนครั้งแรกเราต้องคุยเราต้องสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กจะไม่คุ้นเคยกับเราเลยเราก็พยายามเล่นกับเด็กซื้อหาขนมมาแจกให้เด็กกินบ้างค่ะพาเล่นกิจกรรมยากค่ะเพราะว่าภาษาการสื่อสารจะไม่เหมือนกันเราต้องหัดเรียนจากเด็กเวลาเด็กพูดมาอย่างเงี้ยเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องถามว่าอันนี้แปลว่าคำนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยจะถามก่อนถามว่าท้อไหมท้อค่ะท้อมันเราอาจจะเพราะว่าเด็กเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วก็อย่างนึงการเดินทางขึ้นลงของเราต้องขึ้นลงเดินทางขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไกลจากครอบครัวก็มีบ้างนะคะ
4: ครูสายเล่าถึงเรื่องหมู่บ้านการเดินทางอันยากลำบากทั้งหมดก็เพื่อให้เด็กๆได้มีการศึกษาลองคิดดูสิครับครูคนหนึ่งต้องทำอะไรมากขนาดไหน

0: ทำอะไรบ้างครับที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
1: ก็เป็นที่ปรึกษาเวลาชาวบ้านมีปัญหาเราก็จะให้คำปรึกษาเวลาชาวบ้านไม่สบายเราก็จะหายาให้ส่วนมากจะมาขอยาหรือว่ารถล้มก็จะมาให้ทำแผลให้กระเพาะมั่งไม่สบายเป็นไข้หวัดมั่งนะคะก็รักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนถ้าเป็นหนักก็จะไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
0: บางทีก็ต้องไปเป็นเพื่อน
1: ค่ะใช่เพราะว่าชาวบ้านจะสื่อสารกับไอ้หมอไม่รู้เรื่องเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีล่ามไปให้ครูไปพูดอีกรอบนึงส่วนมากนี่ยาจะได้มาจากการบริจาคหรือว่าครูซื้อมาเองค่ะซื้อมาเตรียมไว้เอกสารก็อาจจะเป็นเอกสารไอ้การรับรองสิทธิ์ของเด็กชาวบ้านเวลามีปัญหาเขาก็จะมาถามค่ะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครูอันนี้อ่านว่าอะไรทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำไปถ้าบอกว่าถ้าไม่เข้าใจก็มาถามครูอีกรอบหรือว่าเอาครูได
2: ้ที่ผ่านมานี่มันไม่เคยได้ยินว่าครูใส่นี่มันไม่เคยบอกว่าครูไม่ดีว่าดีครับ
3: ทำไมอ่ะ
2: มันไม่เห็นดุกับเด็กดูแลเด็กดีครับคือครูในบางวันก็พาเด็กนักเรียนมาเก็บขยะทำความสะอาดหมู่บ้านครับทำให้บางเรื่องสะอาดขึ้นครับ
3: นอกจากเด็กและครูสอนชาวบ้านพงกอดมีพงกอด
2: ก็สอนน้องเลยครับปีที่แล้วนี่มีอยู่ครับถ้ามีชาวบ้านไปเรียนครูโอเคให้เรียนอยู่ครับแล้วแต่ชาวบ้านที่ไม่ไปเรียนไม่มีเวลาว่างว่ะ
4: ผมมาก็มาสอนดีอ่ะบ้านเฮาก็ช่วยดีคนอ่ะหลายปีนี่เนี่ยปีนี้10ปีไปแล้วผู้ปานอ10ปีแล้วแหละผมมาอยู่บ้านเฮาอ่ะ
3: แล้วเป็นในห้องครูคนมาอยู่บ้านเฮาแล้วบ้านเฮาเปลี่ยนแปลงก่อ
4: บ้านเฮาเนี่ยดีอยู่โลกเข้ามาเนี่ยเขาเป็นดีเขาอยู่ในประเทศไหนก็เข้ามาไม่จะมาบอกอยู่โลกเนาะเข้ามาก็บอกไปไหนก็บอกมีธุระเนี่ยก็มาบอกบ้านเฮาล้อมห้วยเนี่ยมีพัฒนาก็จุยพัฒนาเหี้ยนะครับเรียนอย่างนั้นนะบ้านเฮาเนี่ย
1: ส่วนมากเรากลัวนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็มีการขนบนโรงเรียนเลยข้างบนโรงเรียนเลยขนไปแล้วผู้นำชาวบ้านนี่จะขอเพราะว่ามีครูอยู่นะ

0: าก็ไม่มาแล้วก็ชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านติดยาอย่างเงี้ยค่ะการขอพัฒนาหรือขออะไรมันจะยากหน่อยแล้วก็พยายามคุยไปเยี่ยมชาวบ้านคุยกันถึงโทษอย่างเงี้ยค่ะมันทำอะไรไม่ได้มากอย่างน้อยเราก็ให้ความรู้เขาสอนถึงโทษเขาอย่างเงี้ยค่ะบอกเด็กมั่งบอกให้บอกพ่อบอกแม่ไปเยี่ยมยินที่บ้านแต่เราไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเต็มที่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยพยายามดูค่ะ
1: คุณคิดว่าการเรียนเนี่ยฮะการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมอย่างไรครับ
0: อย่างแรกก็คือเขาอ่านออกเขียนได้รู้เท่าทันคนนะคะที่ว่าจะมาเข้ามาในหมู่บ้านมาหลอกมาอะไรเขาอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งคือเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนข้างนอกเพราะชาวบ้านจะมีการกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีนะคะถามก็ลบเข้าบ้านหลบออกคูเข้าหน้าประตูออกหลังข้างหลังบ้านตัวนี้ก็คือเราสามารถพูดคุยกันได้พูดคุยไปไหนถามไปนู่นไปนี่นะคะถามกันได้ชาวบ้านจะเปิดรับกับบุคคลภายนอกมากขึ้นสื่อสารกับบุคคลภายนอกมากขึ้นค่ะ
1: อะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราอยู่ที่นี่ได
0: ้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่นี่อาจจะบอกว่าค่อนข้างจะให้ความร่วมมือดีอย่างแรกก็คือเรามาครั้งแรกก็คือเราเอาใจใส่กันไงคะเราถึงจะได้ใจเข้ามาเด็กก็ดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีรักครู
1: ทำไมที่ถึงยังอยู
0: ่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเรารักชาวบ้านด้วยเราสนุกกับงานด้วยสนุกกับการที่ว่าเราอยู่กับเขาด้วย
1: 10ปีที่ผ่านมาของการเป็นครูดอยของครูสายนะฮะครูสายเห็นอะไรกับอาชีพนี้กับความเป็นครู
0: เห็นว่าครูนี่คือผู้ให้ตลอดให้ที่จะให้ทุกอย่างเราต้องเสียสละด้านเงินด้านครอบครัวด้านหลายๆด้านที่เราจะมาอยู่ที่นี่เราสุขใจที่เขามีความรู้กล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นนะคะเขาไม่พร้อมหลายๆด้านนะคะส่วนมากเราก็มีเราก็ต้องเสียสละให้เขาบ้าง
2: ชาวบ้านบอกผมว่าเด็กเริ่มอ่านหนังสือออกอ่านฉลากยาได้อ่านปฏิทินให้ฟังตั้งแต่เริ่มไปโรงเรียนตั้งแต่ได้เรียนกับครูสายผมว่าเราทุกคนกำลังหลงลืมเรื่องง่ายๆแต่สำคัญเรื่องหนึ่งไปเรื่องที่ว่าเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนและไม่ว่าโรงเรียนจะเป็นแบบไหนที่โรงเรียนต้องมีคุณครู

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

0: ตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอด

0: ไทยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดูที่มิเตอร์นะครับ
1: ไฟห้องใช่ไหมคะ
0: ปิดไฟทั้งห้องนะครับแล้วก็เราใช้แสงจากโคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับไม่เห็นแล้วก็
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ป
1: เป็น
0: ิ
1: ไร
0: ด
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้เราแล้วกัน
0: เนี่ยฮะอันนี้
1: they try over there they try turn
0: อ
1: off
0: ันนี้
1: the light
0: ไฟไม่ได้อยู่ที
1: in
0: ่
1: the room
0: ที่ตรงสารนะครับไฟจะอยู่ที่ตรงมิเตอร์ครับทีนี้ไฟจะไปอยู่ที่คอปเปอร์ครับ
2: That's why it was dark
0: นี่ครับครับผมอาจารย์เห็นไหมครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเราย้ายไฟไปที่มิเตอร์ครับคือไม่ให้ตรงบริเวณคอปเปอร์โดนแสงนะครับ
1: อาจารย์ก็ย้ายไปที่อื่นนะที่อาจารย์
0: อาจารย์ยังอยู่
3: อาจารย์ปิดไฟตรงนั้นก็ได้อ่าน
0: ครับ
1: Ken, I think they turn off the light in the room.
0: ทีนี้เอาเข้ามาที่ UC Berkeley Business School Professor Robert Cole, who studies the
2: That looks like it's working perfectly.
0: ตอนนี้
1: yes, you can see it's move, right?
0: แสงอยู่ที่ตรงคอปเปอร์ครับ
2: I don't know what the scale is, but it's
0: looking better
2: than mine.
1: Right on the copper one oxide, so you can see that it move.
2: So you've already done some things that I think maybe your students would like to do in the classroom with you. So was it working? It's such a simple experiment that you can try things. You can be a researcher. You can do experiments with the experiment. And I think students really enjoy that opportunity. So here was a great example. You found that it wasn't working. You had a hypothesis. You said the room lights might be a problem. And you tested, and sure enough, it worked for you. It would be interesting.
1: ตรงนี้เราก็อธิบายได้เหมือนกันนะคะให้กับนักเรียนว่าไฟในห้องเองเนี่ยก็มีผลนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราสร้างเซลล์ขึ้นมาเราบอกจะเป็นใช้เซลล์แสงอาทิตย์นะคะแต่เราก็ใช้จำลองเอาก็คือแสงไฟของเรานั่นเองซึ่งจริงๆแสงไฟในที่ก็ใช้ไฟห้องนี่ก็ได้ก็คือครอบกล่องใช่ไหมคะแต่มันอาจจะเห็นแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไฟไม่ได้จ่อลงที่ตรงคอปเปอร์วันออกไซด์โดยตรงนะคะแล้วก็ลองให้นักเรียนลองได้เลยเอาไฟห้องทีนึงแล้วก็มาฉายแสงอย่างนี้ทีนึงดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่ากันไหมอย่างไรนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นการทดลองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้นักเรียนได้ลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลอะไรอย่างไรค่ะOkay, Ken. I just talking about the room light. About you say you talking about observation is important, and let the student try. Yes.
2: Good. Thank you. Some other observations or questions they might have that would be easy to test. When I was working with this experiment at home, I had a 60-watt light bulb instead of the 100-watt. I didn't bring it with me, but students might ask, or you might encourage them to ask, would that make a difference?And that would be such a simple experiment to try.
1: ค่ะอีกอันนึงที่อาจารย์เคนแนะนำก็คือกำลังไฟก็สำคัญนะคะเราอาจจะให้นักเรียนลองไฟ60วัตต์ไฟ100วัตต์อะไรเงี้ยนะคะลองเปลี่ยนกำลังวัตต์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลที่ให้เนี่ยแตกต่างกันคือมันเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้ก็เอามาใช้ในการอธิบายกันได้
2: Okay. We also, when Jack and I were working with this, we asked ourselves other questions too. We said, "What about the electrolyte solution? It's 0.1 molar sodium chloride. Would it make a difference if the concentration of salt was different?" We didn't know the answer, but we had a simple way to find out. We made saturated sodium chloride solution and we tried it, and I don't think it helped.
4: It didn't work. Yeah.
1: ค่ะอีกอันนึงก็เราดูว่าในการทดลองเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นๆอีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมคะที่เราใช้คือ 0.1 โมลาร์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปล่ะหรือแม้กระทั่งว่าชนิดอิเล็กโทรไลต์

0: เปลี่ยนล่ะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะให้นักเรียนลองดูได้นะคะนี่คือการทดลองค่ะ
1: And one other thing we thought about we had the electrolyte was in a beaker made out of Pyrex glass and we wondered well Pyrex absorbs ultraviolet light and I don't think of a light bulb gives very much ultraviolet light but we were curious whether replacing the Pyrex with something that would be maybe just clear plasticor regular glass instead of Pyrex that would not filter ultraviolet light, would that make a difference? I don't know the answer to that because we didn't try it. But maybe your students will and you'll find the answer.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็เชิงช่วยแนะนำนะคะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะให้คิดนะคะคิดนะคะอะไรอีกปัจจัยอะไรที่อาจารย์เกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เราใช้เนี่ยเราใช้บิ๊กเกอร์ซึ่งทำด้วยไพเร็กซ์เป็นแก้วไพเร็กซ์นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นล่ะคะจะเป็นวัสดุอื่นที่ใสนะคะอะไรก็ได้อาจจะเป็นพลาสติกแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าอาจารย์เขายังไม่ได้ลองทำนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เราสามารถนำขึ้นมาชี้นำขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนทำดูการที่จะตอบตรงนี้ได้คือต้องทำการทดลองแล้วถึงจะผลมาตอบได้นะคะโอเคเคน
1: Alright I want to say one more thing about this experiment before we go on and this I think is the type of question you could ask your students the numbers that we saw in the voltmeter we got with our best one we were getting 50 microamps of current and maybemaybe. Well, this is optimistic, but let's say we got 0.25 volts from our cell. 0.25 volts at 50 microamps translates into 12.5 microwatts. And Ajahn Suprawat, I better let you translate with all these numbers. Okay, so we can get maybe 12.5 microwatts from one of our penny solar cells.A microwatt is not very much power. A kilowatt is something that I think about more often because that's how much electricity Americans use about every hour in their homes. So I thought a good question to ask your students would be how many pennies would it take to make a kilowatt of electricity in this way? And it's just simple mathematics, but if you do the calculation, here I got to put this down again.So you get 12.5 microwatts per cell, and if you want 1,000 watts, we'll just divide 1,000 watts by 12.5 microwatts. There's the equation.
0: ค่ะอันนี้ก็อาจารย์เคนก็อธิบายนะคะว่าจากตรงนี้เราเห็นว่าเราสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยจากเหรียญเพนนีเนี่ยเราสามารถคำนวณออกมาได้ว่ากำลังไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็จะได้ 12.5 มิลลิวัตต์นะคะทีนี้เราก็อาจจะถามนักเรียนก็ได้นะคะว่าความจริงไอ้ 12.5 มิลลิวัตต์นั้นมันอ่อนมากอาจจะมาให้ความสว่างอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้กำลังวัตต์มากกว่านี้เราควรจะใช้เหรียญเพนนีกี่อันนะคะนั่นก็คือการคำนวณธรรมดานะคะก็ยกตัวอย่างอาจารย์ก็คำนวณให้ดูตรงนี้นะคะเราก็ใช้ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ให้นักเรียนคิดได้นะคะโอเค thank you
1: okay and actually I'm going to finish that number because it's interesting if you do that mathematics what you find
0: ค่ะคำตอบออกมาบอกว่าต้องใช้80ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ที่บอกว่าจะมาใช้จริงเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หรอกนะคะแต่เราใช้อธิบายนะคะของทางด้านเคมีแล้วก็เป็นแนวคิดเนี่ยได้นะคะโอเค thank you that's too many
1: okay yeah so we will not be using this to power ourselves but fun calculations so just to finish this one then I'm going to go back to the slides and show youthe graph that I'm showing. This isn't a real graph. I made this one up. But it shows what you expect. In the dark, no voltage or current. And when the lights turn on, it goes up. And so this would be good practice for the students.
0: ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการพล็อตกราฟนั่นเองอะนะคะ ก็เป็นการพล็อตกราฟระหว่างเวลากับกระแสหรือโวลเทจที่อ่านได้นะคะอันนี้อาจารย์เคนบอกว่าอันนี้เป็นไม่ใช่จากการทดลองที่เขาทำจริงๆนะคะแต่จากทำทฤษฎีเนี่ยเราควรจะได้กราฟแบบนี้นะคะเปิดไฟทีปิดไฟทีพอเปิดไฟมันก็ขึ้นพอปิดไฟก็ลด

0: ลงนะคะแล้วก็ทำนี้ไปทุกๆ30วินาทีนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็คุณจะได้กราฟอะไรยังไงเงี้ยหน้าตาอันนี้เราก็จะให้ทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้เป็นการฝึกการพล็อตกราฟนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเก็บข้อมูลจากผลการทดลองนะคะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลผลการทดลองอย่างหนึ่งค่ะสำหรับการทดลองนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่อันตรายมากๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังกลับมาเป็นเรื่องไฟถูกไหมคะเพราะเราต้องเผามันเคนอาจารย์เคนบอกอาจารย์ก็โดนไฟไปแล้วนะคะเหมือนว่าพยายามศึกษาการทดลองอันเนี้ยนะคะงั้นอันนี้ที่ต้องระวังสำหรับการทดลองนี้ก็คือเรื่องไฟนะคะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะคอยเตือนนักเรียนไม่ว่าการทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนโอเคว
1: ีแคนมูฟโอเค now we did the laboratory now we'll come back this slide is too much information Adrian Supawan so let's just focus on the middle point there that there are other ways to make solar cells most of which require exotic semiconductors like cadmium selenide or gallium indium phosphide and all of those things involve very hazardous reagents energy intensivePreparations, their environmental impacts of mining, and so on. And so none of them are really very good. We hear so much about solar cells these days, but if we look at where solar cells come from, it becomes less obvious that they are the best answer to powering our planet.
0: ค่ะพวกเราก็ได้ยินเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเยอะนะคะการที่เราจะเอาแสงอาทิตย์มาใช้ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีวัสดุที่จะรับแสงอาทิตย์นะคะที่เมื่อกี้นี้การทดลองเราพยายามทำนี่คือเราเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ที่เรามีการใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสารชนิดอื่นนะคะที่เรียกว่าดีกว่าคอปเปอร์วันออกไซด์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมซิลิไนหรืออะไรเนี่ยนะคะที่ลิสในเนี้ยแกลเลียมพวกนี้นะคะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นพิษความเป็นพิษของมันอาจจะไม่ใช่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มขุดเอาขึ้นมานะคะการทำเหมืองเนี่ยการทำเหมืองก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้สารที่มันเฉยๆเราจะต้องมีการสกัดมีต้องการใช้สารเคมีจะต้องขั้นตอนมากมายนะคะเช่นการที่เราจะใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังถือว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราได้ใช้กันนี่คือตอนขั้นตอนมันทำเสร็จแล้วแต่เราต้องคิดถึงขั้นตอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เป็นอันตรายเนี่ยมากมายค่ะโอเค Ken please continue
1: And then the final thing about this experiment let's give itSome context about green chemistry. Certainly, the experiment raises the issues of alternative energy sources. We're looking at safer materials. That came up in the context. First, we're working simply with sodium chloride and with copper coins. It's a very safe experiment to do. And it is also much safer than any of the other semiconductor materials. And then as we've done before, I would encourage you to discuss with your students which of the green principles seem to be illustrated by this experiment. But when I considered the experiment, I thought about principle number three that suggests using less hazardous materials. Here again, a copper coin and sodium chloride. Number four, safer chemicals, again. Number five, safer solvents and auxiliaries. Well, we're just using water. We're not usingorganic solvents, we're not using organometallic materials to make our semiconductors. That relates to principle number eight as well. And finally, number nine, catalysis, or in this case, photocatalysis. And your students may find better connections to some of these than to others, and maybe they will consider connections to other principles as well.
0: นะคะเราก็ควรจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการทดลองที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็น green chemistry เนี่ยด้วยหลักการข้อไหนนะคะเท่าที่อธิบายมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าตัววัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่ไม่อันตรายเราใช้เหรียญเราใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่แสดงว่าเราสามารถเอามาทำเป็นโซลาร์เซลล์ได้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ได้แต่ในความเป็นจริงในแง่ของ จะมาใช้จริงเนี่ยเราต้องมองในแง่ของธุรกิจด้วยมองในแง่ของการคุ้มค่าด้วยนะคะยังไงก็ตามอันนี้เพียงเป็นการทดลองที่แสดงให้ดูว่าเราสามารถคิดวิธีการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงกับเอามาใช้จริงเนี่ยนะคะในการทดลองอันนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าที่พิจารณาไว้เนี่ยนะคะก็จะเข้าข่ายนะคะgreen chemistry ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่8ข้อที่9อาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้ว่าเราถามนักเรียนนะคะเราก็ต้องให้นักเรียนรู้12ข้อก่อนแล้วพอทำการทดลองเสร็จเราก็ค่อยมาดูทีละข้อนะคะมีเป็นภาษาไทยเราดูจากภาษาไทยก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อ3นี่บอกว่าใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตรายน้อยลงน้อยลงนี่คือเทียบกับที่เมื่อกี้นี้ที่ไปว่าเป็นแกลเลียมก็ดีแคดเมียมก็ดีพวกนี้เป็นสารที่ท็อกซิกที่เป็นพิษเนี่ยสูงมากๆนะคะส่วนที่บอกว่าเป็น safer chemicals นี่ก็คือเราใช้สารที่ไม่เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเช่นโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ได้แล้วก็ในที่นี้เราก็ไม่ได้ใช้พวกออร์แกนิกพวกสารตัวทำลายอินทรีย์นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาทำขั้นตอนที่ต้องเปลี่ยนจากเหรียญให้เป็นสารที่ซับซ้อนเยอะๆเราเพียงแค่เผาแล้วเป็นออกไซด์เลยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปทำให้เป็นอนุพันธ์อะไรมากมายนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องที่ว่าเราพยายามใช้ในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้เราใช้การเร่งปฏิกิริยาก็คือใช้แสงนะคะนั่นก็จะเข้าข่ายว่าการที่เราใช้เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมันก็จะประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายของgreen chemistry ค่ะโอเคเคน thank you go on please
1: all right yes now for the second experiment this one we will call cementation to recover metal ions the chemistry behind it is that we will use oxidation reduction chemistry to take toxic metal ions from water we won't use very toxic metal ions for this demonstration and the chemistry that's involved again a number of chemical concepts and you could introduce whichever of these seem appropriate for your students at the level you're teaching but they include in particular things about oxidation reduction potential the relative capabilities to oxidize or reduce metals and also relation or things like stoichiometry equilibrium and thermodynamics
0: ค่ะการทดลองที่2ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแยกเก็บเอาพวกไอออนโลหะนะคะโดยใช้วิธีเรียกว่า cementation คือการทำให้มันตกตะกอนออกมานะคะในการทดลองอันนี้นะคะก็จะเป็นเคมีทางด้าน reduction oxidation นะคะหรือเรียก redox chemistry เนี่ยนะคะดังนั้นหลักการนี้ก็คือ เราสามารถใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแยกเก็บเอาพวกโลหะที่เป็นพิษนะคะซึ่งอาจจะละลายอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าจากแหล่งน้ำอื่นๆที่เราคิดว่ามันจะมีพวกโลหะปนเปื้อนเราก็จะใช้หลักการนี้เพื่อจะดึงเอาไอ้สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยออกมาได้นะคะในการทดลองนี้เราก็สามารถเอาใช้ในการอธิบายหลักการต่างๆของทางเคมีมากมายนะคะอันแรกก็คือเรื่องสมบัติของสารนั่นเองของวัสดุนะคะวัสดุสมบัติของตัวโลหะที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะพูดถึงในเรื่องของปฏิกิริยาการแทนที่นะคะในที่นี้เราจะใช้โลหะชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่โลหะชนิดหนึ่งที่เป็นพิษกว่าเนี่ยออกมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของมวลสารสัมพันธ์ได้นะคะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าได้พูดถึงในเรื่องของการสมดุลของปฏิกิริยานะคะพูดถึงเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะก็คือหลายเรื่องอ่ะเราทำการทดลองแล้วเราก็สามารถนำแต่ละหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนลองอธิบายดูจากผลการทดลองได
1: ้ Again you see the red and green coding for bad things and good things the reality is that there are toxic metals everywhere in the environment resulting from mining or refining or throwing things away that we should not throw away and so on so even though cleaning up the environment is not necessarily a greenapproach to doing chemistry, it is a realistic approach, and it is something that chemists can help with. The good news is that we can use spontaneous oxidation reduction reactions to replace more toxic metals with less toxic metals and to precipitate those toxic metals in a form that's easy to remove. The bad news of that, of course, is that you do replace the toxic metal with something else, and so it's not perfect, but at least we are improving things in the environment.
0: ค่ะก็

0: เสียก็ดีหรือว่าในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็ต้องแยกออกมาเนี่ยนะคะโดยวิธีการนี้ก็คือเราจะใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่านะคะเข้าไปแทนที่วัสดุที่มีความเป็นพิษมากกว่าเพื่อให้มันตกออกมาจากสารละลายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำความสะอาดน้ำเสียนั่นเองก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะคะเราก็สามารถทำให้ความเป็นอันตรายลดลงโดยการดึงวัสดุที่เป็นพิษเนี่ยออกนะคะปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา redox นะคะแล้วก็เราจะต้องเลือกวัสดุนะคะหรือว่าโลหะที่เราจะเข้าไปแทนที่ไอออนโลหะในสารละลายเราก็ต้องเลือกตัวที่มีความเป็นพิษน้อยลงไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้การทำความสะอาดสารละลายนั้นดีขึ้นได้เลยนะคะทีนี้การทดลองอันนี้เราจะติดตามปฏิกิริยาได้ยังไงว่ามันเกิดการแทนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเล่มที่แจกไปให้เนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะทางสเปกโทรนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่โรงเรียนนี่ก็คงจะมีเครื่องสเปกโทรมิโฟโตมิเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ในการทดลองวันนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เราใช้สายตานะคะใช้สายตาซึ่งคงไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องนะคะแต่ก็ทำให้ได้เห็นผลการทดลองได้ดีพอสมควรนะคะโดยวิธีที่เราจะใช้วิธีการเทียบกับสารละลายที่เรารู้ความเข้มข้นที่แน่นอนเราก็เทียบสีเอานะคะดูใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่ความสามารถในการมองด้วยนะคะว่าเรามองได้ชัดเจนขนาดไหนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะมองได้ดีกว่าพวกเรานะคะค่ะโอเค can thank can continue please
1: all rightSo here's the chemistry that will happen. It's really pretty simple. The top equation is a general explanation for what happens if you take a divalent metal like copper plus 2 and treat it with a metal like zinc, as we will do here, in the redox chemistry that could occur. And then the bottom two equations, or three equations, show the specifics here. Copper is reduced from copper plus 2 to copper 0 with a volt plus 0.34 volts, and zinc can be oxidized to zinc plus 2, generating 0.76 volts. So the reaction between zinc and copper plus 2 is spontaneous and exothermic, and with a driving force of 0.42 volts.
2: ค่ะในการทดลองนี้นะคะเราก็ถ้าอาจารย์ดูจากสมการแรกเราจะเตรียมเป็นสมการโดยทั่วๆไปของปฏิกิริยา redox ก็คือเริ่มจาก m ก็คือเมทัล2บวกในที่นี้ก็คือสารละลาย copper sulfate ของเรานะคะจะเป็นตัวแทนของ m 2บวกนะคะส่วน n 0ในที่นี้ในการทดลองวันนี้เราใช้ซิงค์ที่เป็นซิงค์พาวเดอร์เป็นเม็ดๆนะคะเป็นตัวแทนเนื่องจากเป็นของแข็งมันก็จะมีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0นะคะปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยา redox รวมคร่าวๆก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันออกซิเดชันรีดักชันแต่พอมาดูแยกในปฏิกิริยาแต่ละสารแต่ละตัวนะคะก็ขั้นแรกคอปเปอร์ของเราที่เป็น2บวกก็รับอิเล็กตรอนเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นคอปเปอร์0นะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นปฏิกิริยารีดักชันคอปเปอร์2เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์0อันนี้ค่าสักไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ 0.34 โวลต์นะคะเป็นปฏิกิริยารีดักชันในขณะที่ซิงค์เนี่ยรับเป็นตัวที่จะต้องให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นประจุศูนย์อยู่แล้วนะคะอยู่ในรูปของแข็งนะคะให้อิเล็กตรอนไปซิงค์ก็จะกลายเป็นซิงค์2บวกบวกกับ2อิเล็กตรอนตรงนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นการให้อิเล็กตรอนออกไปค่าศักจะอยู่ที่ลบ 0.76 โวลต์อันนี้พอนำ2ปฏิกิริยารวมกันรีดักชันรวมกับออกซิเดชันก็จะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ตามปฏิกิริยาข้างล่างนะคะอิเล็กตรอนบังเอิญเท่ากันพอดีเลย2บวกก็ตัดกันไปนะคะค่า e ก็นำมารวมกันนะคะโททอลมันจะอยู่ที่ e อยู่ที่ลบ 0.42 โวลต์อันนี้ค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาอันเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะแล้วก็เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะตามที่เขาอธิบายเมื่อกี้นี้ค่ะ
0: มีนิดนึงคำว่า spontaneous ใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นได้ทันทีอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นค่า e ออกมาแล้วเป็นค่าลบนะคะก็เหมือนกับว่ามันมีการเกิดโดย โดยตัวมันเองได้เลยอย่างนั้นนะคะเรียกว่า spontaneous ค่ะ
1: Well, you don't need to look.

0: You don't need to change, but it is of a concentration that would be very difficult for us to see with our eye. And so I hope that you got the information, if you were preparing materials, that for this experiment we should start with 1.0 molar, so 10 times the concentration. And then we needed to prepare a set of solutions of known concentrations for us to compare. I'm trying to get my pointer. Here it is. And to do this, you know, I'm really trying to keep these experiments simple. And so what I did for the 1 molar copper sulfate, we simply take the solution we prepared. For 0.9 molar copper sulfate, instead of making a fresh solution, I simply took part of my 1 molar copper sulfate and diluted it with water. And I didn't even use a graduated cylinder or anything. I simply counted drops. Okay, so 4 drops of water plus 36 drops of copper sulfate, that should give 0.9 molar. And then I did the same to prepare all these solutions. And in the top corner of the slide, you can see the rack. Actually, I didn't do this. Jack did this. Sorry.
1: That's okay.
0: And we'll show you a bigger picture of that in just a minute. But really, this does not require very sophisticated equipment. We'll show you, I think, how well this can work, even when you use only that amount of care.
2: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีขั้นแรกที่เขาเตรียมเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก่อนในที่นี้ก็คือตามสไลด์ด้านซ้ายมือนะคะ copper sulfate 1 โมล่าของคอปเปอร์ซัลเฟตที่เตรียมไว้อ่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องเตรียมเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสต็อกโซลูชันไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสต็อกโซลูชันคล้ายๆกับที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นอันนี้คือตัวแทนของ 1 โมล่าของคอปเปอร์ซัลเฟตละตรงนี้เลยเนี่ยคือสารขั้นแรกเลยของแถวแรกในตารางนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟต10หยดนั่นคือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเพียวๆเลยบริสุทธิ์เลยนะคะมีความเข้มข้น1 โมล่านะคะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะตามแถวที่3นั่นคือความเข้มข้นของคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะ ถัดมานะคะแถวที่2ก็คืออาจารย์ใช้หยดถ้าจะให้แม่นยำจริงๆอาจารย์อาจจะใช้ปิเปตหรือบิวเรตก็ได้นะคะถ้าอาจารย์มีในห้องทดลองของโรงเรียนแต่ถ้าง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ใช้ดอปเปอร์ตัวดอปเปอร์ค่ะเป็นตัวหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต1 โมล่าที่เตรียมได้นะคะ36หยดผสมกับน้ำ4หยด อันนี้เขาบอกว่าทำการทดลองมาแล้วเนี่ยจะพบว่าความเข้มข้นมันจะอยู่ประมาณลดลงไปนิดนึงคือ 0.9 โมล่านะคะอันนี้ก็ค่อยๆลดปริมาณคอปเปอร์ซัลเฟตมาเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้ปริมาตรรวมเนี่ยได้ 40 หยดนะคะอันนี้ความเข้มข้นก็จะลดลงไปอยู่ที่ 0.8 โมล่านั่นคือเราจะพยายามเจือจางสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปเรื่อยๆนั่นเองอาจารย์ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็รักษาระดับการลดการเพิ่มของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกับปริมาณน้ำให้เหมือนกันนะคะให้ได้ปริมาณรวมเป็น 40 หยดนะคะอาจารย์ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้มข้นสูงสุด1 โมล่าไปจนถึง แถวสุดท้ายก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดียวก็คือจะเป็นสารละลายใสเลยนะคะจากอันนี้ที่เตรียมมาก็จะเข้มข้น1ไปเรื่อยๆจุด9จุด8จุด7จุด6นะคะจุด5อันนี้ก็จะเข้มข้นกลางๆนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนเป็นน้ำอย่างเดียวนะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสารละลายนั่นเองนะคะความจริงเราก็คือเราก็จะรู้ว่าเอามากี่มิลลิลิตร แล้วก็จะต้องมาเจือจางด้วยน้ำเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการแต่ว่าวิธีที่อาจารย์เคนแนะนำเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้ในแง่ของความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่แม่นยำถึงขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะโดยใช้การหยดนะคะแล้วก็ใช้จำนวนหยดจำนวนหยดนี่ก็เท่ากับปริมาตรเราสามารถบอกได้เลยว่า1 หยดเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่นะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นหลักการของทางด้าน small scale chemistry ได้เหมือนกันนะคะไปคำนวณดูได้เลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆ Thank you, Jack, for preparing the solutions over here. Ajahn Dongkamon also prepare hers. And I think Ajahn Surapong also have in here, there, in Krai Kangwon, right?
4: Ajahn, ครับ ขออนุญาตนะครับ พอดีผมเตรียม copper sulfate เป็น 0.1 โมล่าก่อนนะครับ แล้วก็ สเกลช่วงหลังจะเป็น 0.01 02 03 04

0: Okay, can you continue then?
1: Sure. So let's show how we're going to do it. I guess I'll show you the results you might expect first, and then we'll give it a try for you, and you'll try as well. So a couple more slides, if you'd like to put that up. I don't know if you're seeing it or not. There it is. Okay. So this is so simple that I almost don't need to show this. So we'll take our copper sulfate solution. We'll take a small piece of zinc. We'll drop the zinc into the solution and start the time. So we'll watch on our watch and keep track of how much time has passed. And as the reaction occurs, we will start to precipitate copper metal. And as the copper disappears from the solution, of course, the color will become lighter until it disappears completely. And if we monitor the concentration as a function of time, we can measure the kinetics of this reaction. And again, to measure that concentration, we're simply going to compare the color of our solution to the color of solutions of known concentration.
2: ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็นำหลอดคล้ายๆขนาดประมาณเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้นสูงสุดนะคะ1 โมลาร์ความเข้มข้นสูงสุดที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะตอนนี้คอปเปอร์2ก็จะเริ่มกิริยาเมื่อเราใส่ซิงค์เข้าไปนะคะหลอดแรกของเขาที่เป็นหลอดด้านซ้ายมือนะคะเป็นหลอดของคอปเปอร์ซัลเฟต1 โมลาร์อาจารย์ก็เติมซิงค์ผงซิงค์เข้าไปหรือว่าเป็นเม็ดๆก็ได้นะคะ เติมไปจากด้านบนก็มันก็จะตกตะกอนลงไปข้างล่างรอเวลาเริ่มจับเวลาในขณะที่ใส่ผงซิงค์ลงไปอาจารย์กดนาฬิกาจับเวลาเลยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสีของคอปเปอร์2จะค่อยๆจางลงนั่นก็คือสีฟ้าค่อยๆจางลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะนอกจากที่ ผงสารละลายสีฟ้าจางลงแล้วเนี่ยสีฟ้าจะหายไปไหนก็คือสีฟ้าคอปเปอร์2เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ สีน้ำตาลถ้าอาจารย์สังเกตนะคะจะกลายเป็นโลหะคอปเปอร์0สีน้ำตาลไปเคลือบอยู่ที่ผิวของซิงค์นั่นเองนะคะก็จะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสีฟ้าก็จะจางลงไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวที่เป็นโลหะสีออกแดงๆทองแดงตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลาที่หมดเวลาตรงนั้นหลังจาก จดเวลาที่สีเปลี่ยนไปแล้วถ้าสีเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยอาจารย์เทียบเลยนะคะสมมุติว่าพอ2 นาทีสีเปลี่ยนไปเป็นเบอร์ 0.8 แสดงว่าตรงเนี้ยคอปเปอร์ของอาจารย์เปลี่ยนความเข้มข้นจาก1เป็น 0.8 ละนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก4 นาทีอาจารย์อาจจะเหลือเพียงแค่ 0.6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นกับความเข้มข้นที่ลดลงเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยานี้ได้นะคะ
1: All right, and so here you can see Jack's. I like Dongaman's better. Yeah, it was nice you made him in the bottles, but here's the samples, the different concentrations.
0: Small scale chemistry.
1: Right, and then here's our test sample. So Jack's going to take, he's got a piece of mossy zinc, and he's just going to drop that into here, and I'm going to check my watch.
0: ค่ะตอนนี้เขาก็เติมซิงค์แล้วนะคะใส่ซิงค์ลงไปนะคะที่ตั้งในแถวด้วยนะคะมุมซ้ายสุดเนี่ยเป็นตัวทำปฏิกิริยานะคะซิงค์ใส่สังกะสีเนี่ยนะคะซิงค์ใส่ลงไปในคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะส่วนทิ้วที่เหลือหมดนั่นคือสแตนดาร์ดของเราที่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบสีแล้วก็จะดูว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่ นะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นนี่คือ 1 โมลาร์นะคะ 1 โมลาร์ตอนนี้อาจารย์ดวงกมลทำให้ดูด้วยนะคะ
1: Think immediately the color disappeared and you're seeing it looks black on the camera but if you look at it close it's got a nice dark reddish color of copper metal
0: ค่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสารละลายสีจางลงนะคะขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นมี ตะกอนสีดำๆนะคะแดงดำนะคะอันนั้นก็คือตัวคอปเปอร์นะคะคือโลหะที่เกิดขึ้นนะคะ

0: ของคอปเปอร์นั่นเองค่ะ over here อาจารย์ดวงกมล try with the different amount of zincSince yesterday, and you can see the difference that if you use less amount, then it takes lot longer time. So the one that he put a lot, then now is colorless.
1: Wow.
0: Ajahn Sutapong, yeah, you can see that.
2: Wow, yeah, that's great.
1: Yeah, so the experiment is complicated by the fact that we are not shaking or stirring.So the kinetics are different. So I think that's a good demonstration of that. With a lot more zinc surface area, the reaction was faster. Will others do the experiment, or are you doing this as a demonstration there today?
3: ค่ะ อันนี้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่อาจารย์จะเขย่าหรือจะทำให้ปฏิกิริยามันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยนะคะค่าทางจุลศาสตร์ค่าทางไคเนติกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ยิ่งเขย่าปฏิกิริยามันก็จะยิ่งเกิดเร็วขึ้นตรงนี้จะมีผลเหมือนกันอาจารย์ลองพอดกราฟดูก็ได้จะเห็นว่าช่วงนึงถ้าช่วงที่อาจารย์เขย่าเนี่ยกราฟมันจะโดดขึ้นไปเร็วขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้มันโดนพื้นที่ผิวได้มากขึ้นนะคะของอาจารย์สุรพงษ์ใส่ซิงค์ลงไปหรือยังคะ
4: ยังครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอาจารย์ครับ
3: เชิญค่ะ
1: โอเค maybe we'll come back to the camera yes please we tried one at the 0.1 molar as well to see if our eyes could be as good as Ajahn Surapong'sWe'll see. I don't think mine are, but maybe. Right.
3: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ลองให้นิสิตลองจับตัวบิ๊กเกอร์ดูสิคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดน้ำเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนด้วยนะคะจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงบิ๊กเกอร์ไหมคะจะลองเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าของอาจารย์มันเป็นเส้นมันอาจจะเกิดช้านิดนึง
1: Ajahn Duangamon, I'm trying to decide if people are, if should we take a break for people to try the experiment, or are they working on it all right now, or?
3: Okay, it would take about 5 minutes to ask teacher here to work experiment. Okay. I already prepared some, about 5 YL for them to play like it.
0: Okay, ค่ะ เชิญคุณครูเลย Ken, อาจารย์ Ken ก็เห็นเราทำนะคะเชิญมาเอาขวดได้ค่ะไปตรงนู้นไหม
3: ค่ะ
0: เชิญมาเอาขวดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ซิงค์นะคะเราดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทำได้น้อยเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะ5 กลุ่มเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะนั่งเฉยๆแล้วมันไม่ตื่นเต้นน้องอิงนะคะเราเอาให้ได้สักประมาณเกินครึ่งนิดนึงเกินครึ่งนิดนึง
3: ใส่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปประมาณ3/4นะคะ
0: ตักซิงค์ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะบางคนใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรอาจารย์ให้เขย่าหรือคะให้เขย่าหรือว่าตั้งเฉยๆอ
3: าจารย์อย่าพยายามอย่าปิดจุกนะคะเพราะว่าด้านบนมันน้อยจะเกิดเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือร้อนไหมคะจะลองเขย่านิดนึงค่ะ
1: As long as it's touching the zinc it should be connecting
3: ร้อนไหมคะอุ่นนิดนึงถ้าใส่เยอะๆมันจะร้อนเนี่ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีสีส้มๆค
1: ่
3: ะเนี่ยค่ะก้นๆมันจะร้อน
5: ค่ะไก่ How much of a solution do you have?
0: เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสารละลายจางลงแล้วก็ตรงของแข็งนั้นก็จะเป็นสีเปลี่ยนไป

0: จับกุมก้นนะคะ
1: We see that some people are using
0: Yes
1: They're using zinc powder It's interesting We were using zinc pellet
0: Well that's because we could not find zinc pellet uh-huh. so we have zinc powder uh-huh. But again by theory right you have more surface right
1: That's right, exactly. And that's, I'm thinking, the difference between the time I've done this experiment before and when we did it here in Eugene could have been the type of zinc we had also. And so it's a good experiment. And we have a theory about surface area. We'll see if it turns out to be correct or not. There we go. Here are the first results that I obtained. And it was a very nice linear plot. You can see how fast it happened, so I don't know what was different. But I'll also say something else. I was so proud of this plot and the nice straight line until I realized that I had constructed the wrong plot. This is a concentration versus time, and if it's linear, that means it's a zero-order reaction. And this is supposed to be a first-order reaction, not zero. So I don't know what happened with these numbers.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะคะก็พลอตระหว่างความเข้มข้นกับเวลานะคะเมื่อกี้นี้เราก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าดูการเปลี่ยนแปลงเราจับเวลาเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะคะอาจารย์เคนบอกว่าพลอตออกมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าอันนี้เป็นปฏิกิริยาลำดับเรียกว่าลำดับที่ศูนย์นะคะซึ่งคิดว่ามันไม่ค่อยถูกต้องจริงแล้วมันควรจะเป็นลำดับที่1ค่ะค่ะอันนี้อาจารย์เคนโชว์ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นการพล็อตที่แตกต่างกันนะคะคือแทนที่จะพล็อตตรงๆจากความเข้มข้นนะคะทำเป็นเราไปเทคล็อกก่อนนะคะเทคล็อกของความเข้มข้นแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะแล้วก็พล็อตกับเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเอาสโลปของเส้นตรงเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเพื่อหาดูว่าอัตราของการเกิดปฏิกิริยานี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คำนวณมาได้เป็น 0.08 ต่อนาทีนะคะต่อนาทีค่ะซึ่งเป็นลำดับออเดอร์เป็นลำดับ1
1: So let's just go on to finish this experiment talking about other ways to do the same thing How else could we get metal ions from wastewaterWell, semiconductor photocatalysis is one possibility. Titanium dioxide particles will take sunlight and use it to reduce metal ions to the metals themselves. There's a big problem with that, and that is we can't really put semiconductor particles into the environment to try to treat metal problems because then we will be treating the problem of semiconductor particles in the environment next.And then all the other procedures for removing metal ions involve adsorption in some way or another, perhaps to zeolites, to ion exchange resins, to biological materials like humic acid or soil or leaves, and various other procedures. And the problem with those procedures, of course, is that once the adsorbent has taken up the toxic metal, then you have to dispose of that adsorbent that contains the metal, so your problem has not gone away. And then those adsorbents procedures depend on the solution properties as well. So maybe it would work in water that has oxygen, but maybe it wouldn't work in oxygen-depleted water or in high acidity water or other conditions.
0: วัตถุที่มีพิษนะคะพวกโลหะที่เป็นพิษเนี่ยออกจากน้ำหรือสารละลายน้ำเนี่ยนะคะมันทำได้หลายวิธีนะคะแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะ อย่างเช่นเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสารกึ่งตัวนำเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้โลหะที่เป็นไอออนเนี่ยกลายเป็นโลหะศูนย์นะคะได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะเราก็จะต้องกำจัดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ใส่อยู่ในน้ำนะคะมันก็จะไปกับน้ำด้วยนะจะใช้วิธีการแอบซอบการดูดกลืนนะคะ ดูดจับเรียกว่าดูดจับดีกว่าดูดจับโลหะเนี่ยด้วยใช้ซีโอไลท์นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการทำไอออนเอ็กซ์เชนจ์นะคะหรือจะใช้พวกทางด้านชีวภาพเราจะเคยได้ยินว่าใช้วัสดุอะไรที่ลงไปใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ดูดจับอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะใช้สารเคมีซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ในสุดแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในรูปของแข็งที่มีโลหะเนี่ยเกาะติดอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงถึงจะทำลายสารวัสดุที่มันมีปนเปื้อนพวกโลหะหนักพวกนี้นะคะได้อย่างไรนะแล้วก็เราก็ต้องคิดอีกว่าบางวิธีการเนี่ยมันต้องอาศัยว่าจะต้องมี pH ที่เหมาะสมนะเราก็ต้องไปปรับ pH มันก็วุ่นวายนะคะหรือว่าจะต้องมีปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอและบางครั้งในสารละลายน้ำที่เป็นขอน้ำเสียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็เลยทำให้ปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็คงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะแล้วก็ช่วยกันอธิบายว่าอะไรจะดีกว่ากันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการทดลองที่เราคิดขึ้นมาที่อาจารย์เคนเสนอขึ้นมาวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งของการที่จะแยกเอาวัตถุหรือว่าโลหะที่เป็นพิษเนี่ยหรือพวกโลหะหนักเนี่ยออกมาได้นะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วมันดีกว่าวิธีการอื่นๆอย่างไรค่ะก็ทุกครั้งที่เราจบการทดลองนะคะเราก็จะอธิบายว่าการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของกรีนหลักการของกรีนเคมิสตรีอะไรบ้างนะความจริงการทดลองอันนี้นะคะเรากำลังเน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการทำความสะอาดพวกน้ำเสียนะคะแต่ถ้าเรามองเรื่องของกรีนเคมิสตรีจริงแล้วเนี่ยแนวคิดตั้งต้นเลยคือทำยังไงถึงจะทำให้ของเสียเกิดขึ้นน้อยลงนะคะแต่ยังไงก็ตามเรายังไม่ได้ใช้หลักการนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเรายังค่อยๆเปลี่ยนกระบวนการผลิตอยู่เพื่อให้เกิดเวสน้อยลงเวสก็ต้องมีอยู่ดีนะคะเราก็ต้องมาคิดว่าจะกำจัดเวสได้อย่างไรอาจารย์เคนบอกว่าการทดลองนี้อาจารย์เคนชอบมากเพราะว่ามาพอมาดูหลักการกรีนเคมิสตรีแล้วมันใช้หลักการกรีนเข้าข่ายของกรีนเคมิสตรีเนี่ยได้หลายข้อนะอันนี้ได้หลายข้อทุกครั้งที่เราพูดมาตลอดนี่ก็ประมาณ4 5อันนี้ได้6อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้7ได้ซ้ำไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคุณครูก็คงจะชำนาญแล้วล่ะมั้งคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยทำให้เกิดเวสน้อยนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดเวสเลยคือป้องกันการเกิดของเสียนั่นเองนะคะใช่ไหมการทดลองอันนี้นะคะเราใช้วัสดุนะคะหรือว่าสิ่งของที่เรามาใช้ในการทดลองเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมนะคะเมื่อเทียบเป็นอันตรายน้อยลงกว่าวิธีการอื่นๆเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าใช้ซีโอไลท์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ของเก่าเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนั้นซึ่งมันอันตรายน้อยลงถูกไหมนะคะ เราใช้สารเคมีที่มันเป็นความปลอดภัยมันตัวมันเองปลอดภัยด้วยตัวเองนะคะเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะคะโดยตัวมันเองนะคะซิงค์สังกะสีนะคะเราก็ถือว่าไม่เป็นพิษนะคะแต่อย่าลืมว่าไอ้ความเป็นพิษมันอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะวันนี้เราใช้น้อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวทำละลายนะเราไม่ได้ใช้สารช่วยอื่นๆนะคะเราไม่ได้ใช้สารที่มันไม่มีความเรียกว่าอะไรในข้อที่10นะคะเราบอกว่าออกแบบเพื่อให้เกิดการดีเกรดซึ่งถ้าในที่นี้คือเราจะกรองขึ้นมาเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะreal time monitoring อันนี้หมายถึงว่าเมื่อคราวที่แล้วเราก็มีการทดลองคือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่ปฏิกิริยากำลังเกิดขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีค่อยๆจางลงใช่ไหมคะเราเห็นตะกอนที่เปลี่ยนสีแล้วเกิดขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเราติดตามปฏิกิริยาได้นะคะเราดูปฏิกิริยาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะซึ่ง อยู่ในรูปลักษณะที่มีความเป็นอันตรายลดความเป็นอันตรายลงนะคะที่นี่ในที่นี้นะเราใช้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น เราใช้ซิงค์นะคะแล้วเราก็ได้คอปเปอร์นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราต้องมองต่อไปก็คือเราเอาคอปเปอร์นี่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะOkay, I try to introduce them that they can consider by themselves which category will fit with this experiment.
1: Yes, good. And some of them fit better than others. But I could tell you were working hard to make them fit. Thank you. I think we are running late, so maybe we shouldn't take time for questions. But if you think we have time, we could do that.
0: Well, it would be interesting to have the students. อาจารย์สุรพงษ์มีคำถามอะไรทางนู้นไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: Okay, and I will try to introduce to you some techniques for doing titration that are maybe a little more interesting and use a little less chemicals and generate less waste. We'll be looking at the concentration of saturated solutions of magnesium, calcium, and strontium hydroxides. If you don't have all three of those chemicals, it's okay. We can titrate whichever you have, and I can give you the results for the rest. If you want strontium hydroxide and you don't have it, that's what happened to us. At the bottom, it's very easy to make strontium hydroxide from taking strontium chloride, which seems to be more abundantly available, and sodium hydroxide solutions in water. When you mix the two, strontium hydroxide is not as soluble. Well, it's less soluble than strontium chloride, and so the strontium hydroxide precipitates. So you can make it that way, or we could just skip it and we'll show you what happens with strontium hydroxide. Okay. And there are the quantities that you need. You don't need to make a liter of magnesium hydroxide solution. You only need 5 milliliters for each person doing the titration. So those of you who are preparing solutions, make the right amount for what you're going to do. You don't need to generate that much waste.
2: อันนี้เป็นการเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลองถัดไปนะคะทดลองอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการไตรเตรตเหมือนกันนะคะการหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างนะคะสารเคมีที่ทางออริกอนให้เตรียมก็คือมีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ที่อาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักอันนี้เป็นปริมาณต่อ1ชุดการทดลองนะคะปริมาณที่ใช้ก็จะประมาณแค่ในคอลัมน์ที่3นะคะคือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ครึ่งมิลลิลิตรเท่านั้นเองดังนั้นปริมาณที่เตรียมมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องเตรียมมาเยอะมากไม่ต้องเตรียมไว้เยอะมากนะคะทีนี้วิธีทำการทดลองเขาบอกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจจะหาได้ง่ายทั่วไปในแลบแต่ถ้าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์บางทีมันจะหายากนิดนึงอาจารย์ก็อาจจะเปรียบเทียบว่าถ้าอาจารย์มีสตอนเซียมคลอไรด์หรือถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาสตอนเซียมคลอไรด์ถูกกว่าสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอาจารย์อาจจะสั่งซื้อเป็นสตอนเซียมคลอไรด์ก็ได้แล้วก็มาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นเบสที่มีอยู่ในห้องแลบเราเนี่ยนะคะนำมาผสมกันในสารละลายน้ำนะคะแล้วก็คนมันก็จะได้เป็นตะกอนที่เป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยนระหว่างคอไลน์เป็นไฮดรอกไซด์นั่นเองผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็กรองแล้วก็นำสารละลายที่อยู่บนกลวยกรองเนี่ยนะคะไปใส่ในตู้อบก็จะได้เป็นสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วก็นำมาเตรียมตามความเข้มข้นที่เขากำหนดนะคะตามคอลัมน์ที่2ก็คือถ้าอาจารย์จะเตรียมสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ตามความเข้มข้นที่เขาบอกก็คือชั่งมา5กรัมในสารละลาย total volume เนี่ยทั้งหมดเนี่ย50มิลลิลิตรนะคะนี่อ
0: าจารย์ใช้น้อย10มิลลิลิตร
2: ค่ะถ้าอาจารย์ใช้ในปริมาณไม่มากนักอาจารย์จะใช้แค่10คำนวณกลับดูนะคะอาจจะใช้เพียงแค่10มิลลิลิตรเท่านั้นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ลองดูแล้วกันว่าอาจารย์จะใช้เยอะใช้น้อยอย่างไรเพราะว่ามันมีปริมาตรของแซมเปิลแล้วก็ปริมาตรที่ใช้ในการไตรเตรตด้วยนะคะส่วนตรงนั้น2ข้อความตรงกลางอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรสเตอร์ทิ้งไว้2วันเพื่อที่จะทำให้มันละลายกันได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมนะคะหลังจากที่สเตอร์2วันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วเนี่ยก็เทเก็บไว้ในภาชนะเพื่อที่จะใช้เก็บไว้ใช้ได้อันนี้ค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานอยู่ระดับ1นะคะค่ะ หลังจากเตรียมสารเคมีแล้วนะคะสไลด์แผ่นนี้จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะขั้นแรกอ๋ออันนี้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกอันนี้เดี๋ยวเตรียมมาอยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นอินดิเคเตอร์ฟีนอฟทาลีน 0.1% ในแอลกอฮอล์นะคะในสารละแอลกอฮอล์เอทานอลแอลกอฮอล์ลำดับที่3คือไซเลนเดอร์กระบอกตวงนะคะปริมาตร10มิลลิลิตรแล้วก็50มิลลิลิตรนะคะลำดับถัดมาเป็นบิวเลต50มิลลิลิตรรวมทั้งแคลมป์ด้วยนะคะอันนี้ตามที่เขาเซตไว้ด้านขวานะคะก็คือมาทั้งเซตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแคลมป์เราก็จะทำการไตเตรตไม่ได้นะคะแล้วก็กลวยที่เป็นพลาสติกอันนั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมสารใส่สารลงไปในชุดการทดลองนะคะเออร์ลินเมเยอร์ฟลาสเป็นขวดรูปชมพู่ด้านล่างนะคะ50มิลลิลิตร1ใบแล้วก็250มิลลิลิตร2ใบนะคะถัดมาเป็นหลอดฉีดยาขนาด1มิลลิลิตรที่เป็นพลาสติก3อันเพื่อที่ว่าจะใช้แต่ละอันคือแคลเซียมสตรอนเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกันนะคะลำดับสุดท้ายเป็นพลาสติกปิเปตทิปนั่นก็คือว่าส่วนปลายของไซริงนะคะจะมีนิดเดิลมีเข็มแล้วก็มีปลอกที่จะปิดนะคะอาจารย์เข็มนั้นน่ะต้องระวังคือเราจะไม่ใช้ในการทดลองนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปลายของเข็มที่ปิดปลายพลาสติกเท่านั้นนะคะที่จะปิดไซลิงได้พอดีนะคะ
0: อันนี้ก็คือหาซื้อมานะคะมันเป็นพลาสติกตรงที่ปลายแหลมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแทนกันหยดได้นะคะอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการทิ่มแทงถ้าเราใช้เป็นพลาสติกทิปแล้วก็ใช้ซิลิ้นเนี่ยจะทำให้เราใช้ปริสารปริมาณได้น้อยๆนะคะซึ่งจะเข้ากับในหลักการเรื่องของการทำ small scale chemistry ด้วยค่ะทำให้การลดใช้สารเคมีไปได้เป็น10เท่าถึง100เท่าเลยค่ะโอเคเคน I think we're running out of time
1: Okay, let's just go quickly to the last experiment. This one, the instructions in the packet are good, but I would encourage you to prepare the aspirin solution before the workshop session. We won't have time to do that and do the titration during the workshop.
0: ค่ะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ตัวกมลอธิบายแล้วนะคะต้องใช้อุปกรณ์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไททรชันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามดูว่าเราจะหาตัวพลาสติกทิปนะคะตรงปลายแหลมที่หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะนะคะเราจะลองใช้อันนี้ดูโอเค can anything else you would like to say
1: no the only thing I have left is my final slide are you ready for it
0: of course
1: are you ready for me to this สวัสดีครับThanks to all of you again.
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: Well, thank you very much, Ken, Jack, and Kelly. See you next 2 weeks. Okay. ค่ะก็วันนี้เราก็จบการเรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าตอนที่2นะคะก็ใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลแล้วก็อาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่ทำให้การทดลองวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะเราครั้งหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นครั้งที่4ของซีรีส์นี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย